0: ให้จัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงช่วยเหลือประชาชนทันทีที่เกิดภัยโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งรวมถึงแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบล่วงหน้าและให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการทั้งนี้แยกเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มภาคเหนือ14จังหวัดภาคอีสาน18จังหวัดภาคกลาง20จังหวัดภาคใต้9จังหวัดและมีพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงภาคในภาคใต้3จังหวัดได้แก่จังหวัดระนองในพื้นที่อำเภอเมืองระนองอำเภอสุขสำราญและอำเภอกระเปอจังหวัดพังงาในพื้นที่อำเภอเกาะยาวตะกั่วทุ่งท้ายเหมืองตะกั่วป่าและอำเภอคุระบุรีและภูเก็ตทุกอำเภอทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารการแจ้งเตือนภัยที่แอปพลิเคชันไทย Disaster Alert และแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือทาง LINE ปพ.รับแจ้งเหตุ1784รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประสานการให้การช่วยเหลือต่อไปยศสวัสดิ์พงประภาสรายงานครับ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
2: แฟนบอลทีมฟ้าขาวอาร์เจนตินากว่า 82,000 คนได้ร่ารายชื่อเพื่อลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ change.org ในการเรียกร้องให้มีการจัดแมตช์ดวลแข่งศึกฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศขึ้นมาใหม่หลังไม่พอใจการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินในเกมที่ทีมชาติอาร์เจนตินาในฐานะแชมป์เก่าพ่ายทีมกระทิงดูสเปน 0-1 ในช่วงต่อเวลาพิเศษพร้อมกันนี้แฟนบอลกลุ่มดังกล่าวยังเรียกร้องให้สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าตรวจสอบการทำหน้าที่ของสลาฟโกวินซิสผู้ตัดสินชาวสโลวีเนียอย่างโปร่งใสเนื่องจากมีข้อกล่าวหาเรื่องการตัดสินที่ไม่เป็นธรรมอย่างร้ายแรงผลการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มB นัดแรกสปป.ลาวแพ้ทีมชาติไทย 0-5ผลการแข่งขันฟุตบอลสโมสรกระชับมิตรคู่ที่น่าสนใจ PSV Eindhoven แพ้บีเรียล 1-3 สตราบูร์กแพ้แบ็กเบิร์นโรเวอร์ 0-2 สปอร์ติ้งลิสบอนชนะ AS โมนาโก 2-0 และ FC ปอร์โตชนะแอตแลนวิลล่า 2-1 ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ250คะแนนรายการ Estoril Open 2026ที่ประเทศโปรตุเกสประเภทชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศเจมี่ฟาเรียนัทธนิตขวัญใจเจ้าถิ่นมือ88ของโลกแพ้ลูซิโนดาเดอรี่คู่แข่งชาวอิตาเลียนมือ21ของโลกและเป็นมือ2ของรายการ 1-2 เซต 6-2 5-7 และ 2-6 สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
3: อย่ารอให้พร้อม 100% แล้วค่อยทำในสิ่งที่อยากทำค่อยๆทำค่อยๆเรียนรู้แล้วเพิ่มพูนประสบการณ์เพราะการเริ่มออกก้าวตั้งแต่วันนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจให้เพิ่มขึ้นในทุกวันร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกสวัสดีครับราย

0: การกองทัพบกเพื่อประชาชนนะครับเช้าวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569วันนี้ผมณัฐฐาจันทรังสีพร้อมกับทีมงานคุณบุญทรงบุญประเสริฐและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกอีกหลายท่านนะครับอยู่พูดคุยกับคุณผู้ฟังนำเสนอข่าวสารที่เป็นประโยชน์แล้วก็สิ่งที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในห้วงระหว่างช่วงนี้เนี่ยนะครับใกล้แล้วครับคุณผู้ฟังสำหรับงานพระราชพิธีมหามงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในวันอังคารที่28กรกฎาคมนี้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศนะครับส่วนกลางที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงก็จะได้จัดกิจกรรมขึ้นอย่างพร้อมเพรียงกันมีทั้งช่วงเช้าช่วงเย็นแล้วก็ช่วงค่ำเลยทีเดียวนะครับเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงมีต่อพี่น้องปวงชนชาวไทยนะครับในสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นสัปดาห์แห่งการหยุดยาวนะครับคุณผู้ฟังก็ทำงานเพียงแค่วันจันทร์ก็คือวันพรุ่งนี้แล้วก็อีกทีนึงเนี่ยก็คือจะทำงานในช่วงของวันศุกร์นะครับหลายคนก็เรียกว่าหัวหางเนี่ยนะฮะวันจันทร์กับวันศุกร์เพราะว่าในช่วงของวันอังคารนะครับซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและต่อมาคือวันพุธนะครับที่29วันอาสาฬหบูชาส่วนวันพระหัสบดีที่30วันเข้าพรรษาเราหยุดยาวต่อเนื่องกันเลยนะครับหลายคนเดินทางในช่วงนี้นะครับอยากจะให้เดินทางด้วยความระมัดระวังแล้วก็ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับถึงแม้ว่าในบางพื้นที่ฝนฟ้าขณะนี้อาจจะทิ้งช่วงไปบ้างฝนดูปริมาณลดลงบ้างแต่ว่าในบางพื้นที่ก็ยังมีอยู่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้นะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยเนี่ยจะมีกำลังที่แรงขึ้นอันนี้หมายถึงคลื่นลมนะฮะมากกว่า3เมตรต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังสำหรับพี่น้องชาวเรือนะฮะเอามาแจ้งเตือนกันในช่วงต้นรายการแบบนี้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับคุณผู้ฟังถ้าจะพูดถึงความเคลื่อนไหว movement ที่สำคัญเนี่ยโฟกัสไปที่พื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับสำหรับการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์นะครับจริงๆงานเขาจัดขึ้นมาตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วล่ะครับแต่ว่าที่บอกว่าวันนี้อยากจะโฟกัสเพราะว่าในช่วงเช้านะครับของวันนี้เลยเนี่ยเป็นไฮไลท์ของการจัดงานเลยนะครับก็คือเขาจะมีพิธีที่เรียกว่าเป็นการตักบาตรทางน้ำนะครับซึ่งพิธีทำบุญตักบาตรทางน้ำทางเรือเนี่ยนะฮะก็จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเขามีการนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวนทั้งหมด75รูปจาก3เส้นทางน้ำนะครับทั้งสิ้น225รูปก็คือสายละ75รูปเนี่ยนะครับได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบคลองเปลมประชากรแล้วก็ซึ่งในการนี้ได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระราชาคณะและพระเถระผู้ใหญ่นับเป็นปรากฏการณ์ที่สำคัญจริงๆนะครับคุณผู้ฟังที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของวิถีแห่งสายน้ำแล้วก็มรดกทางวัฒนธรรมของพี่น้องชาวกรุงรัตนโกสินทร์ของเราที่มีมายาวนานมากกว่า2ศตวรรษหรือมากกว่า200ปีนั่นเองนะครับสามารถที่จะไปเที่ยวชมงานกันได้นะครับคุณผู้ฟังงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์จัดขึ้นจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับช่วงเช้าพุทธศาสนิกชนเราๆท่านๆสามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมการทำบุญตักบาตรทางเรือกันได้นะครับและนอกจากนี้นะครับภายในงานเขายังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมมีการจัดนิทรรศการมีชีวิตมีการเปิดนะครับในส่วนของถนนคนเดินตลาดชุมชนและสตรีทอาร์ตรวมถึงกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่สะท้อนคุณค่าและวิถีชีวิตริมน้ำของไทยนะครับควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลองให้กับพี่น้องกลุ่มเปราะบางทั้งหมดทั้งมวลเพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนอีกด้วยนะครับได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากพี่น้องประชาชนนะครับสำหรับงานนี้เพราะว่าผมเห็นจากสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับพี่น้องประชาชนที่ไปท่องเที่ยวงานก็มีการโพสต์มีการแชร์รูปนะครับมีการเช็คอินเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในพื้นที่คลององอ่างนะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นสตรีทอาร์ตเนี่ยสายแฟชั่นสายคอนเทนต์เนี่ยชอบไปถ่ายรูปแล้วก็ชอบไปทำคลิปวิดีโอนะครับอัพลงอวดเพื่อนๆในโซเชียลมีเดียกันจำนวนมากเลยทีเดียวสำหรับงานนี้ยังมีเวลากันอยู่นะครับสามารถที่จะไปท่องเที่ยวกันได้นะฮะ คุณผู้ฟังนะครับใกล้ถึงวันที่28กรกฎาคมอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับทำให้หลากหลายหน่วยงานช่วงนี้เราเห็นมีการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันในทุกหน่วยงานเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่นในส่วนของกองทัพบกด้วยเช่นเดียวกันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับมีกิจกรรมที่กองทัพบกร่วมกับหลายส่วนเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานสำนักงานเขตพระโขนงสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกระทรวงแรงงานนะครับจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในห้วงตั้งแต่เช้าวันศุกร์เลยนะฮะ9 นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงเย็นเลยทีเดียว16 นาฬิกาเขาจัดขึ้นที่วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารที่ตำบลบางสีเมืองอำเภอเมืองนนทบุรีนะครับมีกิจกรรมก็ประกอบไปด้วยการมอบถุงยังชีพพระราชทานให้กับกลุ่มเปราะบางมีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานนะครับมีการให้บริการทางการแพทย์การซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์และการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้ามีการตัดผมฟรีให้กับประชาชนด้วยรวมถึงมีกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลซึ่งในงานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารเนี่ยนะครับท่านผู้บัญชาการทหารบกพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์นะครับท่านได้กรุณามอบหมายให้พลเอกสานติสกุลตนาประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกเป็นผู้แทนเป็นประธานในการจัดกิจกรรมนะครับมีทั้งในส่วนของกำลังพลทุกระดับชั้นในส่วนของกำลังพลจิตอาสาพี่น้องประชาชนจิตอาสาและประชาชนโดยรอบพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมกันค่อนข้างเยอะมากๆเลยทีเดียวครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเรามีเพลงเพราะๆนะครับมาฝากคุณผู้ฟังให้ได้ติดตามรับฟังกันด้วยในเช้าวันอาทิตย์สบายๆแบบนี้นะครับและเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวสารในช่วงต่อไปของรายการกันต่อครับคุณเชื่อเรื่องความรักไหมความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพราะห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้ปลอดภัยมากที่สุดเช่นกันนั่นก็เพราะความรักในจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพและจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะร่วมกันส่งต่อความห่วงใยไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังผ่านการสมทบทุนที่มูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติเลขที่บัญชี077-227-8313พลังจากการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มากมายแต่อยู่ที่การได้รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคนที่มองเห็นและห่วงใยพวกเขาเหล่านี้
1: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

กลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับเราไปดูกันที่การจัดกิจกรรมงานวิ่งกันหน่อยนะฮะแต่อันนี้เป็นการวิ่งเพื่อรำลึกถึงวีรชนทหารกล้าจากสมรภูมิชายแดนไทยกัมพูชานะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากองทัพภาคที่2ครับคุณผู้ฟังเขาจัดการแถลงข่าวกิจกรรมที่ชื่อว่า Run for Honor 2026รวมพลังรำลึกถึงผู้เสียสละพร้อมส่งกำลังใจสู่ทหารแนวหน้านะครับซึ่งจัดขึ้นช่วงตั้งแต่เช้าเลยนะครับ 8:30 นสำหรับงานแถลงข่าวอันนี้เนี่ยนะฮะที่ปราสาทตาควายจังหวัดสุรินทร์ช่วงเช้าของวันที่23กรกฎาคมนะครับมีทางด้านของพลโทวีรยุทธ์รักษิณแม่ทัพภาคที่2เป็นประธานในการแถลงข่าวกิจกรรมรวมพลังรำลึกถึงผู้เสียสละพร้อมส่งกำลังใจสู่ทหารแนวหน้านะครับมีทางด้านของคุณประภาสศรีจันเวียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ร้อยเอกสมบัติบัญชาเมฆพี่บัวขาวนะครับ10เอกธีรพลเพียขันทีนะครับแล้วก็คุณอ้ําอธิชาติชุมนานนท์นักแสดงอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังรวมถึงสื่อมวลชนร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากกองทัพภาคที่2นะครับร่วมกับชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่2เพจอีจันแล้วก็มูลนิธิเพจอีจันเขาเตรียมจัดโครงการ Run for Honor 2026ภายใต้แนวคิดทุกก้าวเพื่อเกียรติยศของผู้เสียสละเพื่อร่วมกันรำลึกถึงความเสียสละของกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่แนวหน้าตามแนวชายแดนและเป็นการส่งต่อกำลังใจให้กับทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนี้รวมถึงครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบและผู้เสียสละจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาด้วยนะครับพร้อมเปิดโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนและภาคเอกชนแสดงพลังแห่งความสามัคคีผ่านกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลมีการกำหนดจัดขึ้นในช่วงวันอาทิตย์20ธันวาคม2569ปลายปีนี้นะครับที่ปราสาทตาควายจังหวัดสุรินทร์โดยใช้โรงเรียนบ้านไทยสันติสุขเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดสิ้นสุดการแข่งขันพร้อมนำผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดเนี่ยนะฮะสัมผัสเส้นทางประวัติศาสตร์ปราสาทตาควายเนิน350ซึ่งถ้าเทียบกันแล้วก็คือพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สำคัญนะครับสะท้อนให้เห็นถึงความเสียสละและความกล้าหาญของผู้ปกป้องผืนแผ่นดินไทยRun for Honor 2026นะครับได้รับการยกระดับสู่ Premium Charity Running Event ที่ประสานกีฬาประวัติศาสตร์และการแบ่งปันไว้ในกิจกรรมเดียวโดยเชื่อมโยงพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติเพื่อให้ทุกย่างก้าวของผู้เข้าร่วมเป็นการแสดงความเคารพและรำลึกถึงวีรกรรมของผู้เสียสละอย่างมีความหมายนะครับการรับสมัครเนี่ยเขาเปิดรับสมัครใน4รูปแบบด้วยกันนะฮะก็ได้แก่The Victory นะครับเป็นการวิ่งระยะทาง18กิโลเมตรนะครับสำหรับนักวิ่งที่ต้องการพิชิตเส้นทางแห่งเกียรติยศแล้วก็ต่อมาจะมีระยะ4กิโลเมตรนะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับผู้ที่เริ่มต้นรวมถึงครอบครัวแล้วก็มีในส่วนของการวิ่งนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการสะสมระยะจากทุกพื้นที่ทั่วประเทศด้วยนะครับซึ่งนอกจากนี้นะครับผู้เข้าร่วมจะได้รับของที่ระลึกสุดพิเศษจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายการจัดงานเนี่ยนะฮะก็จะนำเข้าสนับสนุนกำลังพลครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบและผู้เสียสละจากสถานการณ์ชายแดนผ่านกองทุนยุทธการยุทธบดินทร์และกองทุนยุทธการศตวรรษพร้อมทั้งส่งเสริมการรับรู้ถึงคุณค่าของพื้นที่ประวัติศาสตร์เพื่อให้ Run for Honor 2026เป็นมากกว่าการวิ่งแต่เป็นการรวมพลังของคนไทยทั้งแผ่นดินในการยืนหยัดเคียงข้างปกป้องผู้ปกปักผืนแผ่นดินนะครับผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ทางเว็บไซต์ www.legis.run/runforhonor2026นะครับแล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบสถานะการสมัครได้ที่เว็บไซต์เมื่อสักครู่ที่ผมได้เรียนไปนะครับหรือว่าอีกหนึ่งช่องทางที่ง่ายสะดวกแล้วก็รวดเร็วนะครับติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Run for Honor นั่นเองนะครับพลาดไม่ได้สำหรับท่านใดที่มีใจรักในงานมีใจรักในเรื่องของงานวิ่งมีใจรักในเรื่องของสุขภาพสำหรับการวิ่งในครั้งนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของโขนพระราชทานนะครับในปีนี้โขนพระราชทานโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทำการแสดงเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนี่ยจะเปิดทำการแสดงในห้วงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนจนถึงวันที่10ธันวาคม2569สถานที่คือหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับปีนี้จัดขึ้นเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูการอนุรักษ์และการเสริมสร้างศิลปะการแสดงโขนของชาติไทยให้คงอยู่เป็นสมบัติของชาติต่อไป
ซึ่งนอกเหนือจากเรื่องราวของโขนแล้วนะครับท่านยังจะได้รับชมความงดงามของฉากอุปกรณ์การแสดงเครื่องประกอบฉากอย่างเช่นหัวโขนแล้วก็มีเครื่องพัสตาพรคือเครื่องแต่งกายที่งดงามประณีตนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้คือมรดกทางวัฒนธรรมและเป็นสมบัติของชาติการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาเนี่ยจะเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่วันที่12สิงหาคมเป็นต้นไปผู้สนใจสมัครก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook Fanpage โขน Performance โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะครับแล้วก็ในส่วนของอาคารเรียนรู้เรื่องโขน All About โขนนะครับเป็นสถานที่ที่จัดทำฉากแล้วก็อุปกรณ์ประกอบฉากงานจิตรกรรมทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเนี่ยที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็สามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมในส่วนของการดำเนินงานแล้วก็ความงดงามต่างๆได้นะครับเขาจะเปิดให้ชมทุกวันพุธแล้วก็ถึงวันอาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:30 นจนถึงเวลา 15:30 นนะครับสามารถที่จะเข้าไปดูกันได้เลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนนะครับเปิดจำหน่ายบัตรกี่รอบเนี่ยเต็มทุกรอบโซนเอาทุกรอบนะครับที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเพิ่มรอบอย่างไรแล้วก็เต็มอยู่เนี่ยนะฮะดังนั้นท่านใดที่อยากจะไปรับชมก็ต้องรีบกดบัตรจองบัตรกันให้ได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็หลังจากนั้น5พฤศจิกายนเป็นต้นไปไปรับชมกันได้ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนั่นเองครับแล้วก็ไปดูกันที่ข่าวดีเรื่องสุขภาพของคนไทยกันต่อนะครับคุณผู้ฟังล่าสุดสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ที่ก่อตั้งขึ้นโดยศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีนะครับโดยพระนโยบายในการนำวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระองค์ทรงผลิตแล้วก็มีการพัฒนายารักษาโรคเพื่อการพึ่งพาตนเองของประเทศนะครับลดการนำเข้าจากต่างประเทศก็เป็นการสร้างความมั่นคงให้กับวงการยาของประเทศไทยด้วยหลังจากที่ประสบความสำเร็จนะครับในการพัฒนายาแล้วก็ผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุคล้ายคลึง Trastuzumab นะฮะเพื่อเป็นการรักษามะเร็งเต้านมอันเป็นโรคมะเร็งอันดับ1ในผู้หญิงไทยนะครับโดยองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์นะครับได้พระราชทานชื่อการค้าว่าเฮอดาราหลังจากได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งต้องบอกว่าเป็นยาชีววัตถุตัวแรกของไทยนะครับที่พัฒนาขึ้นโดยนักวิจัยไทยตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำและก็เป็นการพัฒนาเพื่อคนไทยให้สามารถเข้าถึงยาคุณภาพได้ในราคาที่เป็นธรรมไม่ได้มุ่งหวังทางกำไรการค้าเขาก็เตรียมที่จะเปิดตัวนะครับยารักษาโรคมะเร็งตัวใหม่ที่เพิ่งทำการพัฒนาและผลิตในโครงการภายใต้พระปณิธานของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีที่พระองค์มีความประสงค์อยากจะสร้างรากฐานงานวิจัยการพัฒนาและการผลิตยาของไทยเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองครับช่วงสุดท้ายของรายการไปดูกันที่เรื่องของการต่อยอดอบรมองค์ความรู้ให้กับน้องๆทหารกองประจำการกันหน่อยนะครับเรื่องของการทำยูนิตสคูลถือว่าเป็นกลไกในการถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ให้กับน้องๆได้ดีเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญมันสอดคล้องกับภารกิจด้วยนะครับอย่างเช่นกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่3นะครับเขามีการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในหน่วยทหารเป็นการฝึกเป็นหน่วยหมู่ตอนหมวดนะครับในที่ตั้งเรื่องของการใช้อากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนให้กับน้องๆทหารกองประจำการด้วยนะครับณปัจจุบันนี้เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของสิ่งดิจิตอลต่างๆเนี่ยมันก้าวไกลไปมากดังนั้นการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับกำลังพลทุกระดับชั้นโดยเฉพาะกับน้องๆทหารกองประจำการจึงเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่กองทัพบกเราดำเนินการมาโดยตลอดนะครับทั้งหมดทั้งมวลในองค์ความรู้ที่ได้ก็จะนำไปปฏิบัติใช้ในการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงและการดูแลพี่น้องประชาชนต่อไปในอนาคตนะครับนี่คือทั้งหมดของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนในเช้าวันนี้เวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับคงต้องล่ำลากันแล้วล่ะครับเดี๋ยวกลับมาพูดกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสาร
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

0: อันตัวพ่อชื่อว่าพญาตาบทนทุกข์ยากกู้ชาติประศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระศาสดาสมณะพุทธโคดมให้ยืนยงคงท่วน 5,000 ปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัตตนาพ่อชื่นชมถวายบังคมรอยบาทพระศาสดาคิดถึงพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงก็องค์กษัตราพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายความคารวะสัมมาณะแด่พระเถระเถระผู้มีปัญญาอายุกาลข้าพเจ้าขอความสุขความเจริญความสว่างแห่งพระตธรรมเพ่งบังเกิดขึ้นแด่พระนวกะภิกษุธรรมเจมะภิกษุทั้งสาตุยดับตับปังรายการเสียงธรรมนำชีวิตโดยมีอัตมภาพด็อกเตอร์พระครูพัทรธรรมคุณวัดพัฒนาธรรมรามอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเป็นผู้ดำเนินรายการเสียงธรรมนำชีวิตรายการเสียงธรรมนำได้กลับมาพบกับท่านสาธุชนขอนำกุยมกับพระบูชาพระเพื่อความเป็นสิริมงคลอิมินาสกาเรนะพุทธังปูเชมิอิมินาสกาเรนะอัมมังปูเชมิอิมินาสกาเรนะสังฆังปูเชมิอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกับพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสวากขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกับอัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกับสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าลำดับต่อไปขอเชิญคุณโยมกล่าวคำนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอเชิญโยมกล่าวคำบูชาหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรอยู่บ้านคุ้มบ้านอยู่ตัวคุ้มตัวอยู่รถคุ้มรถกายเยนะวาจายะเจตสาวังวัชรังนามะปฏิมังอิทธิปาติหาริยกลังพุทธโรปังอหังวันหามิสัพพโสสัทธาสดทีปวันตุเมเสติพุทธังกิจจังวะมะคู่คนไหลมานะชาเรติสติธรรมังกิจจังวะมะข้าวของไหลมานะชาเรติสติสังขังกิจจังมะมะเงินทองไหลมานะชาริติหลวงพ่อเพชรประสิทธิมหาราพังพระวันตุเมธรรมาจมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติอัมมาจมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโญมหาราโภพระวันตุเมมิจมะอุนะโมพุทธายะวิรัตโยวิรัตโคนายังวิรัหิงสาวิรัตสีวิรัตสาวิรัตอิทิโยพุทธสัมมาเนมานะพุทธสัสวาหุมสัพพติจฉามิท่านสาธุชนผู้ฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตทุกท่านวันนี้วันที่สองจะตามมาแพร่ได้ประชุมประสานพลังเชื่อมปัญญาพัฒนาต่อยอดในบทบาทสำคัญของพระสงฆ์นักพัฒนาในการส่งเสริมวัดเป็นศูนย์กลางก็คือมีมุมโดยมียุทธศาสตร์ของการขับเคลื่อนงานก็คือปรับมุมมองเข้าใจถึงลึกซึ้งถึงทุกข์และทางออกเป็นนักสังเกตเหตุการณ์เห็นปัญหาเห็นทุกข์ของชุมชนอย่างเข้าใจเป็นผู้แสวงหาความรู้ใหม่ทั้งที่ทางออกทั้งทางธรรมและทางโลกสมัยใหม่ที่สามารถประยุกต์ใช้ ความรู้ปลดทุกข์ให้ชุมชนแล้วก็สองเป็นนักยุทธศาสตร์ก็คือขับเคลื่อนด้วยข้อมูลกำหนดทิศทางใช้ข้อมูลจริงในพื้นที่มาเป็นพื้นฐานในการคิดและการกำหนดทิศทางวางกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนงานเชื่อมโยงกับต้นทุนทรัพยากรต่อยอดสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 3. บริหารจัดการและสร้างเครือข่ายเป็นศูนย์กลางในการประสานและเชื่อมโยงเครื่องเครือข่ายสร้างนิเวศวัดสุขภาวะก็คือเป็นนักประสานสิบทิศเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยรัฐและเอกชนและชาวบ้านร่วมบูรณาการทรัพยากรและงบประมาณในการใช้ร่วมกันบริหารจัดการจัดระเบียบความสัมพันธ์ระหว่างวัดชุมชนสิ่งแวดล้อมพุทธธรรมเพื่อใช้หนุนกันอย่างเป็นระบบเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเปิดวัดให้เป็นพื้นที่สาธารณะรับหนุนความรู้ข้อมูลสถานที่และอุปกรณ์เพื่อใช้ให้เกิดวิกฤตสุขภาวะและวัฒนธรรมที่งามประเมินยุทธศาสตร์ที่4ก็คือสื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อใช้ให้เกิดความยั่งยืนต้องทำให้เป็นชุมชนที่รู้สึกว่าเป็นเจ้าของเป็นนักสื่อสารในยุคใหม่สามารถแปลหลักธรรมเข้ากับยุคสมัยใหม่เพื่อการสื่อสารผ่านช่องทางที่เข้ากับสังคมทุกกลุ่มเพื่อโน้มน้าวและสร้างกันวัฏสุขภาวะเป็นผู้สร้างการมีส่วนร่วมสร้างความสำคัญร่วมกันเช่นมาวัดเป็นวัดของชุมของทุกคนไม่ใช่แค่ของพระเราทุกคนต้องช่วยกันสร้างช่วยกันพัฒนาดูแลใช้ประโยชน์นี้เป็นต้นนั่นก็คือในการส่งเสริมก็คือวัดเป็นศูนย์กลางทั้ง4มิติก็คือ1พระรักสุขภาพบุญ3บุญและบุญประเพณีสร้างสุข3วัดปฏิบัติตามกฎหมาย4บูรณาการโครงสร้างโอกาสพัฒนาวัดชุมชนวัดมั่นคงพระแข็งแรงวัดมั่นคงชุมชนเป็นสุขนี่ก็วันนี้เป็นวันที่2ที่ธรรมภาพร่วมกันขับเคลื่อนแล้วก็โยมใกล้จะเข้าพรรษาอาตมาชื่นชมวัดเขาจระเข้รองจักรนามเพิ่มโคกสำโรงท่านจัดคงรับสมัครอวดสร้างสุขเกือบทุกเดือนโยมแต่ว่าอาตมาเองก็ประกาศสมัครไม่มีคนมาบวชโยมอันนี้ก็วัดถึงบารมีต่างกันโยมเนาะท่านประกาศทางเฟซขอเชิญรับสมัครอวดสร้างสุขท่านมีเกือบทุกเดือนโยมมีเกือบทุกเดือนเดือนละ3รูปบ้าง5รูปบ้างนะแต่อาตมาเองก็เชิญชวนออกแถวเงียบโยมมันก็แล้วแต่วาสนาบารมีน้องๆอาตมาเองก็เราก็ประกาศเราก็เชิญชวนทั้งเฟซทั้งทางสื่อสารมวลชนแต่ก็เงียบเลยเพราะอาตมาต้องการอยากจะได้พระมาสืบสารมาเป็นสาธารณทายาทตอนนี้หน้าเป็นห่วงโยมวิกฤตแต่ละวัดเข้าพรรษานี่หาพระ5รูปขึ้นไปหายากมากของอาตมาเองก็รอแร่เกือบไม่พ้นนั่นกันโยมนะก็พยายามประคับไปของให้ได้5รูปขึ้นไปเพื่อจะได้เวลามีการทอดกฐินจะได้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยนั้นอะไรยอมก็ช่วยกันโยมนะต้องพยายามประคับประคองใกล้จะเข้าพรรษานะเราทุกวัดก็มีโครงการงดเหล้าเข้าพรรษานั้นเราก็มาร่วมกันโยมแต่ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีความเป็นชาพุทธศาสนิกชนให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยของเราต่อไป ประธานเทศบาลเองก็พยายามขับเคลื่อนงานสังฆะเพื่อสังคมโดยเฉพาะคณะพระสงฆ์นักพัฒนาว่าเราไม่ทำแล้วใครจะทำสาธุชนอะไรเมื่อวานเนี่ยธรรมภาพได้กล่าวถึงประวัติของพระเจ้าสุทโธทนะมีถึงตอนย้อนกลับไปว่าทั้งสองกุมารเมื่อรู้ว่าอะไรเป็นอะไรจึงพากันหนีไปหลบซ่อนอยู่ในสระพระเวสสันดรต้องมากล่อมให้เข้าใจจุดหมายที่พระราชทานพระโอรสพระธิดาให้แก่พราหมณ์เพื่อพระโพธิญาณจะและจะได้ไปช่วยเหลือสัตว์โลกให้พ้นจากสงสารสังสารทุกข์มิใช่เพราะไม่รักลูกชาลีและกังหาก็เข้าใจจึงยินยอมไปกับพราหมณ์โชชกพากุมารและกุมารีทั้งสองไปยังเมืองที่ด้วยมุ่งหมายจะได้ค่าถ่ายมหาศาลจากพระเจ้ากรุงศรีพีพระเจ้ากรุงศรีพีไทยพระเจ้าหลานทั้งสองพระองค์เลี้ยงดูปูเสือพามเน่าอย่างอิ่มหนำสำนันอิ่มแม่จนท้องแตกอาหารไม่ย่อยตายนายมหลังจากพระราชทานพระโอรสและพระธิดาแก่โชชกแล้วก็ปรากฏพามเท่าอีกคนหนึ่งในทันใดเอ่ยปากขอพระนางมาสีจึงออกปากให้แก่พามทันทีอันใดนั้นพามเท่าก็กายชะล่างเป็นเท้าสักกะเทวราชแจ้งแก่พระโพธิสัตว์มาร้องใจพระเวสสันดรและรู้ว่าพระเวสสันดรนั้นมีพระทัยกว้างขวางบริจาคแม้ได้แม้กระทั่งพระชายาจริงๆแล้วก็มอบคืนพระชายาดั้งเดิมฝ่ายพระเจ้ากรุงศรีพีเมื่อทายพระราชดำรัสสองแล้วก็ทรงสำนึกว่าตนได้ทำความลำบากแก่พระราชโอรสและพระราชตัวสุนิสาสะพายแม่งจึงรับสั่งเตรียมกระบวนหางกระบวนแม้ออกเดินทางไปยังเขาวงกตเพื่อรับสองพระองค์กลับเมืองเมื่อทั้งหกพระองค์พบกันอีกทั้งก็เสบกอดกันทรงกันแสงพิไรราบพิไรจนกระทั่งสิ้นสมปริงฝนโบกคารพัดก็ตกต้องตามพ่อละกายทั้งหกพระองค์ก็ได้สติฟื้นคืนมาจากนั้นพระเจ้ากรุงศรีพีก็ตัดบอกพระเจ้าพระบอกพระราชโอรสให้พาพศปราพศแผ่พระชายาเสด็จวัดพระนครศรีพีดังเดิมมหาเวสสันดรชาดกโดยสรุปมีเพียงเท่านี้ยงพระเวสสันดรโปรดตัดได้บำเพ็ญทานบารมีอย่างโอเกตคืนบริจาคพระชายาและพระราชโอรสราชธิดาอันเป็นที่รักยิ่งให้เป็นทานอันเรียกว่าปรมัตตบารมีบารมีชั้นยอดบารมีทั้ง10ประการเรียกว่าพุทธกัลกะธรรมธรรมที่กระทำให้เป็นพุทธเจ้าหรือธรรมที่นำให้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณความเป็นพุทธเจ้าจะไม่สำเร็จถ้าบารมีทั้ง10ประการไม่สมบูรณ์ถึงขั้นปรมัตตบารมีดังกล่าวยมการที่พระเวสสันดรโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญทานบารมีถึงขั้นอุกิจบริจาคลูกเมียเป็นทานถูกวิพากษ์วิจารณ์ตัดสินโดยคนยุคปัจจุบันต่างๆนานาจึงพระเวสสันดรใจร้ายเห็นแก่ตัวพระเวสสันดรไม่เอาไหนไม่รับผิดชอบชีวิตครอบครัวพระเวสสันดรคบไม่ได้พฤติกรรมของพระเวสสันดรควรประณามมากกว่าที่จะเอามาเป็นแบบอย่างอะไรปานนั้นโยมชักเลยเถิดกันไปใหญ่โยมอาตมาขอแก้ข้อกังขาหรือข้อกล่าวหาไม่ได้นี่นะแต่ก่อนอื่นใครอยากให้ผู้ฟังที่มีมุมมองอย่างนี้ตระหนักนิดหนึ่งว่าหนึ่งเราเอาความรู้สึกของปุถุชนผู้หนาด้วยกิเลสอย่างเราไปตัดสินการกระทำเวสสันดร 2. เราลืมว่าเหตุการณ์ที่กล่าวในคัมภีร์ไม่ได้เกิดขึ้นในยุค สังคบริโภคที่ผู้คนข้างวัตถุอันเป็นบ้าเป็นหลังบริบททางสังคมมันย่อมแตกต่างกันจากสมัยนี้มากนักโยมสามอย่าลืมเมื่อการกระทำทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นการกระทำของพระโพธิสัตว์ผู้ที่มุ่งหมายแตกต่างจากประชาชนคนทั่วไปที่นี้ลองมาพิจารณาดูว่าพระเวสสันดรท่านเป็นพระโพธิสัตว์ผู้ตั้งปณิธานเพื่อจะตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าถ้าถามว่าตรัสรู้ไปทำไมตอบว่าเพื่อจะได้ไปช่วยสรรพสัตว์ผู้ตกอยู่ในห่วงแห่งความทุกข์ในสงสารในสังสารวัฏเพื่อพ้นจากความทุกข์พูดให้สั้นคือเพื่อจะได้ช่วยสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากทุกข์คือการเกิดการแก่เจ็บตายอันเป็นสุดยอดของความทุกข์ในโลกดูจากจุดนี้เป็นจุดแรกจะเห็นได้ว่าพระสันดรโพธิสัตว์ไม่ได้เห็นแก่ตัวตรงกันแห้มกับเป็นคนที่มีจิตใจกว้างขวางเห็นแก่ประโยชน์ส่วนเห็นแก่ประโยชน์ผู้อื่นอย่างยิ่งนายนเพราะท่านต้องการไปช่วยให้คนพ้นทุกข์และการช่วยได้สำเร็จต้องให้ได้บรรลุพระโพธิญาณเป็นพุทธเจ้าก่อนการบำเพ็ญบารมีนี้เป็นขั้นตอนของการเตรียมพร้อมให้ได้บรรลุให้ทานอันอุกิจเป็นเงินหนึ่งในธรรมที่ต้องบำเพ็ญเพื่อให้ได้โพธิญาณนั้นถ้าไม่บริจาคลูกเมียบารมีไม่สมบูรณ์ไม่มีทางแก้ไม่มีทางเป็นพุทธเจ้าได้เพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์จึงบริจาคลูกเมียเป็นทานเมื่อบริจาคลูกเมียเป็นทานแล้วได้เป็นพุทธเจ้าแล้วพระโพธิสัตว์ก็สามารถช่วยเหลือไม่เฉพาะลูกเมียของตนหากได้ช่วยเหลือคนทั้งโลกการกระทำอย่างนี้แทนที่จะเป็นการเห็นแก่ประโยชน์ตนกลับเป็นการเห็นแก่โลกทั้งโลกเพราะหลังจากนั้นมาพระเวสสันดรโพธิสัตว์ก็ได้กลายเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศสัจธรรมปลดเปลื้องตัดโลกจากความทุกข์มากต่อมากและได้ฝากคำสอนเป็นประทีปส่องนำทางชีวิตชาวโลกทั้งหลายมาบัดนี้ถ้าพระเวสสันดรไม่บริจาคลูกเมียในคราวนั้นพระเวสสันดรก็ไม่สามารถช่วยได้เฉพาะลูกเมียของท่านเมื่อกลับมาครองเมืองสีพีแล้วก็ช่วยเหลือชาวสีพีให้ซึ่งสีพีสิ้นประชนแล้วก็จมหายไปตามกาลเวลาถ้าอย่างนี้จะเรียกว่าพระเวสสันดรเป็นคนเห็นแก่ตัวเห็นลูกเมียเห็นแก่ลูกเมียตนและเห็นแก่บ้านเมืองของตนก็สมควรอยู่แต่พระเวสสันดรท่านไม่ทำอย่างนั้นเลยโยมแล้วจะมากล่าวหาท่านเห็นแก่ตัวอย่างไรอันหนึ่งทุกขั้นตอนของการกระทำนั้นพระโพธิสัตว์ทำด้วยปัญญาพินิจพิจารณาอย่างรอบคอบและเปี่ยมด้วยความรักต่อลูกเมียทั้งซึ่งหนึ่งทรงชี้แจงให้ลูกทั้งสองเข้าใจว่าการกระทำของพ่อมิใช่เพราะพ่อไม่รักลูกหากทำด้วยความรักลูกสุดชีวิตเพราะมุ่งหวังโพธิญาณเพื่อจะได้ช่วยเหลือช่วยโลกทั้งมวลจึงต้องบริจาคลูกเป็นทานและท้ายที่สุดลูกทั้งสองก็เข้าใจเจตนาของพ่อจึงยินยอมเป็นสำเภาทองเพื่อนำส่งให้พ่อข้ามฟากในที่สุดการบริจาคทานของพระเวสสันดรเป็นการบริจาคที่บริสุทธิ์เพราะทั้งผู้ให้คือพ่อและผู้ถูกให้ลูกทั้งคือลูกทั้งสองศรัทธาในจุดหมายอันสูงสุดและยินยอมพร้อมใจกันทั้งสองฝ่ายสองนอกจากนี้พระเวสสันดรวางแผนให้พามนำลูกทั้งสองไปให้ปู่อย่างผู้มีปัญญายิ่งที่ท่านตั้งค่าถ่ายลูกทั้งสองไว้สูงมาก ชารีค่าตัวพันทองค่าตัวทองพันลิ่มกันแหค่าตัวทองร้อยลิ่มและทาสีและจึงมีค่าอื่นๆ อีกอย่างละร้อยก็เพราะเล็งเห็นว่าคนที่มีทรัพย์มากมายถ่ายลูกได้ก็มีแต่พระเจ้ากรุงศรีผีพระราชบิดาเท่านั้นและโชชกเป็นคนโลภอยากได้เงินมากมากก็ต้องพาสองกุมารไปกรุงศรีผีแน่นอนคุณโยมซึ่งก็เป็นไปตามคาดการกระทำนี้ด้วยความรักความเมตตาที่มีต่อลูกทั้งสองนั่นเองส่งลูกกลับไปอยู่เมืองเพื่อความสุขสบายแทนที่จะลำบากอยู่กับตนในป่า 3. พอให้ลูกเป็นทานปบปับก็มีพามแก่ท่าทางใจดีสะอาดสะอ้านโผล่เข้ามาจากไหนไม่ทันสังเกตออกปากขอพระชายามพระโพธิสัตว์นึกในใจอยู่แล้วว่าคงไม่ใช่คนธรรมดาจึงออกปากให้ชายาโดยมิดังเรงทันทีที่หลั่งน้ำลงบนบนนัดของพราหมณ์เท่าพราหมณ์เท่าก็กลับร่างเป็นพระอินทร์กล่าวโมทนาในการกระทำทานอันอุกิจทั้งนี้และขอให้บรมสัมโพธิญาณตามที่มุ่งหมายนั้นจึงดังที่สังหรณ์ใจในที่สุดพระอินทร์ก็มาช่วยเป็นสำเภาทองทรงพระโพธิสัตว์ข้ามฝั่งอีกคนหนึ่งดุจเดียวกับสองกุมารกุมารีทำไมคนสมัยนี้มองไม่เห็นความเสียสละยิ่งใหญ่กรุณาอันยิ่งใหญ่ของพระเวสสันดรโพธิสัตว์ต่อสัตว์โลกทั้งปวงมองไม่เห็นว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องกับพระโพธิสัตว์ต่างเป็นสำเภาทองช่วยหนุนนำให้พระเวสสันดรได้รถถึงปังแล้วจะได้มาช่วยสรรพสัตว์ที่กำลังจมน้ำให้ข้ามฝั่งกันโดยความปลอดภัยหรือว่าคนเราสมัยนี้ใจครับแคบมองใกล้ไฟต่ำดังที่ท่านพระเถระรูปหนึ่งไปกันไปหมดแล้วว่าจึงปรากฏคำกล่าวหาเสียหายตรงกันข้ามพระพุทธเจ้าเสด็จนิวัตพระนครกบิลพัสดุ์หลังจากไปสลายปีพระเจ้าสุนะพระราชาพระบิดาทรงดีพระทัยมากตะเตรียมพระตาหารถวายพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระสงฆ์สาวกเป็นจำนวนมากโยมเช้าวันรุ่งเช้าของวันของวันที่มาถึงพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์จำนวนมากเสด็จออกเป็นบิณฑบาตในเมืองประชาชนต่างแห่แหนไปชมเพราะไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้แม้ก่อนบ้างก็พุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์กำลังจะเดินขอทานบ้างก็ว่าคงไม่ใช่ดอกท่านเหล่านั้นคงเดินชมเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเจ้าสิทธัตถะไม่ได้เห็นเมืองหลวงมาเป็นเวลานานแล้วคงทรงอยากจะทอดพระเนตรเมืองหลวงว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างพระเจ้าโทโธตนะทันทีที่เห็นพุทธเจ้าเสด็จดำเนินไปตามถนนมีบาทในพระหัตถ์ก็ทรงเข้าพระทัยทันทีว่าจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากขอทานทรงเสียพระทัยมากที่พระราชรถของพระองค์ทรงลดฐานะลงมาถึงเพียงนี้สู้อดกั้นโทมนัสไว้เมื่อพุทธเจ้าเสวยพระทหารเสร็จจะตัดอนุทนาพระพุทธบิดาก็ทรงต่อว่าพระราชโอรสทันทีทำไมลูกทำอย่างนี้พระมหาบพิตรตถาคตทำอะไรหรือพุทธเจ้าตัดถามก็เที่ยวขอทานนะสิพ่ออายชาวเมืองเหลือเกินที่พระราชโอรสของพระราชาเที่ยวขอทานชาวบ้านจริงแล้วนี่พ่อเจ้าหน้าไปไว้ที่ไหนมหาบพิตรการออกบิณฑบาตไม่ใช่การขอทานเป็นการโปรดเวนยสัตว์ตถาคตทำตามจารึกแห่งวงของตนลูกเอ๋ยวงของเราไม่เคยมีจารึกอย่างนี้นะหาไม่ได้มหาบพิตรไม่ใช่วงของพระองค์ หากแต่เป็นวงของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีมาเช่นนี้แต่อดีตกาลแล้วพุทธองค์ตัดอธิบายต่อไปว่าพุทธเจ้าทุกองค์หลังจากตัดสรู้แล้วก็ออกไปโปรดสัตว์สั่งสอนให้สัตว์นิกรตามหัวเมืองต่างๆการออกบิณฑบาตเป็นโอกาสหนึ่งที่จะสอนธรรมแก่ประชาชนพุทธองค์ได้ทรงตัดพระคาถาสโลกธรรมบรรยายบทหนึ่งว่าบรรพชิตไม่พึงดูแขนก้อนข้าวที่ตนพึงยินรับยืนรับจากชาวบ้านบุคคลพึงประพฤติธรรมให้ดีผู้มีปกติประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขในโลกนี้และโลกหน้าบุคคลพึงประพฤติธรรมให้ดีไม่พึงประพฤติทุจริตผู้มีปกติประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขในโลกนี้และโลกหน้าหลังจากจบพระธรรมเทศนายมสั้นๆนี้แล้วพระเจ้าทวนัสทรงบรรลุโสดาปัตติผลเป็นพระยะบุคคลชั้นต้นมีพระราชดำมีพระราชฐานมั่นคงในพระนตรัยพอวันที่สามมีพระราชอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าชายนันทะกับพระนางชนกัลยาณีเจ้าภาพพระพุทธองค์เสด็จไปเสวยพัตตาหารพร้อมภิกษุสงฆ์เสร็จที่แล้วเจ้าชายนันทะอุ้มบาตรตามเสด็จขณะที่นางชนกัลยาณีพระชายากำชับบ้านเจ้าพี่ทรงเสด็จพระตาตาแล้วให้รีบกลับมาเร็วนะเจ้าชายนันทะไม่กล้ากราบทูลให้พุทธองค์ทรงรับบาตรจึงตามเสด็จไปจนถึงที่พำนักคือนิโคธารามนอกพระนครพอไปถึงพระองค์ตัดกับเจ้าชายนวมนันทะเธออยากบวชไหมด้วยความเคารพในพระองค์อย่างยิ่งเจ้าชายนันทะไม่กล้าปฏิเสธยอมจึงกราบทูลว่าอยากบวชพระเจ้าค่ะท่านนั้นละยอมเจ้าชายผู้เพิ่งผ่านพิธีอภิเษกสมรสยกเรียกแบบภาษาชาวบ้านยังไม่ได้ส่งตัวเข้าเรือนหอเสด็จสำก็กลายสภาพเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาว่ากันว่าหลังจากบวชแล้วพระนันทะไม่มีจิตกระจิตกระใจปฏิบัติตามเพราะได้แต่หวนรำลึกถึงพระชายาที่มาที่จากมาพุทธองค์จึงทรงใช้กุศโลบายสอนให้เธอฝึกกรรมฐานโดยไม่ได้บอกเป็นกรรมฐานในที่สุดเธอก็ตัดอะไรในความรักชายาได้รู้ภาตผลได้เคยกราบพระยมวันที่7ก็เกิดเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งพระนางยโสธราพิมพ์แผลกระซิบบอกกับโจรน้อยราหุ่นว่าเสด็จพ่อของเจ้ากลับมาพระนครกบิลพัทแล้วเวลาเช้าเสด็จพ่อจะเข้ามาในเมืองขอให้ลูกตรงไปขอความเป็นทายาทบทว่าทายัชะแปลว่าขุมทรัพย์บ้างความเป็นทายาทบ้างในแรกที่บายว่า
1: เมื่อเ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นชาวอิตาลีและผู้ดูแลเข้าพบผู้เสียหายยอมรับผิดแล้วตำรวจเปรียบเทียบปรับด้านผู้เสียหายให้อภัย

0: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับ
1: เหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกที
0: แต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
1: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบาย
0: รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้านCity's tough, so get low. All right, okay.
3: Yeah, through the city queen, yeah. All right, okay.Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมเอาไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันเลิฟเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จากกรณีหญิงชาวไทยตักเตือนกลุ่มนักท่องเที่ยววัยรุ่นที่ส่งเสียงดังบนรถไฟฟ้าแต่กลุ่มนักท่องเที่ยวกลับมีพฤติกรรมตอบโต้กลับไม่เหมาะสมจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์รุนแรงและผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสน.สำเร็จวานนี้นั้นต่อมาพนักงานสอบสวนได้เชิญผู้ถูกกล่าวหาทั้ง6คนพร้อมล่ามแปลภาษาเดินทางเข้าพบผู้เสียหายเพื่อเจรจาปรับความเข้าใจล่าสุดผู้เสียหายได้โพสต์แจ้งผ่านโซเชียลส่วนตัวว่านักท่องเที่ยวชาวอิตาลีทั้ง6คนที่อยู่ในคลิปได้กล่าวคำขอโทษครบทุกคนยอมรับว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมก่อนที่ทั้ง2ฝ่ายจะตกลงยุติข้อพิพาทไม่ติดใจดำเนินคดีต่อกันซึ่งผู้เสียหายระบุว่าจะลบภาพของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ออกเพื่อให้เรื่องจบลงด้วยดีทั้งนี้ระบุด้วยว่าไม่ได้ต้องการให้เรื่องบานปลายหรือสร้างความเกลียดชังต่อคนชาติใดแต่ต้องการปกป้องศักดิ์ศรีและสิทธิ์ของตนเองจากการดูถูกและการคุกคามเท่านั้นและขอบคุณทุกกำลังใจด้านพนักงานสอบสวนได้ดำเนินการแจ้งข้อหาดูหมิ่นซึ่งหน้าและเปรียบเทียบปรับกลุ่มนักท่องเที่ยวคนละ 1,000 บาทโดยตำรวจแนะนำให้ใช้จำนวนดังกล่าวเพื่อให้คดีสิ้นสุดโดยเร็วแม้ส่วนตัวจะรู้สึกว่าจำนวนเงินนี้อาจไม่ใช่บทลงโทษที่หนักสำหรับพวกเขาแต่ก็เคารพดุลยพินิจและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างไรก็ตามเชื่อว่าทางนักท่องเที่ยวที่ได้รับรู้แล้วว่าการกระทำของตัวเองส่งผลกระทบต่อคนอื่นมากแค่ไหนและขณะนี้คนในเหตุการณ์ถูกคุกคามอย่างหนักจึงหวังว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นบทเรียนร่วมกันว่าไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติทุกคนควรได้รับความเคารพและไม่มีใครควรดูถูกหรือถูกคุกคามเหมือนที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์นี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่28กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทั้งนี้งดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและงดเข้าถวายสักการะขออภัยค่ะและงดเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาตลอดทั้งวัน
6: คิดดีทำดีทำได้อยู่ที่ใจของเราด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: อัตโลกแบกไว้เช่นขันห้าอันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในภารสูตรนี้ว่าขันห้าเป็นภาระบุคคลเป็นผู้แบกภาระขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นสิ่งที่ต้องแบกรับอยู่ตราบใดที่ยังเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารการละ

ความยึดมั่นในขันธ์ห้าได้จึงเป็นการวางภาระอันหนักลงดังนั้นภาระจึงมีความหมายทั้งในทางโลกคือหน้าที่หรือความรับผิดชอบและทางธรรมคือขันธ์ห้าอันเป็นของหนักที่สัตว์โลกแบกไว้อุปาทานขันธ์ห้าคือการยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราเรียกว่าอุปาทานขันธ์แปลว่าหมู่หรือกองมี5ประการคือ 1. รูปขันธ์หมายถึงร่างกายของเรานี้และสิ่งของที่จับต้องได้เช่นทรัพย์สินเครื่องใช้ต่างๆ 2. เวทนาขันธ์คือความรู้สึกว่าเป็นทุกข์เป็นสุขหรือไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอุเบกขา 3. สัญญาขันธ์คือความจำได้หมายรู้ 4. สังขารขันธ์คือสิ่งที่ปรุงแต่งจิตได้แก่เวทนาและสัญญาปรุงแต่งจิต4. สังขารขันธ์คือสิ่งที่ปรุงแต่งจิตได้แก่เวทนาและสัญญาปรุงแต่งจิตเป็นต้น 5. วิญญาณขันธ์คืออารมณ์ที่เกิดกับจิตอุปาทานขันธ์ 5. ท่านกล่าวว่าเป็นภาระถามว่าขันธ์ 5เป็นภาระอย่างไรตอบว่าเป็นภาระที่จะต้องบริหารจัดการเป็นนิดจริงอยู่ขันธ์ 5เหล่านั้นรูปที่เป็นทรัพย์สินเงินทองของมีค่าก็ต้องบริหารจัดการร่างกายก็ต้องบริหารด้วยการให้ยืนให้เดินให้นั่งให้นอนให้อาบน้ำแต่งตัวให้เคี้ยวให้กินเป็นต้นจึงชื่อว่าเป็นภาระของหนักเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าภาระเพราะอัตว่าเป็นภาระจะต้องบริหารจัดการเป็นนิดมิใช่แต่ร่างกายที่ต้องบริหารอยู่เป็นนิดแม้แต่เวทนาคือความรู้สึกว่าเป็นทุกข์เป็นสุขหรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์เป็นอุเบกขาก็ต้องบริหารเพราะถ้าไม่รู้จักบริหารเวทนาก็จะเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขสัญญาความจำได้ถ้าไม่บริหารก็มักหลงหลงลืมลืมต้องบริหารด้วยการนึกบ่อยๆสังขารและวิญญาณความรู้สึกอารมณ์ก็ต้องบริหารวิญญาณคืออารมณ์ที่เกิดกับจิตสังขารเป็นตัวปรุงแต่งให้จิตนึกก็ต้องบริหารว่านึกอะไรทำให้จิตเศร้าหมองนึกอะไรทำให้จิตผ่องใสสมด้วยพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในสังยุตตนิกายสคาถวรรคว่านะสัพพโตมโนวินาระเยมโนเป็นอาทิแปลความว่าบุคคลไม่ควรห้ามใจแต่อารมณ์ทั้งปวงซึ่งเป็นเหตุให้ใจมาถึงความสำราญบาปย่อมเกิดขึ้นแต่อารมณ์ใดๆบุคคลพึงห้ามใจจากอารมณ์นั้นๆจริงอยู่บุคคลส่วนมากมักบริหารร่างกายแต่ไม่รู้จะบริหารจิตใจได้อย่างไรเวทนาคือความรู้สึกว่าเป็นทุกข์เป็นสุขหรือไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอุเบกขาสัญญาความจำได้สังขารและวิญญาณความรู้สึกอารมณ์ขันธ์สี่นี้เกิดที่จิตบุคคลเมื่อจะบริหารขันธ์ทั้งสี่นี้ก็คือการบริหารจิตเบื้องต้นผู้บริหารจิตควรรู้ก่อนว่าอะไรทำให้จิตเศร้าหมองอะไรทำให้จิตผ่องใสวิตกความตรึกนึกคิดในใจที่ประกอบด้วยกามวิตกความตรึกในเรื่องความรักความใคร่พยาบาทวิตกความตรึก
ในเรื่องคิดปองร้ายผู้อื่นวิหิงสาวิตกความตรึกในเรื่องเบียดเบียนผู้อื่นเป็นเหตุทำให้จิตเศร้าหมองเมื่อบุคคลตรึกในวิตกทั้งสามนี้เนืองเนืองจิตย่อมเศร้าหมองเป็นทุกข์วิตกที่ตรงกันข้ามคือเนกขัมมะวิตกความตรึกนึกคิดในการออกจากความรักความใคร่อภยาบาทวิตกความตรึกนึกคิดในการไม่ปองร้ายผู้อื่นอวิหิงสาวิตกความตรึกในการไม่เบียดเบียนผู้อื่นเมื่อบุคคลตรึกในวิตกทั้งสามนี้จิตย่อมผ่องใสเมื่อบุคคลรู้เช่นนี้แล้วก็ควรบริหารจิตด้วยการตรึกในวิตกคือเนกขัมมวิตกความตรึกนึกคิดในการออกจากความรักความใคร่อภยาบาทวิตกความตรึกในการไม่ปองร้ายผู้อื่นอวิหิงสาวิตกความตรึกในการไม่เบียดเบียนผู้อื่นแต่การจะห้ามจิตที่คุ้นเคยมานานกับกามวิตกการตรึกในเรื่องความรักความใคร่พยาบาทวิตกความตรึกในเรื่องคิดปองร้ายผู้อื่นวิหิงสาวิตกความตรึกในเรื่องเบียดเบียนผู้อื่นเป็นเรื่องที่ต้องฝึกจิตตนด้วยการปิดกั้นจิตด้วยการฝึกทำสมาธิทำจิตให้เป็นสมาธิก่อนแล้วใช้ปัญญาพิจารณาถึงโทษของกามวิตกเป็นต้นให้มากๆและพิจารณาถึงอานิสงส์ของเนกขัมมวิตกเป็นต้นใช้เวลานานวันจิตก็จะค่อยๆพรากจากกามวิตกเป็นต้นได้ดุจคนเลี้ยงโคต้องการจะฝึกลูกโคที่ดื่มกินน้ำนมแม่โคจนเติบโตแล้วเขาประสงค์จะฝึกโคจึงตอกหลักให้แน่นใช้เชือกผูกคอลูกโคไว้ลูกโคจึงดิ้นรนเพื่อจะไปหาแม่โคแต่ไม่สามารถจะตัดเชือกให้ขาดหรือถอนหลักไปได้ก็ได้แต่วิ่งวนอยู่รอบหลักนั้นจนหมดแรงในที่สุดคนเลี้ยงโคก็นำมันไปฝึกใช้งานได้สติเป็นเหมือนเชือกอารมณ์ขององค์ภาวนาเป็นเหมือนกับหลักที่ตอกไว้ความคุ้นเคยของลูกโคกับแม่โคเป็นเหมือนกามวิตกเป็นต้นคำว่าผู้แบกภาระหมายถึงผู้ที่รับผิดชอบรับหน้าที่หรือรับภารกิจบางอย่างไว้และต้องคอยดูแลจัดการสิ่งนั้นให้ดำเนินไปจนถึงความสำเร็จประโยชน์ตามที่ปรารถนาหรือจนกว่าจะสำเร็จภารกิจคำว่าภาระแปลว่าสิ่งที่ต้องรับผิดชอบหน้าที่หรือของหนักที่ต้องแบกหามทั้งในทางกายและทางใจดังนั้นผู้แบกภาระจึงหมายถึงผู้รับผิดชอบงานหรือหน้าที่ต่างๆผู้ที่ต้องดูแลครอบครัวองค์กรหรือส่วนรวมผู้ที่ต้องรับผลจากการกระทำของตนเองเช่นหัวหน้าครอบครัวที่หาเลี้ยงสมาชิกในบ้านเป็นผู้แบกภาระของครอบครัวผู้บริหารที่ต้องดูแลองค์กรเป็นผู้แบกภาระขององค์กรผู้ที่รับหน้าที่ดูแลผู้ป่วยเป็นผู้แบกภาระในการดูแลรักษาในทางพระพุทธศาสนาคำว่าผู้แบกภาระหมายถึงบุคคลผู้ยึดถือขันธ์ห้าว่าเป็นตัวตนจึงต้องแบก
รับภาระแห่งชีวิตได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าขันธ์ห้าเป็นภาระและบุคคลผู้แบกภาระหมายความว่าขันธ์ห้าเป็นสิ่งที่ต้องคอยดูแลและรับผลจากความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอส่วนบุคคลที่ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าเหล่านี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้แบกภาระหมายถึงผู้ที่รับผิดชอบหรือรับเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้และในทางธรรมะหมายถึงผู้ที่ยังยึดมั่นขันธ์ห้าจึงต้องแบกรับภาระแห่งชีวิตและทุกข์ทางปวงการถือภาระเป็นไฉนตัณหานี้ใดนำให้เกิดในภพใหม่ประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินปีปกติเพลิดเพลินยิ่งในภพหรือในอารมณ์นั้นๆได้แก่กามตัณหาความอยากในความรักความใคร่ความชอบใจภวะตัณหาความอยากได้อยากเป็นวิภวะตัณหาความไม่อยากได้ไม่อยากเป็นอยากได้ไม่อยากเป็นหมายถึงเขาให้เป็นในสิ่งที่เราไม่อยากเป็นอวิชชาความไม่รู้เป็นรากของตัณหานั้นภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าการถือภาระการถือภาระหรือการแบกภาระชีวิตไว้ตามหลักพระพุทธศาสนาซึ่งไม่ได้หมายถึงการแบกของหนักทางกายแต่หมายถึงการแบกทุกข์ทางใจที่เกิดจากตัณหาและอวิชชาถือภาระเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนคนแบกของหนักไว้บนบ่ายิ่งแบกนานก็ยิ่งเหนื่อยในทางธรรมะภาระคือขันธ์ห้าอันเป็นที่เกิดแห่งกองทุกข์ส่วนการถือภาระคือการยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าด้วยตัณหาทำให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดและเป็นทุกข์อยู่ตลอดไปตัณหาคือตัวการที่ทำให้ถือภาระตัณหาแปลว่าความทยานอยากหรือความอยากไม่รู้จบเป็นสิ่งที่นำไปเกิดในภพใหม่คือพาให้เกิดอีกเพราะใจยังมีความอยากความต้องการอยู่ตัณหามีสามประการคือกามตัณหาคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์ที่น่าพอใจเช่นอยากมีเงินมากขึ้นอยากได้ของที่ชอบใจอยากให้มีคนชมอยากมียศมีตำแหน่งเมื่อได้แล้วก็อยากมากขึ้นไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนคนเสพยาเสพติดยิ่งเสพก็ยิ่งติด 2. ภวะตัณหาคือความอยากได้อยากเป็นเช่นอยากเป็นคนสำคัญอยากเป็นเศรษฐีอยากเป็นผู้มีอำนาจเมื่อยังไม่ได้ก็ทุกข์เพราะดิ้นรนเมื่อได้แล้วก็เป็นทุกข์เพราะกลัวสูญเสีย 3. วิภวะตัณหาคือความไม่อยากเป็นต้องเป็นในสิ่งที่ตนไม่อยากเป็นหรือไม่อยากในสิ่งที่เขาให้เป็นเช่นไม่อยากเป็นในตำแหน่งที่เขาให้เป็นหรือไม่อยากแก่ไม่อยากป่วยเมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นจริงใจก็ต่อต้านขัดเคืองและเป็นทุกข์อวิชชาคือความไม่รู้เป็นรากเหง้าของตัณหาอวิชชาความไม่รู้ตามความเป็นจริงไม่รู้ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเมื่อยึดมั่นสังขารเป็นทุกข์ธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงเพราะไม่รู้จึงเกิดความอยากเป
รียบเหมือน

บุคคลเห็นเสื้อผ้าที่มีสีสวยก็อยากได้เด็กเห็นฟองสบู่สวยงามจึงอยากได้แต่ไม่รู้ว่าฟองสบู่แตกง่ายพอแตกก็เสียใจเช่นเดียวกับคนเราที่ยึดติดในทรัพย์สินชื่อเสียงหรือร่างกายเพราะไม่เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งเหล่านั้นดังนั้นการถือภาระในพระสูตรนี้หมายถึงการที่จิตใจถูกครอบงำด้วยความอยากทั้งหลายเพราะไม่รู้ความจริงของชีวิตจึงเข้าไปยึดติดถือมั่นสิ่งต่างๆว่าเป็นของเราเป็นตัวเราแล้วต้องแบกความทุกข์ความกังวลความผิดหวังและการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเมื่อได้เห็นตามความเป็นจริงลดความอยากและความยึดมั่นลงได้เมื่อนั้นภาระก็เบาลงและในที่สุดย่อมวางภาระได้โดยสิ้นเชิงคือบรรลุพระนิพพานการวางภาระหมายถึงความที่ตัณหานั้นดับไปด้วยสำรอกโดยไม่เหลือความสละคืนความพ้นความไม่อาลัยนี้เรียกว่าการวางภาระจริงอยู่ตัณหามาถึงพระนิพพานนั้นแล้วย่อมคลายความยินดีย่อมดับย่อมละอาจย่อมสละคืนย่อมหลุดพ้นโดยไม่มีส่วนเหลือก็ในพระนิพพานนี้ไม่มีอาลัยคือกามความรักใคร่หรืออาลัยคือทิฏฐิความเห็นผิดฉะนั้นพระนิพพานจึงได้ชื่อว่าถอนตัณหานั้นพร้อมทั้งรากด้วยอรหัตตมรรคผู้ออกจากตัณหาจึงเรียกว่าผู้ปรินิพพานแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้จบลงแล้วจึงได้ตรัสพระคาถาพันต่อไปอีกในภายหลังว่าขันห้าชื่อว่าภาระและผู้แบกภาระคือบุคคลการถือภาระเป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์ในโลกการวางภาระเสียได้เป็นสุขบุคคลวางภาระหนักเสียได้แล้วไม่ถือภาระอื่นถอนตัณหาพร้อมทั้งมูลรากแล้วเป็นผู้หายหิวดับรอบแล้วดังนี้อันหนึ่งผู้ปฏิบัติธรรมควรทำความเข้าใจว่าร่างกายเรายังดำรงอยู่ยังไม่ดับสิ้นจึงควรปล่อยวางแต่มิได้ปล่อยทิ้งหมายถึงร่างกายก็ดีทรัพย์สินเงินทองของใช้ก็ดีเราวางไว้โดยใช้การบริหารจัดการให้เป็นไปจนวางใจได้เราไม่ได้เอามาแบกไว้คือไม่ได้ไปยึดติดว่าเป็นเราเป็นของเราดุจทรัพย์สินของใช้ในบ้านเราไม่ได้เอามาแบกไว้เราวางไว้ให้เป็นที่ที่เหมาะสมที่ควรเมื่อจำเป็นก็ไปหยิบมาใช้แล้วก็ไปเก็บไว้ที่เดิมเมื่อไม่ยึดติดดุจไม่แบกไว้ก็ไม่หนักเมื่อจำเป็นก็นำมาใช้เพราะร่างกายยังอยู่จำเป็นต้องใช้บริหารร่างกายใช้สร้างกุศลต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดอายุสังขารอันหนึ่งในอัสสาทสูตรพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ได้เกิดความปริวิตกเกี่ยวกับขันธ์ห้าความว่าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะประทับอยู่ณกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายก่อนแต่ตรัสรู้เมื่อเรายังเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ได้มีความปริวิตกอย่างนี้ว่าอะไรหนอเป็นคุณของรูป
เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรหนอเป็นโทษของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรหนอเป็นเครื่องสลัดออกจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นได้ปาริวิตกต่อไปว่าทุกโสมนัสอันใดอาศัยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นนี้เป็นคุณของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดานี้เป็นโทษของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณการกำจัดฉันทราคะความพอใจรักใคร่การละฉันทราคะในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเสียได้นี้เป็นเครื่องสลัดออกแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณภิกษุทั้งหลายเรายังไม่รู้ยิ่งซึ่งคุณโดยความเป็นคุณโทษโดยความเป็นโทษและเครื่องสลัดออกโดยความเป็นเครื่องสลัดออกแห่งอุปาทานขันธ์ 5เหล่านี้ตามความเป็นจริงอย่างนี้เพียงใดเราก็ยังไม่ปฏิญาณว่าเป็นผู้ตรัสรู้ซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เพียงนั้นเมื่อใดเรารู้ยิ่งซึ่งคุณโดยความเป็นคุณซึ่งโทษโดยความเป็นโทษซึ่งเครื่องสลัดออกโดยความเป็นเครื่องสลัดออกแห่งอุปาทานขันธ์ 5เหล่านี้ตามความเป็นจริงอย่างนี้เมื่อนั้นเราจึงปฏิญาณว่าเป็นผู้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ก็แลญาณทัศนะได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าวิมุตติของเราไม่กำเริบชาตินี้เป็นที่สุดบัดนี้พบใหม่ไม่มีบรรยายธรรมะเรื่องการแบกภาระถือภาระวางภาระในภาระสูตรสังยุตตนิกายขันธวาระวรรคพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังการบรรยายธรรมะจงมีอายุวรรณะสุขะพละคิดสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ท่านผู้ฟังทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องการแบกภาระถือภาระวางภาระโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร

0: สวัสดียามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนพี่ยุ้ยมารินีน้อยสะอาดดำเนินรายการพี่เทพศิริเทพพงเงินเป็นผู้คุมเสียงให้นะคะเช้านี้ค่ะก็มีกิจกรรมนะคะอยากจะเชิญชวนประชาชนค่ะร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนะคะก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยนะคะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะก็นะคะรวมด้วยช่วยกันเขาบอกว่าทางรัฐบาลก็ร่วมกับเอกชนนะคะเป็นการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมครั้งแรกที่มีการตักบาตรทางเรือกันนะคะก็จะมีพระจำนวนถึง225รูปด้วยกันค่ะเรียกว่าเป็นไฮไลท์จาก40วัดด้วยกันนะคะนิมนต์พระมาตรงนี้เขาบอกว่าพื้นที่ตั้งอยู่ริมคลองใน3พื้นที่ก็จะเป็นบริเวณของคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะคะคลองเปรมประชากรแล้วก็คลองแสนแสบค่ะสายคลองละ57รูปด้วยกันก็รวมแล้วทั้งสิ้นก็225รูปจากวัดต่างๆจำนวนถึง40วัดด้วยกันนะคะเรียกว่าเป็นการสืบสานหรือไม่ก็ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้สืบสานต่อไปด้วยนะคะหรือว่าชาวนี้ใครที่อยู่ในพื้นที่ของแถวๆวัดตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะร่วมกิจกรรมกันได้ถึง40วัดด้วยกันนะคะก็เรียกว่าเป็น1ไฮไลท์ที่มีการจัดกิจกรรมตรงนี้ด้วยค่ะสำหรับกิจกรรมตรงนี้นะคะบอกว่าก็จัดกันขึ้นจนถึงวันที่31กรกฎาคมที่สวนสาธารณะป้อมมหาการถนนคนเดินที่คลององอ่างคลองประดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดลาดนาดานะคะแล้วก็คลองหลอดวัดลาดบพิตรค่ะซึ่งภายในก็จะมีการจัดกิจกรรมในด้านของศิลปวัฒนธรรมนะคะเทศกาลที่มีชีวิตตลาดชุมชนมิสตรีอาร์ตด้วยช่วยการส่งเสริมหรือว่าเป็นคุณภาพชีวิตของชุมชนริมคลองที่ยั่งยืนสะท้อนให้เห็นก็เรียกว่าเป็นวิถีชีวิตทางน้ำแล้วก็ยังเป็นมรดกวัฒนธรรมของทางกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยนะคะก็เชิญชวนประชาชนนะคะที่อยู่ตรงนี้ก็เช้าๆแบบนี้ก็สามารถที่จะร่วมกิจกรรมกันได้ค่ะแล้วก็ทางนี้นะคะก็เรียกว่าได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระราชาคณะแล้วก็พระเถรานุเถระจากวัดสำคัญต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นวัดลาบพิษวัดบวรวัดสเกตวัดไตรมิตรค่ะวัดพระเชตุพนวัดเบญจมบพิตรตรงนี้นะคะก็เรียกว่ารวมด้วยช่วยกันตลอดทั้ง8วันนะคะประชาชนก็สามารถที่จะร่วมกิจกรรมทางศาสนาได้นะคะเป็นนิทรรศการที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของสายน้ำตลาดน้ำชุมชนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าใครที่อยู่บริเวณของตรงนี้ก็สามารถที่จะร่วมกิจกรรมกันได้เหมือนกันค่ะทีนี้มาในด้านของข่าวคราวทางสำนักพระราชวังนะคะก็แจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังแล้วก็วัดพระศรีรัตนศาสดารามค่ะวันอังคารที่28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะก็มีการปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตลอดทั้งวันค่ะเข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามก็ในช่วงตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึงเวลา12นาฬิกาแต่งดเข้าชมพระอุโบสถการเข้าถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชนายประสาทพระเทพปิดรก็ตั้งแต่ในช่วงของเวลา8นาฬิกาถึงเวลา12นาฬิกาเข้าออกทางประตูสวัสดิโสภางดการเข้ากราบบังคมพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและงดการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาตรงนี้ตลอดทั้งวันนะคะในช่วงของวันที่28กรกฎาคมค่ะวันพุธที่29กรกฎาคมนะคะวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชทานพิธีทรงบำเพ็ญพระกุศลอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษา2569ตรงนี้ค่ะมีก็บอกว่าปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตรงนี้ตลอดทั้งวันนะคะเข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามก็ในช่วงของเวลา8นาฬิกาถึงเวลา12นาฬิกาแต่งดการเข้าชมพระอุโบสถเข้าออกทางประตูสวัสดิโสภาค่ะงดการเข้ากราบบังคมพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและงดการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ พระที่นั่งพิมานรัตยาตลอดทั้งวันค่ะวันพระรหัสบดีที่30กรกฎาคมมีพระราชพิธีทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูฝนพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานหรือไม่ก็คงเต็กนะคะถวายพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงตรงนี้ค่ะแล้วก็มีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตรงนี้ด้วยนะคะเปิดการจำหน่ายบัตรตรงนี้ค่ะก็ตั้งแต่ในช่วงของเวลา8นาฬิกาจนถึงเวลา12นาฬิกางดการเข้าชมพระอุโบสถตลอดทั้งวันนะคะวันนี้ค่ะงดการเข้ากราบบังคมพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทงดการเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาตลอดทั้งวันค่ะส่วนวันศุกร์ที่31กรกฎาคมนะคะพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระกุศลปัญญาสัมมวัน50วันพระราชทานพระศพนะคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตรงนี้ค่ะมีการเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่ช่วงของเวลาช่วงบ่ายนะคะ13นาฬิกาจนถึงเวลา15นาฬิกา30นาทีการเข้ากราบบังคมพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและก็การเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่พระที่นั่งพิมานรัตยานะคะตรงนี้ได้ค่ะก็ตั้งแต่ในช่วงของเวลา13นาฬิกาจนถึงเวลา20นาฬิกาจุดคัดกรองก็ในอุโมงค์ทางเดินรอดถนนหน้าพระลานปิดในช่วงของเวลา19นาฬิกานะคะส่วนในด้านของการแต่งกายก็สุภาพในด้านของการเข้าปราสาทพระเทพปิดรต้องสุภาพบุรุษนะคะห้ามสวมในด้านของกางเกงยีนค่ะส่วนถ้าเป็นสุภาพสตรีก็สวมในด้านของกระโปรงหรือไม่ก็เป็นผ้านุ่งเท่านั้นการเข้ากราบบังคมพระบรมศพแล้วก็การถวายสักการะพระศพนะคะก็เป็นชุดที่ไว้ทุกข์นะคะสามารถที่จะเข้าร่วมตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะก็รู้ว่าเป็นกิจกรรมที่ประชาชนเข้าร่วมกันตรงนี้ค่ะทีนี้มาในด้านของเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีสำหรับประเทศไทยสักนิดหนึ่งนะคะก็เนื่องจากว่าก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็นำเสนอในด้านของประเทศไทยก็ถือว่ามีชื่อเสียงในด้านของการร้องเพลงก็เป็นน้องเนเน่ที่หลายคนรู้จักกันนะคะแต่ว่าตรงนี้นะคะสัปดาห์นี้ค่ะเป็นในด้านของ10อันดับเมืองที่ดีที่สุดในโลกในปี2026นะคะก็รู้ว่าเป็นเซอร์ไพรส์ค่ะเชียงใหม่แล้วก็กรุงเทพมหานครบอกว่าติดท็อป10เหมือนกันซึ่งประเทศไทยก็ยังคงเป็นเรียกว่าหมุดหมายปลายทางในฝันของนักเดินทางทั่วโลกอย่างเหนียวแน่นนะคะซึ่งล่าสุดค่ะก็นิตยสารในด้านของการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นไลฟ์สไตล์ชั้นนำนะคะระดับโลกก็บอกว่ามีการส่งตัวอย่างตรงนี้แล้วก็มีผลการออกมาบอกว่านะคะเป็นการจัดกันขึ้นตรงนี้บอกว่าเป็นปีที่31แล้วซึ่งผลโหวตจากผู้ที่อ่านทั่วโลกเทคะแนนให้2เมืองหลวงในด้านของการท่องเที่ยวของประเทศไทยก็คือเชียงใหม่แล้วก็กรุงเทพทะยานติดอันดับท็อป10ที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2026ตรงนี้เรียกว่าเป็นการตอกย้ำเสน่ห์แล้วก็ศักยภาพอันแข็งแกร่งของการเขาเรียกว่าภาคของการท่องเที่ยวในเวทีระดับสากลด้วยซึ่งทางเชียงใหม่บอกว่าคว้าอันดับ3ของโลกเป็นเสน่ห์เหนือการเวลาที่เวลาใดที่ใครคิดถึงแล้วก็เป็นการหลงรักตรงนี้เขาบอกว่าปีนี้เชียงใหม่มาแรงแล้วก็เป็นการโชว์ฟอร์มที่โดดเด่นนะคะคว้ารางวัลอันดับ3ของโลกไปครองตรงนี้อย่างสง่างามแล้วก็เป็นการล้างตำแหน่งเมืองที่ดีที่สุดในเอเชียก็คืออันดับ2ค่ะด้วยคะแนนสูงสุดถึง 91.88 คะแนนตรงนี้นะคะสิ่งที่ทำให้เชียงใหม่เนี่ยยังคงชนะใจแล้วก็นักเดินทางทั่วโลกอย่างต่อเนื่องมันก็คือเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้บรรยากาศของเมืองเขาเรียกว่าเป็นย่านเมืองเก่าที่ผสมผสานเป็นเขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์ของสมัยใหม่ที่ลงตัวตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลายด้วยรวมถึงเขาเรียกว่ามันเป็นอาหารถิ่นที่มันมีรสชาติแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เป็นการพิสูจน์ได้เห็นว่าเสน่ห์ความเขาเรียกว่าเป็นสโลไลฟ์ตรงนี้หรือไม่ก็เป็นศิลปะวัฒนธรรมที่ล้านนายังคงพลังแล้วก็เป็นเสน่ห์ความประทับใจของผู้ที่มาเยือนอย่างเสมอเลยนะคะก็คือทางเชียงใหม่ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งแห่งก็คือกรุงเทพมหานครนี้เองนะคะบอกว่าคว้าอันดับ6เป็นเมืองหลวงเขาบอกว่า เป็นอะไรที่สุดเอนเตอร์เทนครองใจคนทั่วโลกเลยก็ว่าได้ในด้านของเมืองหลวงตรงนี้อย่างกรุงเทพมหานครก็เรียกว่าไม่น้อยหน้านะคะคว้าถึงอันดับ6แล้วก็เป็นอันดับ4ของเอเชียค่ะด้วยคะแนน 91.29 คะแนนตรงนี้นะคะสะท้อนให้เห็นว่าคือความเป็นเมืองหลวงเนี่ยมันเป็นชีวิตนะคะเป็นวิถีตรงนี้แล้วก็ไม่เคยที่จะหลับไหลเลยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครโดดเด่นในสายตาของนักท่องเที่ยวในด้านของสถานที่ท่องเที่ยวอันดับเขาเลยบอกว่ามันเป็นขึ้นแลนด์มาร์ควัฒนธรรมในด้านของอาหารข้างทางที่เรียกว่าเป็นสตรีทฟู้ดตรงนี้ไปจนถึงการรับประทานอาหารระดับเขาเรียกว่าเป็นพรีเมียมเลยก็ว่าได้ที่มันมีสีสันตรงนี้แล้วก็เป็นการตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ตรงนี้ด้วยควบคู่กับในด้านของโรงแรมค่ะที่พักระดับเขาเรียกว่าเป็นเวิร์คคลาสพร้อมกับมีการมอบในด้านของบริการที่เหนือระดับชั้นผสมผสานกับเขาเรียกว่ามันเข้ากันแล้วก็เป็นการอะไรที่ลงตัวต้อนรับการอบอุ่นแล้วก็เป็นมิตรภาพตรงนี้แบบฉบับของคนไทยอย่างสมบูรณ์แล้วก็เพราะว่าคนไทยเป็นอะไรที่ยิ้มสวยด้วยนะคะเขาเรียกว่าแต่ว่าแชมป์อันดับ1ของโลกปีนี้ค่ะตกเป็นของเขาเรียกว่าจากเมืองเม็กซิโกก็ด้วยการคว้าคะแนนสูงสุดไปถึง 93.07 คะแนนด้วยเสน่ห์แล้วก็สถาปัตยกรรมยุคเขาเรียกว่าอาณานิคมที่สดใสแหล่งช้อปปิ้งที่หลากหลายแล้วก็มีแวดวงของอาหารที่ไม่เหมือนใครด้วยถ้ามีการเทียบกันนะคะนอกจากนี้ค่ะเม็กซิโกก็ยังมีเมืองที่ติดโผเข้ามาอีก2เมืองด้วยกันก็คือโออาฮาก้านะคะอันดับที่5เป็นเมืองหลวงแห่งเสน่ห์เขาบอกว่าเป็นงานคราฟแล้วก็เป็นวัฒนธรรมแล้วก็อีกหนึ่งแห่งเป็นเม็กซิโกซิตี้นี่ติดอันดับ9เป็นการผสมผสานความทันสมัยให้เข้ากับอารยธรรมโบราณอย่างลงตัวด้วยนะคะซึ่งการจัดอันดับตรงนี้บอกว่าเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าสิ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวเปลี่ยนสถานะจากผู้ที่มาเยือนกลายเป็นแขกประจำที่จะทำให้กลับมาแล้วก็ซ้ำด้วยตรงนี้คือมันคือเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ดึงดูดจิตใจแล้วก็มีบริการที่เหนือระดับเหนือชั้นตรงนี้แวดวงในด้านของอาหารตื่นตาตื่นใจนะคะความสำเร็จของทางเมืองเชียงใหม่แล้วก็กรุงเทพในครั้งนี้ก็คือความภาคภูมิใจที่ยั่งยืนของประเทศไทยก็ยังคงมีทุกสิ่งในโลกแห่งการเดินทางที่หลายๆคนอยากจะติดตามแล้วก็สามารถที่จะมาท่องเที่ยวตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะแล้วค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
1: รู้ไหมคะพยาธิใบไม้ตับเป็นภัยเงียบที่อาจนำไปสู่มะเร็งท่อน้ำดีได้หากปล่อยไว้โดยไม่รู้ตัวพยาธิจะอาศัยอยู่ในท่อน้ำดีภายในตับและสามารถอยู่ได้นานหลายปีทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังสาเหตุสำคัญคือการกินปลาน้ำจืดดิบหรือปรุงไม่สุกเช่นก้อยปลาลาบปลาและปลาส้มวงจรชีวิตของพยาธิใบไม้ตับเริ่มต้นในหอยน้ำจืดจากนั้นก็ย้ายไปที่ปลาและสุดท้ายก็เข้าสู่ร่างกายมนุษย์เมื่อบริโภคปลาดิบผู้ติดเชื้อหลายคนไม่มีอาการแต่บางรายอาจท้องอืดเบื่ออาหารหรือปวดชายโครงขวาการตรวจอุจจาระสามารถช่วยตรวจหาไข่พยาธิและสามารถรักษาได้ด้วยยาตามที่แพทย์แนะนำป้องกันได้ง่ายเพียงกินปลาที่ปรุงสุกเลี่ยงอาหารหมักดองงดเหล้าและไม่สูบบุหรี่หากสงสัยว่าติดพยาธิใบไม้ตับรีบเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลเพราะการป้องกันวันนี้คือการลดความเสี่ยงมะเร็งในอนาคตค่ะ
0: ค่ะกลับมาพบกันอีกช่วงนึงนะคะช่วงนี้ค่ะพยากรณ์อากาศกันสักนิดนึงนะคะว่าสัปดาห์นี้ก็คือวันที่26ก็วันนี้นะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้ค่ะขอให้ประชาชนบริเวณทางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกระมัดระวังในด้านของฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกสะสมด้วยนะคะอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขานะคะแล้วก็ทางน้ำไหลผ่านหรือไม่ก็พื้นที่ลุ่มตรงนี้ด้วยนะคะเดินทางอย่างไรก็ระมัดระวังกันด้วยค่ะแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็มีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงมากกว่า1หรือ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็อาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะก็ระมัดระวังในด้านของการเดินทางการท่องเที่ยวกันด้วยนะคะในช่วงของเสาร์อาทิตย์แบบนี้ค่ะแล้วก็ในด้านของดินฟ้าอากาศตรงนี้นะคะทางรัฐบาลบอกว่ามีการยกเครื่องเป็นแอปของไทยวอเตอร์ตรงนี้เขาบอกว่าเป็นโฉมใหม่ปฏิรูปข้อมูลของน้ำแห่งชาติค่ะรู้เท่าทันเหตุการณ์ก่อนที่จะมีการเกิดวิกฤตในด้านของเช็คฝนก็ได้เขื่อนพื้นที่เสี่ยงภัยหรือไม่ก็เป็น PM 2.5 ครบจบในหน้าเดียวนะคะผมพัฒดารัตน์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าคือทางรัฐบาลมีการยกระดับ ในด้านของการรับมือภัยพิบัติแล้วก็มีการแจ้งเตือนภัยตรงนี้นะคะจากการตั้งรับตรงนี้เขาบอกว่าเป็นการป้องกันเชิงรุกด้วยการพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มไทวอเตอร์นะคะเป็นไทวอเตอร์เขาเรียกว่าเป็นเวอร์ชันใหม่ค่ะที่ออกแบบเป็นการรองรับการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้ตั้งแต่ประชาชนทั่วไปจนถึงผู้ที่เชี่ยวชาญด้วยโดยปัจจุบันมีการเชื่อมโยงข้อมูลนะคะจาก56หน่วยงานนะคะภายใต้13กระทรวงแล้วก็อีก1องค์กรอิสระทำให้การบริหารจัดการน้ำของประเทศไทยเนี่ยอยู่บนมาตรฐานข้อมูลเดียวกันด้วยแล้วก็ลดในด้านของปัญหาข้อมูลที่ขัดแย้งกันในเรียกว่าเป็นอาจจะเป็นภาวะวิกฤตตรงนี้สำหรับในด้านของจุดเด่นของวอเตอร์ของไทยวอเตอร์ตรงนี้นะคะเขาบอกเวอร์ชั่นใหม่ตรงนี้สามารถที่จะติดตามข้อมูลตรงนี้นะคะผ่านในด้านของข้อมูลแบบโต้ตอบได้หรือไม่ก็นะคะมันง่ายแล้วก็เร็วขึ้นด้วยเพราะว่าอาจจะมีการรวบรวมข้อมูลที่สำคัญเนี่ยไว้ในหน้าเดียวกันทั้งเรดาร์ฝนปริมาณฝนระดับน้ำสถานการณ์เขื่อนแล้วก็พื้นที่เฝ้าระวังหรือไม่ก็ค่าของฝุ่น PM 2.5 รวมทั้งยังมีในด้านของระบบการแจ้งเตือนภัยเป็นการปรับปรุงให้เข้าใจง่ายรวดเร็วบนข้อมูลเขาเรียกว่าอาจจะมีการคาดการณ์ล่วงหน้าโดยเฉพาะเป็นบางจุดทำให้ผู้ที่ใช้งานทั้งประชาชนหรือไม่ก็เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะคะได้รับการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์หรือไม่ก็อาจจะเปิดให้สำหรับประชาชนเนี่ยใช้งานได้ฟรีนะคะบนเว็บไซต์ด้วยก็ลองดูก็แล้วกันนะคะที่เว็บไซต์ของ www.thaiwater.net นะคะก็ลองดูก็แล้วกันนะคะว่าเรารู้น้ำรู้อากาศใช้ได้ทั้งระบบของ iOS แล้วก็ Android ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะจากแพลตฟอร์มตรงนี้ก็ยังมีในด้านของการบูรณาการเป็นเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัดครบถึง76จังหวัดด้วยกันก็อยากจะให้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดหรือไม่ก็หน่วยงานท้องถิ่นสามารถที่จะเป็นการคิดแล้วก็วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยได้ตามบริบทเฉพาะแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดด้วยเป็นการช่วยลดขั้นตอนการสั่งการที่ซ้ำซ้อนหรือไม่ก็เพิ่มความรวดเร็วในการตัดสินใจว่าจะอพยพประชาชนไหมช่วยเหลือกันอย่างไรสามารถที่จะใช้งานแล้วก็แยกแยะเป็นรายจังหวัดได้เหมือนกันนะคะก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าจังหวัดไหนลองเข้าไปดูว่าสามารถที่จะใช้กันได้หรือเปล่าค่ะแล้วก็ข่าวๆทางรัฐบาลนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าก็มีความคืบหน้าในด้านของไทยช่วยไทยเป็นแฟรนไชส์สร้างอาชีพพระตรงนี้ประชาชนก็สามารถที่จะเริ่มซื้อเป็นแฟรนไชส์ได้ถึง150รายนะคะก็เปิดรับสมัครกันจนถึงวันที่31สิงหาคมซึ่งเรื่องนี้บอกนะคะว่าเป็นการดูแลในด้านของค่าครองชีพรายได้เป็นการสนับสนุนค่าแพ็กเกจเป็นแฟรนไชส์ 50% สูงสุดนะคะ 10,000 บาทต่อรายตรงนี้ค่ะก็ลองดูนะคะว่าเราสามารถที่จะถ้าเราทำธุรกิจแล้วถ้ามันไม่เกิน 100,000 บาทนะคะสามารถที่จะคัดเลือกเป็นแฟรนไชส์มาตรฐานได้เนี่ย100แบรนด์สามารถที่จะทำได้ไหมประชาชนเข้าได้หรือเปล่านะคะเป็นธุรกิจอะไรแบบนี้บอกว่าธุรกิจที่ได้รับความนิยมสูงสุดตรงนี้นะคะก็จะเป็นในด้านของกลุ่มอาหารเป็นเครื่องดื่มธุรกิจเป็นสตรีทฟู้ดนะคะลูกชิ้นระเบิดเป็นอะไรแบบนี้เป็นไส้กรอกนะคะโตเกียวผัดไทยเย็นตาโฟสามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมตรงนี้ได้ค่ะก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าใครที่อยากจะเขาเรียกว่าการลงทุนสามารถจะเข้าร่วมกิจกรรมตรงนี้ได้พูดถึงในด้านของการเข้าร่วมกิจกรรมไทยช่วยไทยเป็นแฟรนไชส์ตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะเขาบอกว่าก็จะเป็นสัปดาห์นี้หมดแล้วนะคะก็จะเป็นสัปดาห์หน้าสามารถที่จะเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้สำหรับประชาชนเป็นการช่วยลดค่าครองชีพสำหรับประชาชนภายใต้โครงการไทยช่วยไทยเฟส2ค่ะสัปดาห์หน้าวันที่31กรกฎาคมนะคะส่วนในเดือนสิงหาคมค่ะวันที่14แล้วก็28สิงหาคมวันที่11แล้วก็25กันยายนนะคะสามารถที่จะไปกันได้ตั้งแต่ในช่วงของเวลา 8:30 นจนถึงเวลา 16:30 นที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศสามารถที่จะไปเลือกซื้อไม่ว่าจะเป็นน้ำมันไข่ไก่ไข่เป็ดนะคะผลิตภัณฑ์ซักผ้าน้ำยาหรือไม่ก็น้ำตาลอะไรแบบนี้ที่ประชาชนสามารถที่จะซื้อหาแล้วก็สามารถที่จะใช้กันได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าในช่วงนี้นะคะบอกว่าก็วันที่นะคะ29ถึง30กรกฎาคมบอกว่าประชาชนนะคะสามารถที่จะไปเลือกซื้อเขาเรียกว่าชาวพุทธไปในช่วงของการทำบุญนะคะอาสาฬหบูชาแล้วก็วันออกพรรษาตรงนี้ด้วยค่ะ เรียกว่าในด้านของสังฆทานตรงนี้ก็มีเมื่อวันที่21นะคะบอกว่ามีการตรวจพื้นที่ในพื้นที่ของเขาเรียกว่าย่านที่มีการจำหน่ายชุดสังฆทานย่านเสาชิงช้าเขตพระนครค่ะเรียกว่าเป็นแหล่งจำหน่ายสังฆทานที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เก่าแก่ที่สุดในย่านของกรุงเทพมหานครด้วยนะคะก่อนที่จะถึงวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาตรงนี้นะคะประชาชนเนี่ยสามารถที่จะไปเลือกซื้อได้แต่ว่าทำอย่างไรนะคะว่าอาจจะมีปัญหาในด้านของชุดสังฆทานเนี่ยมันไม่ถูกระบุในด้านของเรียกว่าวันหมดอายุชื่อสินค้านะคะชุดรวมตรงนี้เราก่อนที่เราจะเลือกซื้อตรงนี้นะคะชุดสังฆทานเนี่ยตรวจดูในด้านของฉลากสินค้ามีราคาไหมครบถ้วนหรือเปล่าดูวันหมดอายุก่อนแล้วก็ใช้นะคะผู้ผลิตก็ต้องดูด้วยเลือกซื้อจากร้านค้าที่น่าเชื่อถือนะคะก่อนที่เราจะไปทำบุญที่วัดไหนนะคะดูว่าสินค้าตรงนั้นน่ะมีคุณภาพหรือเปล่าอยู่ตรงไหนอะไรแบบนี้หรือไม่ก็สอบถามนะคะข้อมูลสายด่วนจากสคบได้ที่หมายเลขนะคะ1166ก็ลองดูบนเว็บไซต์นะคะว่าจะเป็นอย่างไรอะไรตรงนี้ค่ะในช่วงของเทศกาลอาสาฬหบูชาแล้วก็เข้าพรรษานะคะสำหรับเช้าวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะก็ลากันกับเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะเพลงของพ่อสำหรับเช้าวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกรุงเทพมหานครจัดพิธีตักบาตรทางเรือครั้งประวัติศาสตร์เฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์สักครู่มาติดตามค่ะ
3: เร่งรีบตองนี
4: ้เกสรบัวหลวง
3: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิและอื่นๆ
4: รวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
4: แก้ลมบำรุงหัวใจ
3: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
4: หรือละลายกับน้ำสูบ
3: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
4: อมแล้วชื่นใจ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: วันที่24ถึง31กรกฎาคม2569ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครช่วงเช้าวันนี้มีพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลทางเรือโดยมีนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานพร้อมด้วยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเหล่าทัพภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงการตักบาตรทางเรือครั้งนี้นับเป็นปรากฏการณ์สำคัญของกรุงรัตนโกสินทร์ในรอบกว่า240ปีมีพระภิกษุสงฆ์225รูปจาก40วัดรับบิณฑบาตผ่าน3เส้นทางคลองได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบสะท้อนวิถีชีวิตริมสายน้ำที่ผูกพันกับพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมสืบสานมรดกวัฒนธรรมของชุมชนริมคลองให้อยู่สืบไปกิจกรรมดังกล่าวยังสะท้อนพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนใต้ร่มพระบารมีณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักช่วงวันที่27ถึง31กรกฎาคม2569เนื่องด้วยร่องมรสุมพัดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในช่วงดังกล่าวบริเวณจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาพิษณุโลกเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครมุกดาหารกาฬสินธุ์หนองบัวลำพูขอนแก่นร้อยเอ็ดยโสธรอุดรธานีอำนาจเจริญอุบลราชธานีกาญจนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงากระบี่ภูเก็ตและสงขลาช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณปรางทิพย์รักบำรุงค่ะ
2: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่เกิดเหตุชายคนหนึ่งขับรถพุ่งชนฝูงชนในสวนสาธารณะใกล้กับสถานที่จัดงานไพร์กลางกรุงเบอร์ลินของเยอรมนีทำให้มีผู้เสียชีวิต1คน
3: 020วันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่โทร0812901691ย้ำ0812901691ดีแคร์คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ
4: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลยโทร081290-1691
5: Focus Focus ประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดหลินจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011 Focus Focus มีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
6: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
7: 081-290-1691ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ที่หลายคนใช้แล้วดีใช้แล้วบอกต่อสำหรับทาถูนวดแก้ปวดเมื่อยสินค้าคุณภาพตราไทยทิพย์โอสถเขาแน่นอนอยู่แล้วปวดบวมเมื่อไหร่เจ็บปวดตอนไหนอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานกินยาเม็ดไม่ได้กินยาน้ำก็ไม่ดีนี่เลยยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ ทาถูนวดทาถู

นวดแก้ปวดแก้เมื่อยปวดตามข้อมีรอยฟกช้ำหรือบวมใช้ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ของเขาดีจริงๆสนใจอยากได้อยากลองใช้โทรเลย0812901691 0812901691

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244433

0: กาแฟริสต้าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691 0812901691
2: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยนะได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูนะ
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
3: ใช่
8: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม
9: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
1: 0812901691 0812901691
10: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
11: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901691
10: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโ
12: อรู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลกฟังสบายสบายกับรายการข่าวคนคู่หมูกับช้าง

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิเก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: สวัสดีครับคนไทยทั่วประเทศ
0: สวัสดีทุกท่านทุกคลื่นเลย
1: ครับวันนี้3ชั่วโมงยาวเหยียดเลยนะ
0: ฟังกัน
1: แต่ที่ชัยบาดาลแล้วก็ที่นครที่ชุมพรคลื่นของรอสอ4นะก็ชั่วโมงที่แล้วฟังเพลงชั่วโมงนี้ฟังข่าวเสียงจะค่ายจักรพงษ์เหมือนเดิมครับ
0: ฟังกัน
1: 2ชั่วโมงครึ่ง
0: ค่ายจักรพงศ์855 AM
1: วสป711ฟังชั่วโมงเดียว
0: ฟังกัน
1: เดี๋ยวไปฟังกลางคืนเนี่ยครบเลย
0: 3ทุ่มถึงเที่ยงคืนเลย
1: จอสอ1ก็ยาวเหยียบเหมือนกันเที่ยงคืนถึงตี5เลยนะครับ
0: ฟังกันยาว
1: ใครนอนไม่หลับหรือว่าหลับไม่ลงหรือว่าทำงานกลางคืนก็ฝากรายการเราด้วยนี่ยังมีจอทล1197เรารีลันตรงเที่ยงคืนถึงตีสามเองนะ
0: ยังฟังก็ได
1: ้เมื่อคืนได้ข่าวว่าจบรายการลุงช้างแล้วปล่อยเดดไลน์ไปเลยเดดเขาเรียกอะไรนะเงียบกริบมีแต่เสียง
0: วิทยุหลับไง
1: เครื่องทรงหลับ โอ้ทำไมทำกันละไอ้หนู
0: เอาเรียกนายก
1: เอาขอโทษขอโทษนะขอโทษนะโอ้โหแล้วไม่ให้พี่ปุ้มก็โกรธได้ไง เป็นผมก็โกรธนะครับไอ้เสียไป7-8วันเราไม่ว่ากันนะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่ไอ้ไม่ออกอากาศทั้งไม่เครื่องก็ไม่เสียเนี่ย
0: เจ้าหน้าที่ก็มีเนี่ยนะ
1: ครับไปดูมืออาชีพคนนู้นแถวจอสอหนึ่งแถวค่ายจักรพงศ์แถว1449ชุมพรวตป711หรือไม่ขึ้นตชดนครศรีธรรมราชนะ
0: พอสีธรรมราชนะ
1: ครับนี่เขาต้องคอยเฝ้านะฮะแต่ก็ยังว่าเนี่ยคนเข้าเวรดึกเข้าเวรยาวเหยียดอย่างนี้มันก็ต้องมีโอกาสนะ
0: หลับไง
1: สองตีนยังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้ง
0: เมื่อก่อนจะได้ยินว่าหลับยาม
1: เดี๋ยวที่ยามไม่ได้หลับอ่ะนักจัดรายการหลับเฝ้าฟังอยู่นะประมาณนั้นนะอากาศมันดีด้วยเมื่อคืนก็เหมือนฝนจะตกแต่มันไม่ตกแต่มันไม่ร้อนนะ
0: นั่นสิ
1: พัทยาบุรีรัมย์สุรินทร์เป็นไง
0: เป็นไงอ่ะ
1: พักเดียวน้ำรอการระบายน
0: ี่โอ้ไม่มีที่ไปไ
1: ม่มีที่ไปแต่วันนี้ทั่วประเทศนะครับฝนฟ้ากระหน่ำทั่วประเทศเลยคุณผู้ฟัง
0: นาน
1: โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องภาคเหนือนะครับ70%นะ
0: ภาคเหนือเนี่ยนะ
1: ใช่แมงสอนตากน่านพิษณุโลกแล้วก็จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ย
0: โอ้170บุญอะ
1: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็170นะ
0: เยอะเนี่ย
1: ครับนี่มีที่ไหนบ้างอะ
0: หนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหาร
1: แล้วก็อุบลราชธานีครับภาคกลางก็ 60% นะ
0: 160%เนี่ย
1: มีตกที่กาญจนบุรีจังหวัดเดีย
0: โอ้160เนี่ยนะ
1: จะมาลพบุรีนะ ลพบุรีวันนี้เขาจะไปนู่นวันนี้ทีมงานเราจะไปที่ตลาดนัดมารวย
0: อ๋อมารวยเนี่ย
1: ดอนพุทธดอนพุทธ
0: พาเนี่ยนะ
1: สุดสภานี่นะวันนี้อยากได้อะไรก็โทรหาพี่บิดาเขาได้เลย
0: เขาจะได้เอาติดรถไป
1: ปุ๋ยเนี่ยไปเฮอะปุ๋ยนะสอบสองก็สอบเนี่ยเอาให้หมดบ้างอย่างสักทีนึง
0: นาน
1: จะยกไม่ไหวแล้วนะเอาให้หมดรถนี้แล้วคงได้พักไปอีกนานน่ะแบกไม่ไหวโถตัวแค่นั้นคนเดียว8ลูกเป็นไงเล่าถ้าไม่ได้ได้ไทยทิพย์โอสถไม่ได้ยามองไทยทิพย์เป็นไง
0: ปวดเมื่อยอยู่แน
1: ่ป่านนี้ไปไม่รอดแล้วจะบอกให
0: ้
1: เพราะฉะนั้นแล้วต้องดูกำลังคนด้วยนะพี่น้องกาญจนบุรีก็ตกเยอะนะครับจังหวัดอื่นก็ประปรายส่วนพี่น้องภาคตะวันออกฟังอยู่ที่855ตอนนี้นะ
0: 170ของพื้นที่
1: จันทบุรีแล้วก็ตราด
0: สองจังหวัดไง
1: ฉะเชิงเทรานครนายกปราจีนบุรีไม่ตกเว้ยไปตกที่ไหนวะน่ะ
0: จันทบุรีแล้วก็ตราด
1: 2จังหวัดเท่านั้นเองครับ
0: 70% เนี่ยนะ
1: ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกลดลงมานิดนึงนะ
0: ฟ้าคะนอง40%
1: ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและ
0: จังหวัดสงขลาเนี่ย
1: พี่น้องเดินเรือให้ระวังให้ดีนะตรงนั้นน่ะไอ้ตรงนี้เป็นฟ้าคะนองเนี่ยนะ คลื่นสูงเกิน2เมตรนะครับพี่น้องภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับ
0: ฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะ
1: ครับมีระนองกับพังงานะ
0: ของจังหวัดก็จะเยอะหน่อย
1: ครับแล้วก็กรุงเทพและปริมณฑลก็ร้อยละ
0: 60ของพื้นที่นะ
1: ครับผมเอามาบอกเล่า90กันวันพักผ่อนนะก็พักผ่อนกันจริงๆเลยแหละเนาะ
0: ครับ
1: ครับผมนี่เขาไปเจออะไรรู้ไหมเนี่ย
0: เจออะไรอ่ะ
1: กรุเขาเรียกกรุแตกกรุแตกพบพระนี่เป็นพระสมเด็จนะ
0: 600กว่าองค์เนี่ย
1: ถูกเก็บอยู่ในไหโบราณ2ใบนะ
0: อยู่ในไหเลยหรือไง
1: สงสัยจะมีให้เสียนไปดูเกซะมั้งพี่ปีชาเหมือนเดิมมั้ย
2: เหมือนเดิมครับ
1: อ้าวได้ความโฟกัส3กล่องครับผม
2: ครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: เดี๋ยวส่งไปให้นะปีดานะ
1: พี่ปีชาพี่
0: ปีชานะ
1: อยู่ชโยนู่นนะ
0: อ๋อคนชโยไง
1: คนชโย
0: รู้จักสาวมะไหมวุ้น
1: อ
0: ่ะ
1: คนละตำบลกัน
0: โอ้โอ
1: ้มะเขาอยู่ที่อะไรอ่ะ
0: ชวาย
1: ชวายชวาย
0: คิดถึงนะมะนะ
1: นะสลามอะลัยกุมน้องสลามอะลัยกุ
0: ม
1: ครับผมนี่พระกุแตก
0: อยู่ในหายโบราณ
1: อยู่ในหายโบราณเนี่ยที่จังหวัดราชบุรีเนี่ย
0: อ๋อที่ตำบลคูบัว
1: ครับผม
0: วัดโขงสุวรรณคีรี
1: นั่น
0: อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
1: ครับผม
0: อยู่ใกล้กับบริเวณวัดโขงเลยนะ
1: เออเก็บไว้มันมันลุกกี่ร้อยปีมั้งนะเน
0: า
1: ะ
0: คนก็ไปดูหลังจากทราบข่าวว่าพระกรุแตกเนี่ยนะ
1: ที่แตกเป็นผงเลยก็มีนะ
0: อันนี้เขาไปทำใหม่
1: ไม
0: ่
1: มีรูปร่างเลยแต่ว่าก็น่าจะเก็บมวลสารไว้แหละนะครับพระพุทธรูปองค์ใหญ่ใกล้กับโคนเสาในศาลานะก่อนหน้านี้ขณะที่ทางวัดกำลังรื้อศาลาเนี่ยเพื่อจะสร้างศาลาหลังใหม
0: ่คนงานกำลังขุดรื้อเสาเนี่ย
1: ทุบพื้นปูนทิ้งปรากฏว่าไปเจอหายฝังกันอยู่ที่ใต้ดินนะครับ
0: จึงไปแจ้งเจ้าวาดที่ได้ทราบนะ
1: แล้วก็เข้ามาตรวจสอบแล้วก็ยกหายเข้าไปในกุฏิ
0: เพื่อตรวจสอบพระที่อยู่ในหายว่ามียุคไหน
1: พระยุคไหนเป็นพระอะไรบ้าง
0: ระหว่างนั้นก็ยังพบเศษป้ายเขียนข้อความว่ายังไง
1: เป็นตัวหนังสือบอกกุพระสมเด็จ 2,534 โอ้ยไม่นาน
0: ไม่นานนะ
1: กูแตกสร้างวัดให้ด้วย
0: โอ้ลุงช้างเติดเลยเนี่ย
1: ผมเกิดแล้ว
0: 3-4 เนี่ย
1: ครับคุณยังไม่เกิดเนี่ย คือเขาเขียนเอาไว
0: ้
1: เขาเขียนเอาไว้ในฐานพระในหายเนี่ยถ้าเผื่อว่ากรุแตกเมื่อไรเอาไปจำหน่ายจ่ายแจกหรืออะไรก็ช่างทำบุญกันเพื่อจะได้สร้างวัดใหม
0: ่
1: แล้วก็เขียนระบุว่าชื่อพระครูสิทธิวชิราธรนะหรือว่าวงเล็บกำธร18สค41ไม่นานวัดของสุวรรณคีรีหมู่6ตำบลคูบัวอำเภอเมือง
0: จังหวัดราชบุรีเนี่ย
1: สอบถามเจ้าวาดทราบว่าชื่อที่เขียนสลักในแผ่นปูนนั้นเป็นชื่อของอดีตเจ้าวาด
0: รูปที่2
1: ที่มรณภาพไปแล้วเมื่อปี35
0: แล้วก็49เนี่ยนะ
1: ครับ
0: ระหว่างนั้น
1: ก็โดยมีนายอดุลพิมพ์เพราะกำนันตำบลคูบัว
0: ได้เดินทางมาร่วมงานตรวจสอบพระร่วมกับชาวบ้านด้วย
1: จากการนำพระออกมาจากหายใบที่1
0: เบื้องต้น
1: เป็นพระเนื้อผงสมเด็จองค์ใหญ
0: ่
1: องค์ขนาดกลางดูจากพิมพ์ทรงก็เป็นพิมพ์ของหลวงปู่ภูวัดอินทรวิหาร
0: กรุงเทพมหานครเป็นอดีตพระเถรา
1: ชื่อดังยุคเก่าผู้เป็นศิษย์ร่วมสำนักกับสมเด็จโตวรคัง
0: อ๋อแล้วก็ยังมีพิมพ์ปรกโพ
1: พิมพ์แขนหักศอกพิมพ์เจ็ดชั้นพิมพ์แขนกลมมีทั้งสภาพที่เป็นผงติดเกาะกับบริเวณองค์พระบางองค์ก็สีคล้ำบางองค์ก็สีขาวขุ่นที่มีสมบูรณ์แล้วก็แตกหักนะ
0: มีทั้งสมบูรณ์แล้วก็แตกหักเป็นชิ้นก็มี
1: ครับใบแรกได้295องค์ใบที่2ได้328องค์
0: รวมสภาพก็ยังสมบูรณ์อยู่ทั้งหมด623องค
1: ์แต่เป็นพระในยุคหลวงปู่อินหรือไม่นั้นไม่แน่ชัดครับทางด้านคนงานก่อสร้างที่พบหายบอกว่าเจอหายลักษณะไหนเนี่ยตรงมุมเสาของศาลา
0: อ๋อไปเจอมุมเสาอ่ะ
1: กำลังแยกปูนจากจุดที่นั้นพอดีมีหินคลุกฝังกลบอยู่ด้านบนก็ใช้จอบเคลียร์ก็เห็นไหไงก็เลยแจ้งไอ้พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาด
0: ได้ทราบป่ะนะ
1: ครับ
0: แจ้งกรรมการเนี่ยนะ
1: เอาใครจะไปทำบุญก็เอานะส่วนที่วัดเทพบัมไพก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับส่วนสำนักสงฆ์ผู้ประหังก็ ก็วันนี้เขาแห่เทียนกันแล้วก็จะมีเรื่องของอะไรอ่ะขอขมากรรมที่ท่าตะโกก็ส่งข่าวมาพี่น้องท่าตะโกฟังเราอยู่เนาะก็บอกว่าตอนนี้กำลังแห่เทียนกันอยู่วันเนี้ย
0: แห่เทียนเข้าพรรษาเนี่ยนะ
1: ครับส่วนที่วัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีก็31ตุลาคมนะครับ
0: อ๋อไปงานกฐินนะทีน่ะ
1: ครับผม
0: ยังไม่เข้าพรรษาอีกนาน
1: จะสร้างให้ได้สร้างให้ได้สักทีนึงส่วนของเรานี่ทำบุญได้เลยทำบุญได้เลยครับซื้อที่ดินถวายให้กับทางสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขาสำยอด
0: อ
1: ำเภอเมืองลพบุรีครับอันนี้ก็ซื้อถ่ายทิพย์โอสถกระปุกนึง
0: กระปุกนึงก็300บาทเนี่ย
1: เราคืนบริษัทไป295บาทครับ
0: แล้วเหลือ5บาทเนี่ย
1: จะได้ไปซื้อที่ดินกัน
0: รวมกัน
1: ทําบ
0: ุ
1: ญด
0: ้
1: วยกันทําบุญด้วยกันนะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องปวดเมื่อยร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงปวดเกาปวดรูมาตอยปวดกระดูกทับเส้นนะครับ
0: จะเป็นนิ้วล็อกอย่างเงี้ย
1: ครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะ
0: สูตรดั้งเดิมสิ
1: กล่องละ200บาทสำหรับคนที่ปวดมาก
0: รับประทานสูตรดั้งเดิม
1: ทำมาในปวดมากไม้อะไรก็แบบแคปซูลกระปุกละ300
0: ชนิดแคปซูลเนี่ยนะ
1: ครับสูตรดั้งเดิมกล่องละ200ชนิดแคปซูลกระปุกละ300บาทนะคร
0: ับ ใช่ใช่
1: แต่ถ้ามันปวดข้อปวดเข่าปวดกระดูกก็
0: ไทยแคลพัดเต
1: ้มาแล้วครับ
0: มาแล้วนะ
1: โอ้โหวันนี้ต้องส่งให้ครบทุกท่านเลย
0: โอ้เห็นวิทยุมาเต็มบ้านเลย
1: วิทยุก็มาแล้วนะ
0: เอาสั่งกันได้เลยนะจะได้ส่งไปให้
1: ครับวิทยุก็มาแล้ว
0: สวยงามในรุ่นนี
1: ้ยาบิ้งก็มาแล้ว
0: มาแล้วนะสำหรับดวงตาเนี่ย
1: นะครับผมเดี๋ยววิทยุนี่ผมจำไม่ได้ว่ารุ่นไหนดีจะมาเดี๋ยวจะมาบอกให้ฟังว่ารุ่นอะไรนะ
0: เห็นแล้ว
1: ครับผม
0: เห็นกล่องสวยเนี่ย
1: ยาย่าบิงมาแล้วครับ
0: ปุกละ800นะ
1: ครับ
0: พี่กับจัดกระปุกละ800
1: ครับ
0: ยาย่าบิงอ่ะก็ถามมาเมื่อวาน
1: เหร
0: อกับจัดสิงห์อินบุรีสิงห์บุรีนะ
1: ไม่ซื้อคุณพีดาแล้ว
0: ไปซื้อกับเขาได้เลยนะ
1: เออนั่นแหละไปซื้อกับเขานั่นแหละ
0: ไปวันไหนวันจันทร์หรือ
1: วันจันทร์ได้มั้ง
0: ห
1: รือจะเอาดีแคร์ก็ได้ดีแคร์ก็ถูกตังค์หน่อย
0: 2กระปุก650บาทเนี่ย
1: ครับ
0: คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจเนี่ย
1: ครับทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะไปหาซื้อแล้วก็อย่าลืมดูรูปลุงช้าง
0: เบอร์โทรลุงช้าง
1: และคำว่า
0: ลุงช้าง 100% นะ
1: ยาย่าบิงไม่มีนะไม่มีรูปลุงช้างหรอก
0: นาน
1: แล้วก็ไม่ได้มีขายทุกร้านมีอยู่ร้านเจ๊หมูป่าโมก
0: อันนี้เจ๊หมูนี่เขามีทุกอย่างอยู่แล้ว
1: ครับร้านบัวเภสัชขมโรง
0: อ๋อมีขายใช่ไหม
1: แล้วก็ร้านนู่นจีวันจันทร์ช่องแคแล้วก็วันนี้ใครอยู่ตลาดนัดดอนพุทธก็ไปหาซื้อกับพี่บิดาก็ได้
0: ไปซื้อกับเขาได้เลยครับไปบายไปแล้วอ่ะ
1: ถ้าฝนไม่ตกน้องไม่ร้องนะ
0: จะแลบไม่ปวดท้องอ่ะนะ
1: ไปแน่นอนครับ
0: ไปอุดหนุนกัน
1: เพราะนั้นก่อนเที่ยงก็ไปที่โคกตูมกันแล้วกันนี่หนุ่มเมียนมาเมาหนักครับ
0: เป็นยังไงล่ะ
1: ขับรถอยู่ประเทศไทยเมาแล้วก็ซิ่งอ่ะดิ
0: พอซิ่งแล้วเป็นยังไง
1: ชนทะยับเลยเดซิมอลเล่2เจ็บ3พอตำรวจเอาไปเป่าปรากฏว่า
0: 239มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะ
1: เป็นไงเขาให้เท่าไหร
0: ่50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นี่แหละ
1: รู้ได้ไง
0: โอ้คนข้างบ้านเขาโดนเป่าโดนจับไปนะ โดนปรับไปด้วย
1: จริงแหละ
0: คนข้างบ้านนู
1: ่
0: น
1: แน่หรือ
0: อาทิมิลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะเกินก็โดนจับอยู่แล้ว
1: น่าน่ะสิน
0: ี่พม่ายังกินเหล้าเป็นเนอะ
1: กินเหล้าเป็นน่ะผมไม่แปลกใจหรอกแต่ไอ้มาขับรถบ้านเรามันมีใบขับขี่ได้ไง
0: นั่นก็คงจะ
1: ต้องทายใบขับขี่นานาชาติไง
0: อนุโลมกันแล้วนะ
1: 19นาฬิกาเมื่อคืนเนี้ย
0: เป็นยังไงแล้ว
1: ตำรวจจากสภ.ทลางจังหวัดภูเก็ตรับแจ้ง
0: มีรถยนต์ชนกับรถจักรยานยนต์หลายคันด้วยนะ
1: บนถนนทางเข้าน้ำตกตนไซหมู่หนึ่ง
0: ตำบลเทพกษัตริย
1: ์อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนั่นแหละครับ
0: เมืองท่องเที่ยวเนี่ยนะ
1: ก็ต้องไปตรวจสอบดิครับ
0: ที่เกิดเหตุไปพบรถอะไรนะ
1: รถยนต์ซูซูกิแคริเบียนสีดำทะเบียนภูเก็ตมีนายอ่องมินอู
0: อายุ42ปีสัญชาติเมียนมา
1: เป็นคนขับ
0: นอกจากนี้
1: ยังพบรถจักรยานโดนรับความเสียหาย4คันด้วยกันรถฮอนด้
0: า
1: ก็มีนายธนวิทย์อายุ24ปีเป็นคนขับได้รับบาดเจ็บ
0: แล้วก็ Honda Scoopy เนี่ยนะ
1: สีน้ำเงินนายคณินอายุ60ปีเป็นคนขับ
0: แล้วก็ Honda Wave
1: นายนิรันดร์อายุ36ปีเป็นคนขับขี่ได้รับบาดเจ็บ
0: แล้วก็ Honda Wave อีกคันนึงสีแดงเนี่ย
1: นางมาเรียมอายุ45ปีเป็นคนขับได้รับบาดเจ็บครับ
0: จากการสอบสวนก็ทราบว่าน
1: ายธนวิทย์ได้ขับรถจักรยานยนต์ จากฝั่งถลางมุ่งหน้าไปน้ำตกโตนไซ
0: เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุเป็นยังไง
1: แต่ถูกรถกระบะของนายอองมินซูเนี่ยซึ่งขับมาจากฝั่งน้ำตกโตนไซพุ่งชนจนได้รับบาดเจ็บแล้วก็ขับมารถกระบะมาพยายามจะขับหนีไปถลางก่อนจะเสียหลักชนรถจักรยานยนต์อีก3คัน
0: ซึ่งจอดอยู่ที่หน้าร้านเนี่ย
1: ครับส่งผลให้รถได้รับความเสียหาย
0: แล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมอีกด้วยเนี่ยนะ
1: ทีนี้จากการตรวจสอบเจ้าของเจ้าหน้าที่พบว่านายอ่องมินซูเนี่ย
0: เป็นยังไงเป็นยังไง
1: อยู่ในการเมาใช่เมาธรรมดานะ เมาปริบเปียนะ
0: เจ้าหน้าที่ทำไง
1: นำตัวไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในกระแสเลือด
0: ผลการตรวจพบว่า
1: โอ้โหสูงถึง239มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะ
0: ยังได้ควบคุมไว้ดำเนินคดี
1: โดยแจ้งก็กล่าวหาในเบื้องต้นก่อนจะรวบรวมพยานหลักฐาน
0: ดำเนินคดีตามกฎหมายเนี่ยนะ
1: ต่อมาเวลา3ทุ่มครับ
0: ที่โรงพยาบาลถลางแจ้งว่า
1: ธนวิทย์อายุ24ปีมาเรียมอายุ45ปี
0: เสียชีวิตจากอาการบาดเจ็บเนี่ย
1: ทำให้เหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้เสียชีวิต2ราย
0: ส่วนคนได้รับบาดเจ็บก็3ราย
1: พนักงานสอบสวนสภ.ถลางอยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
0: เพื่อดำเนินคดีกับคนขับขี่รถกระบะ
1: ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับ
0: มาติดคุกแน
1: ่แน่นอนนะ
0: ตายทั้ง2ศพเนี่ย
1: ครับเอามีนักจัดรายการมาเพิ่มอีกคนนึงเอาถล่มไม่คุณปีดาอายไปเลยอ้าวสวัสดีคุณผู้ฟังก่อน
3: สวัสดีครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาหนูชื่อพันเตเป็นหลานลุงช้างวันนี้จะมาบอกคุณผู้ฟังว่าท่านที่มีปัญหากระดูกทับเส้นสามารถใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถได้นะครับมีตัวแทนจำหน่ายมากมายสอบถามลุงช้างได้ที่0812901691ครับ
1: แล้วเบอร์ลุงโชเล่ล่ะเบอร์ลุงโชเล
3: ่0819244377ครับ
1: ครับผมอ้าวไหนๆก็มาแล้วเนี่ยได้ข่าวว่าท่องคาถาอะไรนะเดี๋ยวชินบัญชรได้แล้วไม่ใช่เหรอได้ยังอ่ะลองดูหน่อยสิลองดูหน่อยไม่พูดเบาจังเลย
3: ปุตตะกาโมระเพปุตตังธนกาโมระเทธนังอัตถิไกกายะยายะเทวังปิยตังสุตวะอิติปิโสภะคะวะยามะราชาโนทาเวสุวรรณโนมะนังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะ
1: ได้แค่นี้ก่อนบอกป้าสีบอกคุณย่าสีอยู่ฉะเชิงเทราอ่ะคิดถึงนะบอกนี้บอกคุณย่าสีย่าสีสวัสดีครับสิ
3: คุณย่าสีสวัสดีครับ
1: อยู่8ริ้วฟังน้องด้วยนะบอกมาฟังรายการเตดีเจอะไรนะ
3: ตาราเรเตเต
1: ไปหยิบวิทยุมาเครื่องนึงวิทยุอยู่ในถุงตรงประตูบ้านน่ะนะมาดู
3: ประต
1: ู
3: บ้าน
1: อยู่ในบ้านเรานี่แหละไปดูซิว่ามันเป็นวิทยุยี่ห้ออะไรแล้วก็รุ่นไหน
0: ท่องได้นะ
1: ได้หน่อยนึงแล้ว
0: เพลงเอ้ยท่องอะไรเมื่อกี้เนี่ย
1: คาถาชินบัญชร
0: ผมยิ่งไม่ได้เลยนะ
1: คุณก็พูดเข้าไป
0: ผมท่องไม่เป็นจริง
1: ๆแล้วผมก็ได้ที่ไหนแล้ว
0: สู้เด็กสมัยนี้ไม่ได้นะ
1: นี่น่ะเรียนโรงเรียนคิดนะเนี่ยเรียนโรงเรียนสำชันนะนะเขาไม่ได้สอนย่าเขาสอนไปสวดมนต์กับย่า
0: คุณหูนะ
1: คุณหู
0: เด็กสมัยเนี่ย
1: ครับ
0: เก่ง
1: ๆโอ้โหคอมพิวเตอร์ไอ้โทรศัพท์เนี่ยนะ
0: ม
1: ันสอนเราซะด้วยนะเข้าไวฟงไวไฟอ่ะโอ้โหเครื่องมาเริ่มเลย
0: เอ
1: ายี่ห้ออะไรอ่านสิยี่ห้ออะไร
3: ทานิ
1: ทานิน
3: นิน
1: รุ่นอะไรรุ่นอะไร
3: น
1: ี
3: ่
1: ภาษาอังกฤษเนี่ยรุ่นอะไรเนี่ย
3: TF 268
1: ครับรุ่น TF 268คุณไปฟังไปซื้อตามร้านค้าแถวบ้านก็ได้นะครับเพราะว่าซื้อกับลุงช้างเนี่ยมันน่าจะแพงตังกว่านะ
0: 100อ่ะ
1: 600บาทนะครับเป็นระบบ Hi-Fi Liberty ทุกบาทคุ้มค่าด้วยทานินนะถ้าฟังได้ทั้ง AM ทั้ง FM นะครับ FM ไปฟังได้ตั้งแต่87 MHz ไปจนถึง109 MHz ถ้าเป็นระบบ AM ฟังได้ตั้งแต่ความถี่510กิโลเฮิรตซ์จนถึง 1,650 กิโลเฮิรตซ์นะครับก็มีมอกรับรองนะครับ TF 268นะครับนี่ก็มาบอกเล่า90กันไปนะครับวันนี้ก็เจ จะสั่งซื้อก็ได้เลยจริงๆจะเอามาแถมกับปุ๋ยแหละเอาไปเก็บไว้ที่เดิม TF 268นะครับ
0: 600บาทนะ
1: 600บาทก็ซื้อมา500อ่ะ
0: ครับ
1: ครับขอค่าส่ง50บาทแล้วก็ให้เด็กที่เขาไปส่งให้50บาทเป็น600บาทแต่ถ้าว่าคุณผู้ฟังซื้อสินค้าในรายการเรานะซื้ออะไรก็ได้นะครับก็วิทยุเราก็ขายเท่าทุนนะฮะแค่500บาทซื้อได้เลยนะครับโทรหาลุงช้างโทรหาลุงโชเล่ได้เช่นเดียวกัน
0: ทั้ง2เบอร์นะ
1: ครับแต่ถ้าไปซื้อกับพี่บิดาก็ไม่มีขายนะพี่บิดามีอย่างอื่นมีครบยกเว้นวิทยุเจ๊หมูยังรับไปขายเลยอ่ะเอาสิก็ผมก็ขายเจ๊หมูเท่าทุนนั่นแหละ
0: ครับ
1: 500บาทนะครับขอค่าส่ง50บาทแล้วก็ขอให้เด็กมัน50บาทเป็น600บาทหรือคุณผู้ฟังไปซื้อแถวบ้านได้ก็เอาน
0: ั่นแ
1: หละครับคราวนี้ก็บอกว่าสลดครับรถตำรวจรถส่งผู้ต้องหาเนี่ย
0: เป็นยังไงรถคันนี
1: ้ไปชนรถจักรยานยนต์ลุงกับป้ากำลังจะไปงานแต่งหลาน
0: เสียชีวิตทั้งคู่เลย
1: โอ้น่าสงสารเน
0: า
1: ะ
0: ไม่น่าไปงานแต่งเลยเน
1: า
0: ะ
1: คราวนี้ได้รับการสนับสนุนจากปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
0: ลุงช้างตราพญาเสือถุงสีเขียวนะ
1: แล้วก็ดึงร่วง
0: ดึงเลว
1: แล้วก็จะได
0: ้ร่ำรวยเนี่ยนะ
1: รวมไปถึงเม็ดฟู่กรดอะมิโน
0: เม็ดฟู่นะ
1: วันนี้ทั้งเม็ดฟู่ทั้งดึงรวงราคาเดียวกันนะฮะครับราคาเดียวกันนะครับ
0: กล่องนึงก็ 1,000 บาทนะ
1: ครับผม
0: เม็ดฟู่เนี่ย
1: 2กล่องก็ 1,500 3กล่องก็ 2,000
0: เหมือนกัน
1: ครับผมเอาอยากจะอ่านข่าวเอาอ่านที่เนี่ยเนี่ยเอาอะไรเอาสลด
3: สลดกลางแยกรถคุมผู้ต้องหาสภ.บ้าน
1: มันเทื่อม
3: บ้านเทื่อมชนจักรยานยนต์2สามีภรรยาเสียชีวิตคู่ญาติเศร้าเผยทั้ง2คนกำลังไปแต่งงานหลาน
1: ว่อน
3: ว่อนเร่งแก้จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ
1: ครับตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ครับ
3: วันที่25กรกฎาคม2569
1: พนักงานสอบสวนสภ.บ้านข่ารับแจ้งจากนายวิทยาจินตพันธ์ประธานกกต.ร.สภ.บ้านเทื่อมว่าเกิดอุบัติเหตุนะรถกระบะนะครับควบคุมผู้ต้องหาชนกับรถจักรยานยนต์บริเวณ4แยกบ้านดงผักหนามบ้านดูตำบลบ้านขาวอำเภอเมืองครับ
0: ส่งผลให้คนขับขี่แล้วก็คนซ้อนท้ายเนี่ย
1: ได้รับบาดเจ็บสาหัส2ราย
0: ก็ต้องประสานเจ้าหน้าที่กู้ชีพบ้านขาว
1: แล้วก็หน่วยกู้ภัยหน่วยกู้ชีพที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบครับ
0: ก็ได้ไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ย
1: รถกระบะควบคุมผู้ต้องหาของสภ.บ้านเทื่อมเนี่ยจัดจอดอยู่ในมีร่องรอยของการชน
0: บริเวณกระโปรงด้านหน้าเป็นยังไง
1: พังเสียงหายกันชนหล่นลงมาเลยครับ
0: ผู้ต้องหาหนีไหมเนี่ย
1: ใกล้กันพบร่างผู้รับบาดเจ็บ2รายไม่รู้ว่าใส่กุญแจไว้คงออกไม่ได้ฮะ
0: และมาทราบชื่อภายหลังทั้ง2คนเนี่ยเป็นสามีภรรยากัน
1: ชื่อว่านางศรีดาสุวรรณจักรอายุ57ปี
0: นายสังวานจันสว่างอายุ62ปี
1: เจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลอุดรธานีเป็นการด่วน
0: โดยภายหลังก็มีรายงานบอกว่าทั้ง2คนได้เสียชีวิตแล้ว
1: โอ้โหเนื้อคู่กันแล้วเน
0: า
1: ะ
0: น่าสงสารแกเนาะ
1: ที่จากการสอบสวนก่อนเกิดเหตุนางศรีดาและนายสังวานกำลังจะเดินทางไปงานแต่งงานของหลาน
0: ก็ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านไปนะ
1: เดินทางไปร่วมงานซึ่งจัดอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนนะ
0: แต่ระหว่างกำลังจะข้ามแยกเนี่ย
1: ถูกรถกระบะควบคุมผู้ต้องหาของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
0: พุ่งชนเขาอย่างจังนะ
1: ครับสำหรับบริเวณสี่แยกดังกล่าวนะมีอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะ
0: เนื่องจากว่ารถเนี่ย
1: มันวิ่งผ่านไปผ่านมาเยอะมันเขตชุมชนน่ะ
0: ชุมชนใช้ความเร็วด้วย
1: ครับ
0: ไม่ละชะลอด้วย
1: ไม่ชะลอความเร็ว
0: ประกอบกับมีวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์เร็วเป็นประจำเหมือนกัน
1: จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตั้งสัญญาณจราจรหน่อย
0: ป้ายเตือนลดความเร็ว
1: หรือมาตรการอันเหมาะสมนะเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนะครับทีนี้ผู้สื่อข่าวก็รายงานเพิ่มเติมว่ารถกระบะคันดังกล่าวซึ่งอยู่ในระหว่างนำตัวผู้ต้องหาเนี่ยนะ
0: ผู้ต้องหามีดิ
1: โอ้ไม่ได้ไปไหนยังอยู่ในรถแต่มันออกไม่ได้ไง
0: นั่นเดี๋ยวเขาติดกรงไว
1: ้กำลังจะไปศาลอุดรนั่นแหละภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็ตำรวจผู้ขับรถกระบะควบคุมผู้ต้องหา ผู้บังคับบัญชาได้เดินทางมายังโรงพยาบาลอุดรธานี
0: เพื่อติดตามอาการของคนเจ็บทั้ง2ราย
1: อย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการหารือหรือพูดคุยเรื่องการเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตครับ
0: หรือว่าคนได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนะ
1: เบื้องต้นทางแพทย์อนุญาตให้รับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลศพตามประเพณีที่บ้านท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเศร้าโศกครับ
0: โดยมีญาติพี่น้องชาวบ้านก็มาแสดงความอะไรกันเยอะแยะไปหมดเนี่ย
1: จบจากงานแต่งมางานศพต่อเลยเน
0: า
1: ะ
0: โอ้ไม่น่าไปงานแต่งหลาน
1: เลยเนาะงานสอบสวนสพนะขาก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ
0: รวบรวมพยานหลักฐานและก็สอบปากคำผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ย
1: เพื่อสรุปหาสาเหตุอุบัติเหตุแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
0: สอบปากคำนักโทษด้วยนะ
1: เอ้พลขับเป็นไงไว้นะ
0: ก็คงจะไหวจะรีบด้วยหรือเปล่านะ
1: กลัวไปไม่ทันศาลป่ะ
0: อืม
1: เน
0: า
1: ะ
0: เอาว่ากันไปหน้าศาลแกทำไมไปงานแต่งหลานก็ไม่เป็นไรอะเนาะ
1: ไม่เป็นไรแต่ไม่ไปก็ไม่ได้เดี๋ยวพ่อกับแม่มันเคืองเอาม
0: ันก็ลำบากอะเนาะ
1: ใช่ไหมตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันแต่ก็ยาหญ้าบิงเลยนะแม่นะ
0: ยาหญ้าบิงนี่นะบำรุงสายตาดวงตาเนี่ยนะ
1: สองเม็ดกินวันละครั้งเดียวก็พอตอนนี้มาเพียบเลย มาเพียบเลยทั้งยาหญ้าบิงทั้งดีแคร
0: ์
1: นะครับคุณภาพดีต่อตา
0: ราคาดีต่อใจเนี่ยนะ
1: ครับผ
0: ม
1: จะกินแบบไหนก็ได้นะแต่ว่า2เม็ดพอวันละครั้งเดียวเอาอย่างผมไม่ได้หรอกเพราะว่าผมซื้อราคาไม่แพงไง
0: นั่น
1: พอตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันผมก็กินเลยยาหญ้าบิง2เม็ด
0: 2เม็ดนะ
1: พอกลางคืนก่อนจะนอนผมก็ซัดดีแคร์อีก2เม็ดครึ่งชั่วหน่อยขโมยก็กินขโมยปลาแช่มกินเนี่ยนะ
0: นั่นสิ
1: ใช่ไหมล่ะเอาโทรหาลุงช้างครับหมายเลขโทรศัพท์ครับ
3: 0812901691ครับ
1: โทรหาลุงโชเล่ครับโอ้ยไม่ต้องปิดแล้วไม่ต้องดูมันสิเออโทรอ่ะ
3: 0819244377ครับ
1: โอเคมีครับด้วยถูกต้องนะเอาลองถวายขันข้าวหน่อยสิถวายขันข้าวหน่อยสิเมื่อกี้ชิมบรรทอนละชิมบรรทอนละตอนนี้ถวายขันข้าวขันข้าวแล้วนะ
3: ขันข้าวของข้าพเจ้าขาวเหมือนดอกบัวยกขึ้นทูลหัวใส่บาตรพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยจิตจำนงมุ่งสู่นิพพานขอให้พบดวงแก้วขอให้แคล้วหมู่มาขอให้พบพระศรีอานัปปชโยโหต
1: ุโอ้เสียงเบาจังเลยหลานใครวะเนี่ย
3: หลานปู
1: หลานปู่ป๊อก
0: ปู่ป๊อกเนี่ย มีหมูอยู่ชิ้นหนึ่งเนี่ยนะตอนแรกสับไป10ทีแล้วตอนหลังมันสับไปทีรวมแล้วเป็นกี่ที
1: ไม่รู้ครับ
0: มีหมูอยู่ชิ้นหนึ่งเนี่ยสับไป10ที
1: อ้าวสับไป10ทีแล้ว
0: แล้วตอนหลังมาสักอีก10ที
1: สักอีก10ทีอ้าว
0: ก็เป็นสักกี่ที
1: สับได้กี่ทีทั้งหมด
3: 20
0: อ้าวก็ถูกก็ได้ วันนั้นถามน้องเธอนะบอกน้องเธ
1: อ
0: มีหมูอยู่ชิ้นหนึ่งตอนแรกสับไป50ทีตอนที่2สับไป200ทีตอนที่3สับไป500ทีถามน้องเธอเป็นเท่าไหร่
1: เธอว่าไง
3: 50
0: เออไม่ถูกแค่ทีแรกสับไป5ทีสิบทีห้าสิบที
3: ห้าส
0: ิบตอนหลัง300ที
1: สาม
3: ร้อยเมื่อกี้บอก200
0: เอาแล้วแต่ตาจะคิดเลยตอนแรก50ที
1: เอา50
0: ตอนหลัง70ที
1: เจ็ดสิบที
0: ตอนเก้าอีกหลังนี่90ที
1: อ
0: ีกทีอีกเที่ยวนึงก็450ทีรวมเป็นเท่าไหร่น้องเตยตอบถูกนะ
1: ตอบว่าร
0: วมเป็นหมูบัดชอ
1: โอ้โหแม
0: ่แล้วเธอว่าเป็นหมูปัดชอตาหายไปละ
1: หลังอันนี้ตำรวจควบคุมตัวกันนะรวบตัว
3: รวบตัวทันคู่
1: ทันควัน
3: ทันควันหนุ่มฆ่าโหดแม่ค้าซาลาเปาฟันเสียชีวิตร้านคุมตัวสอบ
1: ฝันเสียชีวิตคาร้านตำรวจต้องคุมตัวไปสอบสวนนะครับ
0: นี่เรื่องของการฆ่ากันเนี่ยนะ
1: อ่ะเดี๋ยวนะไปพักผ่อนได้ละเดี๋ยวมาชั่วโมงหน้ามาต่อไปนะครับ
0: อยากอ่านข่าวก็
1: อยากอ่านข่าวอยากอ่านข่าวเดี๋ยวต้องเอาช่วงบันทึกเทปค่อยอ่านนะ
0: อ่
1: ะไปก่อน
0: อย่าลืมบอกนะเป็นหมูบัดชอนะ หมูปลาช่อนหมูปลา
1: ช่อไม่รู้จักครับไม่รู้จัก
0: อืม
1: ไม่อันนี้มีกินหมูนะ
0: โอ้อิสลามอ
1: ่ะไม่ได้เป็นมุสลิมแต่ว่าคนมุสลิมรักมันเลยไม่กินหมูนะฮะปอกหมูสกปรกเออแต่มันกินไก่โอ้โห
0: นั่น
1: ระเบิดเถิดเทิงเลยที่ท่าแซะชุมพรคุณผู้ฟัง
0: เป็นยังไง
1: เมื่อวานนี้ตอนบ่ายสามโมงกว่าตำรวจจากสภ.ท่าแซะรับแจ้งเหตุทำร้ายร่างกายจนมีคนเสียชีวิต
0: ภายในร้านอะไรนะ
1: น้องนุ้ยซาลาเปาทับหลีครับ
0: ริมถนนเพชรเกษมขาขึ้นหมู่14
1: ตำบลท่าข้ามอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพร
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจท่าข้าม
1: พร้อมพนักงานสอบสวนและชุดสืบสวนก็ไปตรวจสอบครับ
0: ก็ได้ไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ย
1: พบร่างของนางนารีจุนคล้ำอายุอนาม48ปี
0: เป็นชาวบ้านตำบลท่าข้ามอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรเนี่ย
1: ถูกทำร้ายร่างกายด้วยมีดนอนจมกองเลือดเสียชีวิตอยู่ในร้านนี่แหละครับ
0: น่าสงสารเนาะ
1: สืบสวนทราบว่าผู้ก่อเหตุก็คือนายสุทินรักเกื้ออายุ38ปี
0: เป็นคนตำบลหินแก้วอำเภอท่าแซะ
1: ก็ต้องเร่งติดตามตัวแล้วก็สามารถจับกุมได้เวลาต่อมาย
0: ึดอาวุธมีดเอาไว้ได้
1: ความยาว8นิ้วเชื่อว่าเป็นอาวุธที่ใช้ก่อเหตุครับ
0: เบื้องต้นผู้ต้องหาว่ายังไง
1: ให้การรับสารภาพว่าใช้อาวุธมีดทำร้ายผู้เสียชีวิตจริง
0: แล้วก็หลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุ
1: เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาไปยังสภ.ท่าแซะ
0: เพื่อสอบสวนหาสาเหตุ
1: แล้วก็แรงจูงใจที่แท้จริง
0: แล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม
1: จากนั้นก็จะแจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
0: ไปฆ่าเขาทำไม
1: อยู่แค่นี
0: ้
1: คนบ้านเดียวกันแท
0: ้ๆอยู่ดีๆไม่ชอบเอาไว้โตบตวนมาติดที่ขา
1: แล้วทีนี้เวลาผมไปชุมพรผมจะไปกินซาลาเปาน้องนุ้ยได้ที่ไหนแล้วใครจะทำต่อล่ะ
0: อร่อยนะเนี่ย
1: ผมชอบอยู่แล้วไส้ถั่วดำเนี่ยไส้หมูสับสังขยาเนี่ย มีครีมด้วยเนี่ย
0: นาน
1: เหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือกระดาษจะมีอะไร
0: นาน
1: คุณรู้ไหม
0: มีอะไรอ่ะ
1: ซาลาเปาไง
0: มีซาลาเปานะ
1: เหนือฟ้ายังมีฟ้าเนี่ยเหนือกระดาษก็ต้องมีซาลาเปา
0: ซาลาเปาบางที่ก็ต้องลายสีแดงด้วยนะ
1: สีแดงนี่ไส้หวานใครลองโทรมาเถียงผมหน่อยสิสีแดงไส้อะไรกันเนี่ยผมจำไม่ได้เหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับยังมีทั้งแป้งทั้งหมูทั้งโปรตีนทั้งไขมันเลยตรงเนี้ยนะ
0: ครับ
1: ผมใส่หวานก็ระวังเป็นเบาหวานใส่เค็มก็ระวังไตจะแย่เหมือนกันนะ
0: รับประทานอะไรก็ต้องระวังด้วยเรื่องของอาหารการกิน
1: ครับผม
0: ไปเล็บรับประทานเค็มมากก็ไม่ดี
1: เอานี่เอาโปรมิกออยไปรับประทานดิน
0: ั่นสิ
1: รู้ตัวว่าชอบกินเค็มก็กินโปรมิกออยเข้าไปด้วยหนึ่งเม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูนะ
0: โปรมิกออย
1: โปรมิกออยโปรมิกออยครับชื่อนี้นะครับคุณผู้ฟังหลายๆท่านรู้จักกันแล้วนะราคาเดียวกันกับดีแคร์นะ2กระปุก650ครับ
0: นาน
1: 4กระปุก 1,300 บาทครับแถมปีให้1กระปุก
0: 1กระปุกนะ
1: มีหลายท่านบอกไอ้ที่แถมปีขอเป็นงาดำได้ไหมเล่าเอาไปสิขอเป็นไทยแคร์พัดได้ไหมเล่าเอาไปสิ
0: เอาไป
1: เขาซื้อ4แถม1จะมาเอานู่นเอานี่ดุตีตาย
0: เอ
1: าซื้อวันนี้4กระปุก 1,300 บาทราคาเดียวกันกับดีแคร์จะแถมเป็นดีแคร์กระปุกหนึ่ง
0: ก็ได
1: ้ครับ
0: ท
1: หารวัยเกษียณขับรถกระบะชนทั้ง4คันรวดเลยครับ
0: พุ่งชนไรเดอร์ล้ม
1: แล้วก็หนีไปอัดรถติดไฟแดงยับ
0: เจ้าตัวอาการสาหัสหมดสติด้วย
1: เป็นทหารด้วยนะ
0: เกษียณแล้ว
1: เกษียณแล้วอดีตข้าราชการทหาร
0: ไ
1: ม่รู้ว่าหน่วยไหนกองทัพไหนไม่รู้แหละไปชนเขาทำไมอ่ะ
0: สี่คันรวดเลย
1: บางคนก็เป็นโรคอะไรเขาเรียกโรคลมชักเหมือนกันนะใช่ไหมล่ะ
0: อันนี้ต้องระวังไปขับรถมากไม่ได้นะ
1: ขอบคุณมากเมื่อเช้านี้มีน้องคนหนึ่งนะกลิ้งกลางกลิ้งกลางเข้ามาซื้อไบโอดี2คาราเบลคนเดียวเลยนะ
0: 4กระปุก8กระปุก10กระปุกเลย
1: 10กระปุกเลยเนี่ยอยู่ดอนเจดีสุพรรณบุรีเนี่ย
0: ดีแล้ว
1: อยู่ตำบลดอนเจดีอำเภอดอนเจดีนะบอกลุงช้างเอาไบโอดีมา2คาราเบลก็แปะกระปุกก็แถมให้2เป็น10
0: ก็เดี๋ยวส่งไปให้
1: เอาสบู่มาอีก6ก้อน
0: อะไรนะ
1: สบู่อะไรไม่รู
0: ้สบู่หอมฟูงจากลุงช้างซื้อ6ก้อนเลยไง
1: 6ก้อน300บาท
0: 300บาท
1: รวมเป็น 4,300 บาท
0: ดีแล้ว
1: พรุ่งนี้คงได้รับอ่ะพรุ่งนี้คงได้รับอ่ะนะถ้าถึงวันแล้วมันหยุดหลายวันด้วยเน
0: า
1: ะเราก็ให้คำตอบไม่ได้ว่าจะถึงวันไหนแน่
0: เคอรี่ไปหยุดมา
1: คอรี่ไม่หยุดครับแต่ผมไม่ได้ส่งเคอรี่ไงคนส่งเคอรี่ไปเชียงใหม่ยังไม่กลับไงผมก็ต้องไปสนีไทยอย่างเดียวเลยเนี่ย
0: นาน
1: ใครที่ใช้บริการขนส่งต่างๆเนี่ยผมแนะนำนะดีทุกค่ายแหละครับแต่ผมว่าถ้าส่งกับบริษัทไปรษณีย์เนี่ยเงินมันอยู่ในประเทศไทยครบนะ100บาทก็100บาทเลยนะ
0: นาน
1: ถ้าไปใช้บริการของบริษัทเอกชนเนี่ยถ้าเป็นเอกชนไทยก็โอเค100ก็อยู่100ถ้าไม่ใช่เอกชนไทยเป็นเค้าเรียกอะไรอ่ะเป็นตัวแทนเป็นอะไรเค้าเนี่ยเงินบ้านเราไป100นึงเนี่ย มันออกนอกประเทศไป80นะ อยู่บ้านเรา20นะครับ
0: นาน
1: แค่นั้นเองเพราะนั้นอยากให้เงินหมุนเวียนอยู่ในประเทศไทยทำของไทยกินของไทยใช้ของไทยเนี่ยนะ
0: สบายใจไปเยอะเลยนะ
1: บริษัทไปรษณีย์ไทยครับเรื่องราวของทหารวัยเกษียณนี่ขับรถชนเขา4คันรวดเนี่ยนะ
0: นั่นที่เกิดขึ้น16นาฬิกาเมื่อวานนี
1: ่ตำรวจสภ.เมืองโคราชพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างแม่เมตตาธรรมรับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ชนท้ายกันต่อเนื่อง4คัน
0: บริเวณแยกหน้าโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
1: เขตเทศบาลนครราชสีมาก็ไปสำรวจตรวจสอบครับ
0: แล้วก็ให้การช่วยเหลือกัน
1: ที่เกิดเหตุรถกระบะมาสด้าสีดำชนท้ายรถยนต์ที่จอดติดสัญญาณไฟแดง
0: อยู่ทางด้านหน้ารวมแล้ว3คันเนี่ย
1: ชนได้รับความเสียหายคนขับคือร้อยตีอนันต์อายุ66ปีครับ
0: ข้าราชการบำนาญเนี่ย
1: ได้รับบาดเจ็บสาหัสหมดสติไป
0: แล้วก็สามารถสื่อสารได้นะ
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้เหรอ
1: ไม่รู้เรื่องเลยหมดสติแล้วอ
0: ๋องั้นกู้ภัยเร่งปฐมพยาบาลดิ
1: เขย่ากันแล้วปุ๊กมันก็แล้วก็ไม่ยอมตื่นก็หมดสติอ่ะดิ
0: ก็ปฐมพยาบาลแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
1: สอบถามนายอานนท์อายุ29ปีไรเดอร
0: ์แล้วก็เป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ Honda
1: กล่าวว่ารถกระบะคันดังกล่าวชนท้ายรถจักรยานยนต์ของตนก่อน
0: ซึ่งจอดอยู่รอสัญญาณไฟแดงเนี่ยนะ
1: บริเวณแยกถนนพลล้านเนี่ยแหละครับจนรถล้มลงกับพื้น
0: ระหว่างนั้น
1: ผมก็ยกรถจักรยานขึ้นไง
0: รถกระบะเป็นยังไง
1: ขับออกไปจนเกิดเหตุโดยไม่ยอมมาจอดมาดูมาแลเลย
0: ขับไปแล้ว
1: อานนท์บอกว่าตนซึ่งก็ขี่รถจักรยานยนต์ตามมาพยายามจะส่งสัญญาณเรียกจอดด้วยจอดด้วย
0: ลุงจอดเดี๋ยวนี้นะ
1: นะเพราะตรงนั้นก็มีกล้องวงจรปิดของตำรวจด้วย
0: แล้วก็รถกระบะเป็นไง
1: ไม่จอดยังขับหนีไปอีก
0: จนกระทั่งมาถึงบริเวณ4แยกหน้าโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาร
1: ถกระบะก็พุ่งชนท้ายชาวบ้านกันไปอีก3คันอย่างแรง
0: ส่งเผยได้เกิดอุบัติเหตุรถชนกันต่อเนื่องถึง4คันน่ะ
1: ครับผม
0: โอ้โหแกไม่ยอมจอดด้วย
1: ไม่ยอมจอดเลยดูสิพี่กิติเอาอะไรดีครับวันนี
4: ้เหมือนเดิมครับอะไรฟังจันทรา AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
5: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
6: เสียงวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
5: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง311ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋083-8686-083
6: สวยจนล้น ไปค้นเอามาจากไหนแม่
5: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชช่าและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
7: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
8: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด
9: ์สาธารณะ
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะคนร้ายลอบยิงตำรวจสภ.โกตาบารูบาดเจ็บระหว่างลาพักในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุสักครู่มาติดตามค่ะ
12: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
13: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
12: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
13: ฮีโร่เซฟเวิลด
12: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
13: หวฮีโร่เซฟ
14: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออ่ำตราลูกกระตันยูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออ่ำแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
15: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
16: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
17: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
11: เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงดาบตำรวจจักรพงศ์โลสันตาข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรโกตาบารูซึ่งอยู่ระหว่างลาพักราชการขณะอยู่ในพื้นที่พรุน้ำดำอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บบริเวณโคนต้นขาจำนวนหนึ่งนัดจากการสอบถามเบื้องต้นผู้ได้รับบาดเจ็บให้ข้อมูลว่าคนร้ายประมาณ4คนใช้อาวุธปืนยิงใส่ก่อนที่ผู้ได้รับบาดเจ็บจะใช้อาวุธปืนยิงตอบโต้กลับจากนั้นคนร้ายได้หลบหนีออกจากพื้นที่เบื้องต้นทราบว่าแยกหลบหนีทั้งทางเรือและรถจักรยานยนต์ทั้งนี้ยังไม่ทราบเส้นทางการหลบหนีที่แน่ชัดภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้นำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งเข้ารับการรักษาโดยอาการอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยปัจจุบันเจ้าหน้าที่ได้ประสานหน่วยที่เกี่ยวข้องจัดตั้งจุดตรวจและจุดสกัดในเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะใช้หลบหนีพร้อมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานตรวจปลอกกระสุนร่องรอยในที่เกิดเหตุเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย สัญญาณเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติกับความเชื่อมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรติดตามในช่วงรู้ทันภัยพิบัติกับคุณยุวธิดาภูคำนวณค่ะ
9: รู้ทันภัยพิบัติรู้ทันภัยพิบัติในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ฟังมารู้ถึงสัญชาตญาณกับลางบอกเหตุกันค่ะภูมิปัญญาการเตือนภัยในแต่ละท้องถิ่นนะคะ

0: ิ่งที่หลายคนหวาดกลัวแล้วก็หวาดระแวงใช่ไหมคะการก่อเกิดของฟ้าผ่าจะมีขึ้นหลังจากที่ประจุไฟฟ้าจำนวนหนึ่งก่อตัวระหว่างก้อนเมฆและท้องฟ้าค่ะจนบางครั้งทำให้เรารู้สึกถึงพลังการสะสมได้บางคนเส้นผมขนตามร่างกายก็ตั้งชันอย่างที่บอกหรือบางครั้งอาจจะรู้สึกแสบคันตามร่างกายจนถึงการได้ยินเสียงรบกวนเบาๆตามเครื่องประดับโลหะในร่างกายถ้ารู้สึกถึงอาการเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งที่เล่ามาเนี่ยนะคะรีบหาที่กำบังไม่ใช่การหลบใต้ต้นไม้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะหากไม่สามารถที่จะใช้หลบกำบังได้เลยก็ให้รีบหมอบต่ำเอามือปิดหูและสัมผัสพื้นให้น้อยที่สุดนอกจากนี้ให้ทิ้งเครื่องมือหรือเครื่องประดับโลหะในตัวหรือว่าใกล้ตัวรอจนสัญญาณตามร่างกายเริ่มบรรเทาลงแล้วค่อยออกจากสถานที่นั้นในทันทีขอบคุณข้อมูลดีๆจากจิสดาค่ะสำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชน
1: กล่องอาหารขวดแก้วเป็นขยะรีไซเคิลกระดาษชำระขยะทั่วไปส่วนเปลือกไข่ผลไม้เป็นขยะเปียกหน้ากากอนามัยยาฆ่าแมลงเป็นขยะอันตรายแยกขยะให้ถูกวิธีลดของเสียลดโลกร้อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: 1691-081-290-1691ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินปลูกอะไรก็สวยปลูกอะไรก็งามปลูกมันหัวใหญ่ปลูกอ้อยลำโตปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้ให้ผลผลิตดีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนมีส่วนผสมของฮิวมิกมีส่วนผสมของโคโลไมด์ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินให้ดินอุดมสมบูรณ์ช่วยให้พืชโตไวรากแข็งแรงสามารถนำสารอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินมาใช้ประโยชน์ได้ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือวันนี้ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีดินท่านจะดีสมใจราคาไม่แพง
6: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901698

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร081924-4377โทร081924-4377

ากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทย

0: คล plus ยังมีวิตามินซีและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคล plus อย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคล plus อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสดโทรเลย0812901691081-290-1691ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
2: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะถังเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
3: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: มาชั่วโมงที่2ครับคุณผู้ฟังที่รักครับ
1: รับฟังกันนะจ๊ะ
0: ยังอยู่ด้วยกันครบทุกคลื่นครบทุกสถานียกเว้นวตป711ต้องไปฟังคืน
1: กลางคืนจะได้ฟัง3ชั่วโมงเลย
0: ครับผมเดี๋ยวปีหน้าผมเหมาหมดผมจะเล่นคนเดียวทั้ง24ชั่วโมงเลยทีเนี้ย
1: เอางั้นเลยไงแบ่งคนอื่นเขาบ้าง
0: บางคนก็บอกฟังข่าวยังไม่ทันรู้เรื่องเลยหมดเวลาแต่แล้วแกหมดถ้าคุยเล่นกันเนี่ยผมคุยเรื่องจริงนะเนี่ยคุณผู้ฟังไม่ได้คุยเรื่องเล่นๆเลยเนี่ยนะคุณแม่จากนู่นทาตะโก
1: ทาตะโกนครสวรรค์ไง
0: เดี๋ยวผมจะโทรหาแกเนี่ย
1: ทำไมอ
0: ่
1: ะ
0: ก็แกสั่งปุ๋ยไปลงแล้วแกโทรมาเล่าให้ฟังมันอวบดีจังเลยมันเขียวต้นไม่สูงแต่แม่มันล่ำบึกหลวงออกนั่นน่ะลุงช้างเอายาย่าบิงมาให้แม่หน่อยผมก็ลืมถามบ้านเล็กที่กัน
1: ยาย่าบิงไง
0: ตอนนั้นผมไปให้ทีมงานไปเขาไปกันแล้วไม่ได้ถามบ้านเล็กที่ไงเดี๋ยววันเนี้ยจะสอบถามทีนะแม่นะใจเย็นๆจะกินยาย่าบิงผมว่าเอาดีแค่นี้ไม่เอาเคยกินยาย่าจะไม่ให้กินดีแค่ยังไง
1: นาน
0: วันนี้มาแล้วนะครับเดี๋ยวส่งให้วิทยุก็มาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะจ๊ะ
1: สั่งซื้อกันได้แล้วนะ
0: ครับผมหรือว่าใครอยู่แถวๆดอนพุธวันนี้ก็สั่งการมาได้เลย
1: ดอนพุธอ
0: ยากจะได้อะไรก็ว่ากันไปดอนพุธนี่สุดโสภาอยู่จังหวัดสระบุรีนะครับ
1: ไปซื้อไปอุดหนุนของกัน
0: ฝนไม่ตกหรอกพี่น้องชุมพรนะครับไปร้านยีน100นะ
1: ในปั๊มน้ำมันจิงโจ้
0: สาขาวังใหม่นะครับ
1: มีสินค้าของเราขาย
0: ครับแล้วก็พี่น้องที่ฟังอยู่ที่นคร
1: ศรีธรรมราช
0: นครศรีธรรมราชทำไมต้องขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชด้วยนะ
1: กับคนไทยด้วยกันแล้วกัน
0: ครับเพราะว่าเขาจะมีอะไรล่ะเขาจะมีการขึ้นทะเบียนอะไรจะแม่อะไรพวกเนี้ย
1: เป็นมรดกโลกแล้ว
0: ของ
1: เฉลิมฉลองกันแล้ว
0: ครับของยูเนสโกมีมติเอกฉันท
1: ์
0: ขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
1: นครศรีธรรมราช
0: เป็นมรดกโลกนะครับ
1: ขึ้นแล้ว
0: ขึ้นทะเบียนแล้วนะฮะขอยินดีปรีดาปราโมทตโนดทุ่งหลวงสามพวงมกตายังซ้ายยังเอ็นด้วย
1: เขา
0: แลบไปสุโขทัยเลยเมื่อกี้เนี่ย
1: เฉลิมฉลองกันแล้ว
0: เมื่อวานนี้ตอน14:15แหละท่านสุชาติชมกลิ่น
1: เป็นไงอ่ะ
0: รัฐมนตรีเจ้าของวลีมึงรู้จักกูน้อยไปนี่แหละท่านไม่ใช่คนยังงานนั่งหมักคนกันเองพูดไปกันแหละนะท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1: ในฐานะรองประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วย
0: อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกครั้งที่1แล้วก็หัวหน้าคณะผู้แทนไทยพร้อมด้วยนางสาวสาบิดาไทยเศรษฐ
1: ์
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะอุทัยธานีนี่แหละ
1: นะแล้วก็ในฐานะ
0: รองประธานคณะกรรมการแห่งชาติ
1: ว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกเนี่ย
0: คนที่3นะ
1: คนที่3
0: แล้วก็ประธานคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมครับร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบไปด้วยกรมศิลปากรสำนักงานนโยบายและแผน
1: ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
0: กระทรวงการต่างประเทศกระทรวงศึกษาธิการและจังหวัดนครศรีธรรมราช
1: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัย
0: สามัญ
1: ครั้งที่
0: 48ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีครับ
1: ที่ประเทศเกาหลีอะนะ
0: เพื่อผลักดันวาระประเทศไทยในการเสนอขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ในบัญชีมรดกโลกขององค์การยูเนสโกวาระที่88วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
1: จังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าสู่การพิจารณา
0: ของคณะกรรมการมรดกโลกโดยนำเสนอคุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากลทั้งในมิติของการเป็นสถาปัตยกรรมชั้นเอกที่สะท้อนถึงประวัติศาสตร์การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและศิลปกรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
1: ้ตลอดจนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตเนี่ยนะ
0: ซึ่งปรากฏผ่านประเพณีการแห่ผ้าขึ้นทาสที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานผมนี่มีบุญเนี่ยผมได้ไปทอดผ้าทีนึงแล้วไงนะผลการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายแล้วนะครับ
1: ของรัฐบาลไทยโดยคณะกรรมการมีมติเอกฉันท
0: ์เห็นชอบให้ขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
1: จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่
0: ครับผมก็ยินดีกับพี่น้อง ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและคนไทยด้วย
1: คนไทยทั้งประเทศนี่แหละ
0: ครับผมใครโทรมาเนาะรับสายซะหน่อยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับลุงจาง
0: จ้าจากที่ไหนเอ่ย
2: พิจิตรครับ
0: จากพิจิตรครับผม
2: ต่างเชื้อยาหน่อย
0: ได้ได้ได้เดี๋ยวผมโทรกลับนะเดี๋ยวผมโทรกลับตอนนี้กำลังออกอากาศอยู่รอฟังเสียงตัวเองด้วย
2: คร
0: ับ ครับผมครับบทสปอร์ต711ฟังได้เลย
1: เดี๋ยวโทรไป
0: ครับผมแป๊บหนึ่งเดี๋ยวโทรกลับนะพี่พิจิตรฟังบทสปอร์ต711ชัดนะ
1: ฟังได้
0: ผมไปพิษณุโลกจอดรถอยู่หน้าทางนี้รถไฟยังฟังได้เลยใช่ไหมไปไกล711
1: ฟัง
0: ไกลข
1: ึ้
0: นเหนือไกลขึ้นเหนือ ส่วนจอทลลพบุรีเรานี่ก็ภาคกลางทั้งหมดไม่มีเหลือเลยแหละ
1: ฟังได้
0: กรุงเทพและปริมณฑลก็ยังฟังกันได้ถ้า855นุ่นทะลุประจวบคีรีขันธ์เลยเพชรบุรีราชบุรีฟังได้หมดนะ
1: 855ค่ายจักรพงษ์ประจินนะ
0: ครับผมไปสำนักสงฆ์ผู้ประหังที่ตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรียังฟังได้เลย
1: ฟังได้
0: ก็ยังรับปากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระอาจารย์เอกว่าท่านประชาสัมพันธ์ให้ก็มันเป็นวันนี้อ่ะนะ
1: นั่น
0: วันนี้ก็จะแห่เทียนเข้าพรรษาแล้วก็จะมีการพิธีกรรมขอขมากรรมไปทันนะแค่จากลพบุรีไป200กว่าโลอ่ะขับรถประมาณ2ชั่วโมงกว่าไปทันนะเพราะว่ามันไม่มีหลังเพลก่อนเพลอะไรอ่ะ
1: ครับ
0: มีตลอดทั้งวันเนี่ยนะครับใครอยู่กรุงเทพเนี่ยไปแป๊บเดียวกันนั่นแหละ
1: ไปกันได
0: ้ผู้ประหังนะฮะอาจารย์เอกนะครับแล้วก็31ตุลาคมก็ที่วัดบางพึ่งบางพึ่งอยู่กับตำบลมหาสอนใช่ไหมอ
1: ำเภอบ้านหมี่ลพบุรีเนี่ยนะ
0: ครับ31ตุลาคม
1: จะมีงานกฐินกัน
0: ตอนนี้ใครจะร่วมทำบุญได้เลยนะครับเพราะโอ้โหสะพานข้าม3โลกนี่เฉพาะเราโฆษณาให้เข้าปีที่3แล้วมั้งเนี่ยปีที่3ปีที่4ยังไม่ไปไหนเลยผู้รับเหมานี่ก็โอ้โหสุดยอดสุดแสบจริงๆนะ
1: นั่น
0: รับเงินวัดไปแล้วแล้วไม่ทำให
1: ้
0: อ้างนู่นอ้างนี่แล้วหายไปเลยติดต่อไม่ได้
1: ต้องหาผู้รับเหมาใหม่อ่ะนะ
0: ครับผ
1: ม
0: ทีนี้เราก็ต้องอ้อมไปต้องมาหาสอนเนี่ยจะไปวัดบางพึ่งเข้าทางบางขามได้ไหม
1: ขามบ้านบางผมก็ไปได้นะ
0: ทางดีไหม
1: ก็ทางบ้านนอกนะมีลาดยางเรียกลาดยาง
0: ลาดยางไ
1: หมสองเลนสองเลน
0: คุณจะไปเรียกบ้านนอกสิก็เรียกต่างจังหวัด
1: คือยังไม่ทันสมัยมาในเมืองกันนะ
0: แถวบ้านผมนี่สบายเลยเครื่องบินผ่านแล้วอ่ะ
1: บ้านคุณเนี่ยนะ
0: เ
1: ก่งเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: นี่แม่ข้างบ้านผมได้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาอุ้ยดีใจ
1: เป็นไงอ่ะ
0: ตั้งกระทะและเตาทอดเลยทีเนี้ยไม่ต้องเอาน้ำลวกมันก็กินได้แล้ว แต่กินมากไปก็ไม่ดีนะไตจะแย่เหมือนกันนะ
1: มันเค็มไง
0: โอ้โหโซเดียมทั้งนั้นเลยแล้วโดยเฉพาะก่อนนอนอย่าไปกินดิไปกินก่อนนอนไตไม่ได้ทำอะไรไตจะได้พักผ่อนทีนี้ไตมันต้องขับของเสียออกเค็มอ่ะไตจะพังหรือได้ฟอกไตกันบ้างอ่ะ
1: อย่าไปกินมากงดไตก็งด
0: ถ้าฟอกไตแล้วก็ทีนี้ลิเกลาลงไงนะ
1: เป็นเรื่องใหญ่เลย
0: อาทิตย์หนึ่ง7วันนี่ฟอกไตจะ4วันแล้วเนี่ยจะไปไหนก็ไปไม่ได้ไปกันเถอะกูเฝ้าบ้านเดี๋ยวพรุ่งนี้กูไปฟอกไตอีกแล้วเนี่ย
1: รอฟอกไต
0: ไม่ได้นะ
1: ดูแลกัน
0: ก่อนนอน1เม็ดประกันบำรุง2เม็ดประกันฟื้นฟู
1: นึกถึงโปรมิกออยล์ไว
0: ้2กระปุก650ไม่ใช่ยานะ
1: โปรมิกออย
0: ล์เดี๋ยวเหอะเดี๋ยวจะบอกว่าเป็นยาโทรมาบอกซื้อยาล้างไตหน่อยไม่ใช่ไม่ซื้อที่ตีตายนุ่นต้องไปโรงพยาบาลนุ่น
1: 2ปุก650บาท3กับ4ก็ปุกก็
0: 1,300 แล้วแถมให้ปุกเดิง
1: ราคาเดียวก็ดีแค่นะ
0: ใช่โล
1: ก็เหมือนกัน
0: ครับคุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้ก็มีการสั่งเด้งผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร
1: ของ
0: หลวงนะ
1: เส้นปมคิดเสียงเนี่ย
0: เรียกรับเงินผับ
1: ลั่น
0: ถ้าผิดจริงไม่ละเว้นนะ
1: โอ
0: ้โหของหลวงปทุมธานีเราเนี่ย
1: ตำรวจภูธรของหลวงเนี่ยนะ
0: ครับกรณีมีการเผยแพร่คลิปเสียงและข่าวในวงสื่อในวงการสังคมออนไลน์
1: อ้าง
0: มีข้าราชการตำรวจเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
1: โอ้มีแบบนี้ด้วยเมื่อวานนี
0: ้ท่านพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติ
1: แล้วก็โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะ
0: ท่านได้บอกว่าได้รับทราบเรื่องแล้วและกำชับผู้บังคับการตำรวจปทุมธานีจังหวัดปทุมธานี
1: เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยทันที
0: ด้วยความตรงไปตรงมาโปร่งใสและรายงานให้ผู้บัญชาการทราบโดยเร็วครับ
1: ทางด้านล่าสุดเป็นยังไง
0: ล่าสุดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์มีรายงานว่า
1: จากการตรวจสอบเบื้องต้นก็มีอันควรเชื่อได้ว่าม
0: ีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเสียงที่ปรากฏในคลิปเนี่ย
1: เป็นเสียงของ
0: ภูมิกับสภ.คลองหลวง
1: จึงมีคำสั่ง
0: ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีไว้ก่อน
1: พร้อมตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริง
0: เพื่อดำเนินการในเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1: หากว่าผลการตรวจสอบพบว่าม
0: ีการเรียกรับผลประโยชน์หรือกระทำความผิดจริง
1: จะดำเนินการทางด้านของวินัย
0: และอาญาอย่างเด็ดขาด
1: ไม่มีการละเว้นนะ
0: ไม่ว่าจะเป็นผู้ใดหรือดำรงตำแหน่งใดก็ตาม
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันบอกว่า
0: จะดำเนินการทุกอย่างโดยยึดหลักของข้อเท็จจริงพยานหลักฐาน
1: และก็ความโปร่งใสความยุติธรรม
0: และความเป็นธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
1: ให้กับพี่น้องประชาชน
0: หากมีความคืบหน้าเราจะเพิ่มเติมอย่างไรเราจะเรียนให้ประชาชนทราบต่อไปฟังแต่เสียงอย่างเดียวไม่เชื่อได้แล้วนะครับเชื่อไม่ได้แล้วนะต้องมีหลักฐานอย่างอื่นมาประกอบนะครับ
1: นั่น
0: ทีนี้ก็กลายเป็นจำเลยของสังคมนะภูมิกับนะเพราะว่าถ้าเผื่อว่าภูมิกับเป็นคนดีจริงดีเกินไปเนี่ยพวกมิจฉาชีพมันไม่ชอบ
1: ม
0: ันก็อาจจะแกล้งเอาเสียงของท่านภูมิกับเนี่ยเขาเอาไปเอาโคลนใช่ไหมโคลนเสียงทำเป็นAI ออกมา
1: AI สมัยนี้มันก็เหมือนนะนะ
0: เหมือนเพล้เลยคุณผู้ฟังทีนี้มันก็ต้องมีภาพถ่ายมีพยานบุคคลเยอะแยะภูมิกับไม่ต้องตกใจครับนะคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อยู่แล้วเนี่ย
1: นาน
0: ไม่ต้องห่วงนะครับไปพักสมองสักแป๊บนึงเดี๋ยวสอบสวนเสร็จก
1: ็
0: ถ้าเราไม่ผิดจริงแล้วก็มาว่ากันไปเหมือนนายกแห่งหนึ่งในอำเภอนครหลวงนะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: ก็ที่ว่ามีคดีเกี่ยวกับรับอะไรอ่ะถุงยางชีพอะไรพวกเนี้ยนะตอนนี้ท่านก็ยังไม่ได้รับโทษนะแต่ว่าเพียงแต่ว่าให้ยุติการทำงานแค่นั้นเองครับท่านก็ร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆซึ่งก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรอย่างไรแต่ว่ายังไม่ได้ฟันผิดนะครับเป็นนายกในอำเภอนครหลวงนะผมจำไม่ได้ว่าตำบลคลองอะไรนะครับแต่รู้แต่ว่าเอกภพวงศ์นาคขออนุญาตเอ่ยนามนะท่านนะนะครับท่านก็ตอนนี้ท่านก็ยังไม่ผิดไง
1: ครับ
0: ท่านก็ร้องเรียนไปแล้วแต่ว่าเขาให้ยุติการทำงานก่อน
1: โอ้อ้าวว่ากันไป
0: หลายๆสถานที่เป็นแบบนี้เนาะ
1: นั่นสิ
0: อ่ะมาเล่าให้ฟังนะครับ
1: มีสู่กันฟังเนี่ยนะ
0: ไบโอดีเดี๋ยวแหมมันอยู่อีกบ้านนึงอ่ะมันเอากุญแจบ้านไปด้วยสิ
1: ไบโอดีนะ
0: ครับวันนี้สั่งมา2คาราคนเดียว2คาราเบลอีกคนนึง1คาราเบลเดี๋ยววันนี้ส่งให้น้อง2คาราเบลก่อนเนาะ
1: นั่นสิ
0: อีกหนึ่งคาราเบลเดี๋ยวรอเขากลับพรุ่งนี้
1: อ
0: ๋อเขากลับพรุ่งนี้เดี๋ยวก็คงจะได
1: ้เจ้าหน้าที่ไม่อยู่ไง
0: เจ้าที่ไม่อยู่หรือปิดบ้านนี่เองไงครับผมอ่ะ0812901691 0812901691
1: นะ
0: หรือโทรหาลุงโชเล่ที่081 924 7777
1: นะ
0: คือโทรหาคุณปีดาก็ได้วันนี้เขาจะไปดอนพุธ
1: เบอร์อะไรอ่ะ
0: 089 081 5595ครับ
1: ติดต่อกันไป
0: ครับผมแหมชื่นใจเหลือเกินนะปุ๋ยบึงชำอ้อนะซื้อ2ตันแถมครึ่งตันเปลี่ยนใจใหม่เลยนะน่ะเอา4ตันเลยผมรวบรวมคนแถวบ้านผมอ่ะคนนั้นครึ่งตันคนนี้ตันนึงรวมได้4ตันน่ะ
1: นาน
0: ลุงช้างเอามาส่ง4ตันนะผมยกโทรศัพท์คุยกับลุงช้างอย่างเดียวผมได้ตันนึงฟรีๆอ่ะซื้อ4แถม1ตันน่ะแค่ไปรวบรวมพวกบ้านมาที่บ้านนู้นตันหนึ่งบ้านนี้ครึ่งตันรวมให้มันได้4ตันคนโทรศัพท์ได้ฟรีๆไปเลย1ตัน
1: ก็ว่ากันไปของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
0: ของแถมจะเอาอะไรเอาวิทยุก็ได
1: ้
0: เอาปุ๋ยก็ได
1: ้นาน
0: หรือจะเอาเป็นกรดอะมิโนเมทฟูหรือจะแบบดึงรวง
1: ได้เหมือนกัน
0: ได้ครับ
1: ดึงรวงดึงเร็วแล้วจะได้ร่ำรวยเนี่ยนะ
0: ใช
1: ่
0: ทำนาปังหรือจะสั่งกับหนี้
1: ทำนาปีนะ
0: หร
1: ือ
0: จะหนี้กับสั่ง
1: ต่อจากนี้
0: เตรียมรับตังค์เพราะว่าใช้ของดีของลุงช้าง
1: ไม่มีหนี้ไม่มีสินแล้ว
0: หมดสักทีนึงตอนนี้มันไปไหนไม่ได้เพราะว่าต้องไปเอาปุ๋ยเอาพันธุ์ข้าวเอายาจากในทุนไงพอเกี่ยวข้าวขายข้าวเด็ด ต้องขายให้นายทุนเนี่ยนะแล้วนายทุนเป็นคนกำหนดราคาด้วยนะ
1: ม
0: ีไว้ทำไมนายกสมาคมชาวนา มาช่วยกันหน่อยสิ
1: น่า
0: เมื่อวานนี้ผมไปเห็นข้าวจากประเทศอินเดีย
1: เป็นไงอ่ะเนอะ
0: โอ้เม็ดใหญ่เม็ดยาวงามโอ้กินแล้วเขาบอกวิตามินดีเหลือเกินเลยนะเวียดนามไม่ใช่เวียดนามอินเดีย
1: อินดาราเดียเนี่ยนะ
0: เอาแล้วครับทีเนี้ยคนไทยเป็นเคยเป็นหนึ่งในเอเชีย
1: ข้าวไทยเนี่ยนะสู้เวียดนามไม่ได้แล้ว
0: เวียดนามที่ก็สู้เราไม่ได้มันก็โดนพวกไอ้พายุพวกอะไรเนี่ยอะไร
1: พายุเนี่ยนะ
0: เป็นธรรมชาติอ่ะธรรมชาติโหดอ่ะเขาอ่ะคุณภาพเขาก็ดีนะแต่เขาทำได้มาก็เยอะนะเดี๋ยวน้ำท่วมเดี๋ยวพายุพัดกระบาเขาก็เลยผลการส่งออกก็น้อยกว่าเรานะครับแต่คุณภาพเขาไม่ด้อยกว่าเราเลยนะเรามัวทำอะไรอยู
1: ่
0: เมื่อวานนี้ตำรวจที่อ่างทอง
1: เป็นไงอ่ะ
0: ครับก็ที่เขาไปร้องเรียนในมูลนิธิปวีณาน่ะนะก็พ่อแม่ของน้องที่เสียชีวิตไปเมื่อเพียงอายุแค่5วันน่ะนะแกไปที่โรงพยาบาลอ่างทองไปชี้จุดจัดโต๊ะจีนครับ
1: นาน
0: ทางโรงพยาบาลอ่างทองพบว่าไม่มีกล้องวงจรปิดในห้อง ICU เด็กนะ
1: อ๋อไม่มีหรือไง
0: ครับตำรวจก็พาพ่อพาแม่ไปชี้จุดต่าง
1: ๆ
0: ไม่มีกล้อง ICU ไอในห้อง ICU ไม่กล้อง
1: ไม่มีกล้องวงจรปิดไม่มี
0: ครับผ
1: ม
0: ตำรวจชุดสืบสวนของสภ.สามโก
1: ้แล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
0: พาพ่อและแม่ที่สูญเสียลูกชายที่บังคอได้5วันเนี่ย
1: พาไปชี้จุดที่ห้องผู้ป่วยวิกฤตนะ
0: ทารกแรกเกิดเนี่ยนะของโรงพยาบาลอ่างทองซึ่งมีการรับประทานอาหารโต๊ะจีนพร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วผมก็ยังงงอยู่นะว่าโรงพยาบาลอ่างทองเขาอยู่ในเขตสามโก้เหรอ
1: ไม่รู้อ่ะนะ
0: เพราะว่าอยู่ในตัวอ่างทองอ่ะนะจากสามโก้ไปไกลพอสมควรเหมือนกันนะแต่ไปสามโก้อย่าลืมแวะร้านพี่ตำรวจนะปากทางวัดท่าพิมนุม
1: มีสินค้าของเราขายเนี่ยนะ
0: หรือไม่ก็ร้านประเชือหน้าโรงพยาบาลวัดท่าพิมนุมอะไร
1: ก็แวะไปซื้อกันได
0: ้ไปเห็นร้านโรงพยาบาลวัดท่าพิมนุมโรงพยาบาลสามโก้นะครับพ่อแม่เด็กพาไปถึงจุดลาดของโรงพยาบาลแล้วก็ลิฟต์ที่คาดว่าจะมีการนำอาหารโต๊ะจีนขึ้นไปย่อง ICU ทารกนะครับ
1: ที่บริเวณหน้าลิฟต์ของกล้องวงจรปิดติดอยู่เนี่ยนะ
0: หน้าลิฟต์มีกล้องอยู่เจ้าหน้าที่ก็ถ่ายรูปบันทึกไว้เป็นหลักฐานประกอบสำนวนคดี
1: ก่อนแกเข้าพบกับผอ.ของโรงพยาบาลอ่างทองเน
0: ี่
1: ย
0: นะนะครับท่านคุณปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิเนี่ย
1: เพื่อเด็กและสตรีนี่แหละ
0: ได้ประสานไปยังผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งได้มอบหมายให้กับ
1: ทางด้านของ
0: รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรอ่างทองแล้วก็ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสามโก้
1: สามโก้ด้วย
0: เข้าไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
1: เบื้องต้นพบว่าในห้อง ICU ทารกเนี่ย
0: ไม่มีกล้องวงจรปิดครับ
1: ไม่มีไง
0: ตำรวจก็จะได้ตรวจสอบจุดอื่นๆต่อไป
1: ขณะเดียวกันมูลนิธิปวีณา
0: จะติดตามผลการชันสูตรศพทารกว่าม
1: ีอาการติดเชื้อชนิดใด
0: และสาเหตุการเสียชีวิตจากสถาบันนิติเวช
1: ทางโรงพยาบาลตำรวจเนี่ย
0: พร้อมติดตามผลการตรวจสอบของสสจ.อ่างทอง
1: แล้วก็แนวทางช่วยเหลือครอบครัวร่วมกันกับ
0: สสจ.อ่างทองอย่างใกล้ชิดครับ
1: อ้าวช่วยเหลือกันไป
0: ครับก็เป็นเรื่องเป็นราวที
1: ่
0: คนอ่างทองก็ติดตามสถานการณ์อยู่ตรงนี้นะครับ
1: กินโต๊ะจีนเนื้อ
0: ไปกินโต๊ะจีนแต่ทางโต๊ะจีนก็บอกมาผมไม่รู้ว่าไปจัดที่ห้อง ICU แล้วก็ไม่ได้ทำโต๊ะจีนทำอาหารปรุงสุกแค่5อย่างเอาไปเสิร์ฟที่ห้อง ICU ทั้งนั้นแหละนะครับพนักงานเสิร์ฟก็ไม่ได้มีผ้ามีแมสปิดหน้าปิดตาอะไรเงี้ยนะ
1: เขาไปเสิร์ฟเขาก็ไปเขาก็มึงรู้ขั้นตอนละมั้ง
0: ครับ
1: อ
0: ่ะก็ว่ากันไป
1: นาน
0: เนี่ยไบโอดีนะ1กระปุกมี6มี100แคปซูล690
1: บาท190บาทนะ
0: 2กระปุก 1,300
1: 4
0: กระปุก 2,000 บาทแถมปีกระปุก1
1: แถมให้1กระปุกเลย
0: คนสูงวัยคนติดเตียงเนี่ยนะสมควรได้รับประทานนะครับอย่ารอให้ป่วยแล้วกินนะต้องกินตอนที่ยังไม่ป่วยนะบางคนป่วยเป็นนู่นเป็นนี่เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงเรี่ยวแรงไม่ค่อยจะมีอะไรเงี้ยหวังว่าจะกินแล้วมันจะดีมันจะหายมันจะเบามันจะทุเลามันไม่ใช่มันไม่ใช่ยา
1: ใช่
0: มันไม่ใช่ยาย้ำนะมันไม่ใช่ยามันเป็นผลิตเสริมอาหารที่มีโปรตีนจากการที่เรากินอาหารเข้าไปแล้วเอนไซม์มันแปลงอาหารที่เรากินเข้าไปให้กลายเป็นโปรตีน
1: เป็นโปรตีนนี่แหละ
0: เอาไปทำลายโปรตีนเนี่ย
1: ก็ดูแลเรื่องร่างกายนี่แหละ
0: ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ
1: เติมเต็มเข้าไป
0: เติมเต็มให้กับร่างกายของเรานะว
1: ัน
0: นี้ก็มีขายแค่ร้านเจ๊หมูป่าโมก
1: อย่างนี้เขามีทุกอย่างอยู่แล้วร้านเจ๊หมูเนี่ย
0: จริงวันจันทร์ช่องแค
1: บก็ไปซื้อกันได้เลย
0: แล้วก็ที่ร้านบ้านสมุนไพรลุงช้างที่ดอนพุธนะครับจริงๆก็อยู่โคกตูมแหละ
1: ก็ไปซื้อได้ตอนก่อนเที่ยงก่อนบ่ายเนี่ย
0: หรือเที่ยงก็ไปแล้ว
1: ไปนู่นแล้วดอนพุธดูนะ
0: เขามีแต่ก่อนบ่ายคลายเครียดแต่ปีดาก็บอกใกล้บ่ายเครียดหนักกับอีกแบกปุ๋ยคนเดียวอ่ะแปดลูกสอนอนอสมน้ำหน้าก็อย่างว่าแล้วครับไม่มีใครใช้ก็ต้องใช้ตัวเองนะ
1: ก็ต้องทำกันไปนะ
0: มีอย่างที่มีใครไปใช้ชะแลมได้ไงชะแลมก็ต้องใช้เราสิเมื่อวานผมอ่านข่าวอยู่แป๊บๆเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วข่าวมันหายไปเลยนั่นแหละ
1: ข่าวอะไรอ่ะ
0: เด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงไปนอนอยู่โรงพยาบาลนะโอ้โหเข้าเฝือกหมดเลย
1: อ้าว
0: หมอก็ถามให้หนูเป็นไร
1: เ
0: ป็นไร
1: เ
0: นี่ยทำไมกระดูกกระเดี่ยวต้องเข้าเฝือกหมดเลย
1: เด็กว่าไงอ่ะ
0: เด็กก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกหมอก็วินิจฉัยด้วยนี่ตัวมันจะตึกอ่ะหนูจะไปคิดสั้นทำไมแล้วนะมีอะไรก็แล้วบอกผัวหนูอะสิ
1: เป็นไง
0: หนูน้อยใจ
1: น้อยใจผัว
0: เออหมอก็บอกว่าน้อยใจทำไมต้องทำร้ายตัวเองด้วยแล้วหนูว่าผัวมีเมียใหม่หนูก็มีผัวใหม่มันก็แค่นั้นแหละ
1: มันก็ไม่ยากใช่ไหม
0: เออแล้วนี่เรามาตกตั้งตึก4ชั้นเนี่ยเออทิ้งล่างลงมาเนี่ย
1: โอ้โห
0: ใช่ไหมหนูไม่ได้กระโดดหรอกผัวหนูมันทิ้งหนู
1: โอ้ทิ้งผัวอะผัวทิ้งลงไป
0: ผัวทิ้งก็มีผัวใหม่ที่บอกมันทิ้งมาจากตึกชั้น4อะ
1: เอาเมียทิ้งลงไปไม่ได้ทิ้งคนละอย่างนะ
0: ดีนะไม่ตาย
1: โอ้ไม่น่าเลย
0: ฮะเดี๋ยวกลับมาขออนุญาตดื่มน้ำ
1: ปัสสาวะก่อนนะ
3: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
4: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
5: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
4: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
5: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676552209
4: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
5: 0812901691
4: 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691

0: แม่กูเนาไทยแคลพัด2กระปุก
1: จ้ะ
0: ไทยทิป1กระปุกนะ
1: จ้ะ
0: ไทยแคลพัด2กระปุกไทยทิป1กระปุกทั้งหมด800บาทครับ
2: อืม
0: เอาสวัสดีครับ
2: เดี๋ยวส่งไปให้
0: ครับโอ้โหมาพอดีตอนเบรกพอดีนะ
2: อ
0: ื
2: มอืม
0: โอ้เรานี่ไม่ปล่อยเวลาให้ว่างไป
2: ครับเป็นเงินเป็นทองกับเวลาน่ะอืม
0: อ่ะนี่เขาจับได้แล้วนะสองออกหมายจับไม่เฉยนะ
2: สองคนร้าย
0: ที่รอบวางระเบิดคาร์บอมหน้าสภ.ตันหยงอ่ะจำได้ไหม
2: ที่ว่ารถปล่อยไปชน
0: เ
2: นี่ยน
0: ะปล่อยรถไหลมาโป๊ะบึ้มความคืบหน้าคนร้ายระวางที่วางระเบิดคาร์บอมหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงหลังเก่าเนี่ย
2: ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่4ตำบลอะไรนะ
0: กะลุวอนเหรออ
2: ำเภอเมืองนราธิวาสเนี่ย
0: ตั้งแต่วันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมา
2: ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บเป็น1นายเนี่ย
0: จ่าในสิทธิ์ตำรวจอภิสิทธิ์อนุชาติอายุ38ปีครับ
2: ผอ.บ.หมู่ตันหยงนี่แหละ
0: ตำแหน่งแกจริงๆเนี่ยอ่านเต็มๆนะผู้บังคับหมู่ป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรตันหยงเน
2: ี่ยรถยนต์กระบะ1คันเนี่ย
0: ทรัพย์สินทางราชการได้รับความเสียหายอีกเยอะเลยนะครับล่าสุดครับ
2: เขาได้รวบรวมพยานหลักฐานแล้ว
0: ทำการสืบสวนสอบสวนเจ้าหน้าที่ออกหมายจับกลุ่มผู้ก่อเหตุจำนวน2คนนะ
2: จากพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิดและรถยนต์รถเก๋งเนี่ยนะ
0: มีชิ้นที่คนร้ายใช้ประกอบระเบิดนะครับ
2: โดยคนร้าย2คนเนี่ย
0: เจ้าหน้าที่ออกหมายจับในคดีนี้ก็คือ1นาย
2: อาม
0: ินครับ
2: อัดมิน
0: อายุ35ปี
2: จากประวัติพบว่าม
0: ีหมายจับ2หมายนะ
2: แล้วก็คือ1
0: หมายจับแรกนี่คือร่วมกันก่อเหตุ
2: ใช้อาวุธสงคราม
0: ยิงแล้วก็คว้างระเบิดคาร์บอมที่ว่าการอำเภอสุไหงโกลก
2: แล้วก็2
0: อันนี้หมายจับที่2ก็ก่อเหตุปล้นรถยนต์แล้วก็ลอบยิงวางระเบิดปล้นร้านทองเยาวราชกรุงเทพสาขาบิ๊กซีสุไหงโกลกครับ
2: อ๋อนี่2หมายจับเลยนะ
0: อัชมินเนี่ยนะ
2: และ
0: ก็อีกคน
2: คนนึงอีกคนนึง
0: อับดุลลาฮูมซึ่งมีหมายจับ2หมายเช่นกัน
2: 2หมายเหมือนกันเนี่ย
0: หมาย1รอบก่อเหตุยิงนายมารอสปีฮายีซือแมที่บริเวณบ้านฮูมอลอนมัสนะครับ
2: ที่6ตำบลเจ๊เหเนี่ยนะ
0: อำเภอตากใบโน
2: ่
0: น
2: นราธิวาสแล้วก็2
0: หมายที่2นี่ก่อเหตุวางระเบิดแสวงเครื่องประกอบในรถยนต
2: ์บริเวณบ้านพักของนายอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสด้วย
0: นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยอีก2รายได้แก่นายอาริยะโดยเจ้าหน้าที่เชิญตัวเข้าศูนย์ซักถามของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ
2: จังหวัดนราธิวาสและอีกคนนึงอ่ะ
0: ชื่อนายฮาฟีซีเนี่ยเชิญตัวเข้าศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารผ่านที่46
2: จังหวัดนราธิวาสดำเนินการ
0: กรรมวิธีซักถามตามกระบวนการของกฎหมายครับ
2: นั่นสิก็ความไม่สงบนี
0: ่ผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะเขาบอกว่านักวิชาการหลายคนเลยนะนักคุ้มครองทั้งหลายอ่ะบอกแหมเราเนี่ยเป็นคนไทยรับไม่น่าไปฆ่าไล่ล่าเขาหรอกเนี่ยแต่เราอยู่ของเราเฉยๆนะไม่ได้ไปโจมตีไม่ได้ลาดตะเวนอะไรนะอยู่ก็โรงพักแท้ๆเนี่ย
2: นาน
0: มันก็ฆ่าเราได้ก็ไม่เห็นมีใครมาพูดบ้างอะ
2: ร้อยเขาฆ่าเราอย่างเดียวสิ
0: ออกไปพูดบ้างสิเอ้ยมึงไปฆ่าเขาทำไมแล้วเขาอยู่ของเขาเฉยๆนะ
2: ไปเสนอหน้าพูดก็มาหน่อยสิล่ะ
0: เสนอหน้าไปหน่อยยื่นมาเลยว่าโผล่หน้ามาเลยกับผมนายประทีปแย้มควรขอยืนยันว่าพวกผมไปทำร้ายตำรวจจริงครับอะไรก็ว่าไปเด็กเพราะว่าต้องการให้ตำรวจไปจากพื้นที่อะไรเงี้ย
2: มันไม่ได้บ้านต้องมีคือมีแปรนะ
0: อาจารย์อะไรนะอาจารย์ที่เป็นผู้นำทางศาสนามุสลิมท่านออกมาบอกว่าไปเอาได้ไงพื้นดินแผ่นดินเป็นแผ่นดินในหลวงมึงแน่จริงมึงเอาโฉนดคุดแดงมาที่มึงบอกเป็นมึงอ่ะนี่ขนาดมุสลิมด้วยกันแล้วครับท่านเป็นผู้นำศาสนาที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการ
2: มีจิตวิญญาณ
0: เขารู้จริงอ่ะไม่ใช่รู้แบบจอมปลอมนะ
2: สอนกันมาตั้งแต่เด็กกันละ
0: ครับ
2: หวังกันมาไม่ดี
0: เดี๋ยวผมโทรกลับนะ1941เดี๋ยวผมโทรกลับนะครับจากที่ไหนเอ่ย
1: หนูเองลุงช้างโทรกลับมาเบอร์หนูละกันอันนี้เป็นเบอร์ของลูกชาย
0: อ๋อได้สตูลนะ
1: จ้า
0: ลองทักทายคนลพบุรีหน่อยเป็นสตูลหน่อยเป็นภาษาใต้ตอนนี้ออกนครศรีธรรมราชด้วยพังงาด้วยพูดไปแรงใต้พื้น
1: แรงใต้พังงาสตูลภูเก็ตนครสุดไปลพบุรี
0: หนูชื่อ ไม่บอกชื่อซะแล้ว
1: ก็หนูนัชชาไงคะลูก
0: ก็รู้แล้วก็บอกให้คนฟังเขารู้ให้บอกคนฟังเขารู
1: ้ไม่อันนี้ลูกออกอากาศอยู่
0: กำลังออกอากาศอยู่เลยกำลังอายอยู่เลยเนี่ยนี่ดีเจจากสตูนะเนี่ย
2: สวัสดี
0: เดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวโทรกลับนะ
1: จ้าสวัสดีจ้า
0: สลามอะลัยกุม
1: วะอะลัยกุมุสลามค่ะ
2: สาวใต้อะ
0: สาวใต้อยู่สตูลสถานีตำรวจภูธรภาคเก้าสตูลเนี่ย
2: อ๋อ
0: ครับผม
2: สตูลนี่เป็นหนี้ดิ
0: หนี้เป็นสินเขาเพราะว่า
2: ติดตังเ
0: ขารอเราอยู่พี่น้องสตูลโดยเฉพาะกวนกันหลงนะ
2: อ๋อ
0: เดี๋ยวเราจะไปสมัครเป็นนายกใหม
2: ่เอากันเลยแก
0: นายกตำบลควนกันหลงก็ถูกจับไปแล้วนะครับมีข่าวเศร้าฮะสาวแม่ลูกอ่อนวัย20ครับ
2: สาวคนนี้เป็นยังไง
0: ขี่รถจักรยานดองแดงผ่าสายฝนเข้ามา
2: หลังจากนั้น
0: ไปชนท้ายรถพ่วงจอดอยู่ข้างถนนครับ
2: แล้วหลังจากนั้น
0: เธอเสียชีวิตคาที่ครับ
2: อู้น่าสงสารเน
0: า
2: ะ
0: ครับที่ดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ครับ
2: พนักงานสอบสวนสภ.ดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่นะ
0: ครับได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถบรรทุกพ่วง
2: ซึ่งจอดอยู่บริเวณถนนสายเชียงใหม่จอมทองนู่นน่ะ
0: ครับที่อำเภอดอยหล่อมีผู้หญิงเสียชีวิต1ราย
2: ก็ไปสำรวจตรวจสอบกันที่เกิดเหตุเนี่ย
0: ครับ
2: กู้ภัยก็ไป
0: ที่เกิดเหตุเพราะรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถบรรทุกพ่วงค้าอยู่แล้วนะมีศพผู้เสียชีวิตก็คือ
2: ใครอ่ะ
0: นางสามฟานนะอายุ20ปีเป็นชาวอำเภอดอยหล่อ
2: เป็นยังไง
0: เป็นที่เศร้าสลดเพราะว่าผู้เสียชีวิตมีลูกน้อยอายุเพียงขวบเศษเท่านั้นเองครับ
2: ขวบกว่าเนี่ยนะ
0: สาเหตุเบื้องต้นเพราะว่านางสาวฟานเนี่ยนะ
2: เป็นยังไง
0: ขี่รถท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาประกอบกับเป็นที่มืดด้วย
2: อ๋อมืดเท่านั้นแหละ
0: ทำให้ขี่รถจักรยานยนต์พุ่งชนท้ายรถบรรทุกพ่วงที่จอดอยู่ข้างทางอย่างแรง
2: ทำให้เธอเสียชีวิตดังกล่าวเนี่ยนะ
0: ครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะ
2: ฝนก็ไม่น่าตกเลยเน
0: า
2: ะ
0: น้องก็ไม่น่าขี่ไปเลยเน
2: า
0: ะ
2: น่าสงสารเนี่ยลูกกำพร้าเลยเนี่ย
0: ครับผมนี่ฟังให้ดีนะลูกกำพร้าเนี่ย
2: เป็นไง
0: ไม่ใช่ลูกถือมีดถือพาเนี่ยลูกไม่มีพ่อไม่มีแม่
2: คือแม่ตายแล้วนี
0: ่
2: เรียกลูกกำพร้าเนี่ย
0: ครับดูแลสุขภาพร่างกายด้วยไบโอดีดูแลไตด้วยโปรมิกออยดูแลสายตาด้วยยาย่าบิงและ
2: ใช่
0: จะเป็นดีแคร์ก็ได้เป็นเบาหวานพบแพทย์พบหมอซะนะเอายาโรงพยาบาลมากินแล้วก็รับประทาน
2: มาละกินนกของเรานะ
0: ครับ
2: รับประทานตามกันไป
0: ถ้าใครกระดูกกรอบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีกรอบแต่มันไม่ได้ปวดแม่มันน่ารำคาญมันกรุบกรับกรุบกรับเนี่ย
2: น้ำมันงาดำสกัดเย็นไงเรา
0: เพราะว่าน้ำมันไข่ข้นเนี่ยนะไข่ข้อเรามันแห้งมันเสื่อมแล้วก็เติมด้วย
2: แต่น้ำมันงาดำสกัดเย็นนี่แหละ
0: ก่อนนอน2เม็ดนะแต่ถ้ามันปวดล่ะมันปวดก็กินไทยแคลพัดสิ
2: อันนี้ต้องไทยแคลพัดเลย
0: ครับผ
2: ม
0: ถ้ามันปวดเมื่อร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงก็ไทยทิปโอสด
2: ถูกต้อง
0: ครับ
2: มี2สูตรนี่แหละ
0: ถ้ามันเป็นก้าวเป็นรูมาตอยกินสูตรดั้งเดิ
2: ม
0: ไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4 5ตำบลนี่ก็
2: รับประทานไซเลียมจอย
0: เป็นแคปซูลนะหรือจะเป็นเรื่องของ
2: แบบผงเนี่ยนะ
0: ชงน้ำดื่มก็จอยมิกฟูด
2: จอยมิกฟูดนะ
0: 350บาทซื้อ2แถม1ครับราคาเดียวกันเลยกับ
2: ทางด้านของ
0: ไอ้ฮาว
2: ฮาวไง
0: เมื่อกี้มาจากพิจิตรจากพิจิตรเอาไอ้ฮาว2กล่องเนี่ย ได้เดี๋ยวส่งให้นะ
2: ให้นะ
0: แต่น่าจะหลายวันหน่อยอ่ะนะครับเพราะมันหยุดหลายวันเหลือเกินนะครับส่วนใครที่ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆเดี๋ยวฉี่ฉี่รถหัวนี่โป้เท้าเนี่ยนะ
2: อ
0: ัน
2: นี้ให้รับประทานโฟกัสนะ
0: คือมันฉี่ได้นิดเดียวมันไม่ได้ฉี่เยอะแต่ฉี่เยอะนี่ไม่โรคไตก็เบาหวานสองอย่าง
2: ประมาณนั้น
0: แต่นี่มันฉี่หน่อยเดียวอ่ะแมะเข้าไปอย่างเงี้ยนะ
2: รับประทานโฟกัสกันไป
0: ใครที่เลี้ยงน้องแมวน้องหมาน ะครับมันมีเป็นแผลไปหาหมอรักษาก็ไม่หายตัวเล็กตัวใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวเพชรดีแคร์พ่นเข้าไป
2: นาน
0: อันนี้ไม่มีวางขายนะมีร้านเจ๊หมูป่าโมกขายอยู่ร้านเดียว
2: ไปซื้อได
0: ้นอกนั้นยังไม่มีครับวันนี้4โมงเย็นก็เจอกัน
2: ที่ตลาดนัดนูนนะดอนพุธนูนนะ
0: คลาพบกับทีมงานของเราได้
2: สัญจรอยู่ที่นั่นนะ
0: ฝนไม่ตกนกไม่ร้อง
2: จะแล้มก็ไม่ปวดท้องก็ไปซื้อไปอุดหนุนกัน
0: เดี๋ยวไปเจอกันนะขออนุญาตคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะ
2: เดี๋ยวฟังกันต่อ
0: เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะกลับมาอีก1ชั่วโมงครับ
3: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผล
7: ดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ผมมารวยทีวี
4: ใช่
5: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
9: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
3: 0812901691081-290-1691
10: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
11: ผมชื่อร้อยตีทันกาบทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูรวงเนตรคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
12: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
0: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
13: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
10: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์
14: เพลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จะทะลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
15: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
16: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
15: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
16: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแบด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนแฟนแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชาชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ083-8686 083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
17: ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
18: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
19: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะเลขากกต.ตรวจหน่วยเลือกตั้ง101ย้ำพร้อม 100% ชวนประชาชนกว่า1ล้านคนออกมาใช้สิทธิ์สักครู่มาติดตามค่ะ
20: เทพไทยเหรอปากสะอาด
21: แม่เทพไทยปากสะอาด
22: เทพไทยปากสะอาด
23: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
21: เทพไทยปากสะอาดจริง
24: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
21: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
25: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่นกแท้ต้องแรงยิ่งฟ้าดื่มแรงเรื่องนกแท
2: ้เลขากกต.ตรวจหน่วยเลือกตั้ง101ย้ำพร้อม 100% ชวนผู้มีสิทธิ์กว่า1ล้านคนออกมาใช้สิทธิ์คาดรู้ผลไม่เป็นทางการไม่เกิน22นาฬิกาด้านผู้ว่าราชการ101ใช้สิทธิ์ตั้งแต่เช้าย้ำใช้เวลาไม่ถึง1นาทีคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของการเปิดหน่วยเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด101โดยยืนยันว่าจัดการเลือกตั้งมีความพร้อม 100% โดยภาพรวมการเปิดหน่วยเลือกตั้งทั้ง 2,539 หน่วยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยยังไม่พบเหตุผิดปกติพร้อมเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์กว่า 1,45,902 คนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.และตั้งเป้ามีผู้มาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่า 65% นอกจากนี้ระบุว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีบัตรเลือกตั้งเพียงประเภทเดียวจึงเชื่อว่าจะช่วยให้การนับคะแนนเป็นไปอย่างรวดเร็วลดความผิดพลาดและคาดว่าจะสามารถรายงานผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการได้ไม่เกินเวลา 22:00 น.ส่วนการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งขณะนี้มีเรื่องร้องเรียนเพียง1เรื่องซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการหาเสียงและอยู่ระหว่างการไต่สวนของสำนักงานกกต.ทางด้านนางสาวพันวิภาสังกทิพย์ผู้อำนวยการสำนักงานกกต.

ต่อไปทั้งนี้อินฟานติโนได้พัฒนาความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับทรัมป์ระหว่างศึกฟุตบอลโลก2026โดยประธานฟีฟ่าที่เกิดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์พยายามเอาใจผู้นำสหรัฐแบบออกหน้าออกตาและหลายๆเรื่องซึ่งหนึ่งในนั้นรวมถึงการมอบรางวัลสันติภาพที่ฟีฟ่าจัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกให้กับทรัมป์เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วส่วนสเตฟานอสซิซิปัสนักขวดหนุ่มฝีมือดีจากกรีซได้ยุติการรอคอยโทรฟี่แชมป์มาอย่างยาวนาน16เดือนด้วยการเอาชนะราฟาเอลคอริยองคู่แข่งชาวเบลเยียมในรอบชิงชนะเลิศศึกชนิด ATP ทัวร์ระดับ250คะแนนรายการสวิสโอเพ่นที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยอดีตมือ3ของโลกจากกรีซซึ่งผ่านเข้าชิงแชมป์ระดับแกรนด์สแลม2สมัย

0: มใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นออนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมดิซินฟาร์มาจำกัด
4: ไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
5: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ

0: ตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปGGCAP New Light สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสีดวงตะวันหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
4: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
5: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ

สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

0: ธารณะ
1: ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินสำหรับวันนี้นะคะเป็นวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569ดิฉันสุภาพรแสนสุขพูดคุยกับคุณผู้ฟังค่ะรัฐบาลนะคะขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยในช่วงเช้าค่ะเวลา 7:00 น.ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์และสามเณรจำนวน175รูปที่บริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครในส่วนภูมิภาคค่ะสามารถไปร่วมได้ที่ศาลากลางจังหวัดหรือวัดใกล้บ้านต่างประเทศที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลค่ะสำหรับเวลา 8:00 นะคะมีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินที่บริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครในส่วนภูมิภาคเช่นเดียวกันค่ะก็จะจัดขึ้นที่สถานที่ตั้งของหน่วยงานทั้งนี้นะคะภาคเอกชนและประชาชนสามารถที่จะร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลังของแผ่นดินได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนที่เว็บไซต์ www.ocsc.go.th ค่ะในช่วงเวลา 17:30 นะคะขอเชิญร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มที่บริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครในส่วนภูมิภาคก็จัดขึ้นที่ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับในต่างประเทศค่ะจัดขึ้นที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลค่ะในช่วงเวลา 19:29 นะคะขอเชิญร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลที่บริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครเช่นกันนะคะส่วนภูมิภาคที่ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับต่างประเทศก็จัดที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลค่ะตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ก็ขอเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะในส่วนของกระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่าเองก็ได้มีการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาร่วมในกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569นะคะโดยจัดให้มีบริการเรือข้ามฟากจากฝั่งธนบุรีมาฝั่งพระนครใน3เส้นทางด้วยกันค่ะรับประชาชนที่ท่าเรือวัดอรุณและท่าเรือวัดระฆังนำส่งที่ท่าเรือท่าช้างโดยจะให้บริการนะคะในวันที่28กรกฎาคมตั้งแต่เวลา 6:30 นาทีเป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จภารกิจนั่นเองค่ะมาดูในส่วนของกองทัพบกกันบ้างนะคะโดยในวันจันทร์ที่27กรกฎาคมนี้ในส่วนของกองทัพบกเองก็มีการกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมเช่นเดียวกันค่ะตั้งแต่เวลา 8:00 นเป็นต้นไปนะคะที่กองบัญชาการกองทัพบกเบื้องต้นมีท่านผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานค่ะสำหรับกิจกรรมที่สำคัญประกอบไปด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน75รูปถวายเป็นพระราชกุศลพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคลและการถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพิธีไถ่ชีวิตกระบือถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีมอบบัตรประจำตัวสัตว์กิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลและการจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจระหว่างวันที่1ถึง31กรกฎาคมนี้ค่ะ คุณผู้ฟังคะคณะรัฐมนตรีนะคะล่าสุดเนี่ยได้เห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นวันแม่แห่งชาติโดยให้เป็นวันหยุดราชการต่อไปค่ะอันเนื่องมาจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568ยังความเศร้าสลดอย่างยิ่งใหญ่มาสู่ประสบนิกรชาวไทยและด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต่อประเทศชาติและประชาชนเสมอมาปวงชนชาวไทยทั้งปวงจึงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและตระหนักถึงวันที่12สิงหาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจึงเห็นสมควรกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการประจำปีนั่นเองค่ะและก่อนที่จะพักช่วงแรกนะคะเราไปแจ้งเตือนอาการโรคหัวใจที่ไม่ควรมองข้ามกันบ้างนะคะสำหรับโรคหัวใจเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆของคนไทยเลยค่ะและที่น่ากังวล นั่นก็คืออาการเตือนในระยะแรกซึ่งอาจจะดูเหมือนไม่รุนแรงนะคะหรือเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวจนหลายคนเนี่ยละเลยแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวก็หายเองแหละนะคะสำหรับท่านใดที่รับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะหรือว่าคนใกล้ตัวมีอาการเหล่านี้ค่ะก็ควรที่จะสังเกตและรีบปรึกษาแพทย์เลยนะคะ10อาการเตือนโรคหัวใจมีอะไรบ้างก็จะมีคลื่นไส้อาเจียนอาหารไม่ย่อยหรือปวดท้องผิดปกติปวดคอปวดกรามหูหรือไหล่โดยเฉพาะด้านซ้ายภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศในผู้ชายมีอาการเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงผิดปกติเวียนศีรษะหายใจลำบากนอนราบไม่ได้ขาบวมเท้าบวมหรือปวดขาจากภาวะน้ำข้างอาการคล้ายไข้หวัดนะคะเหงื่อออกมากไอเรื้อรังนอนไม่หลับกระวนกระวายโดยไม่ทราบสาเหตุใจสั่นหัวใจเต้นเร็วแน่นหน้าอกหน้ามืดหรือเป็นลมค่ะผู้สูงอายุมีอาการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นเหนื่อยง่ายสับสนลืมง่ายหรือไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอย่ารอให้มีอาการหนักหากพบว่ามีอาการเจ็บหน้าอกเจ็บแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกเหงื่อออกมากหน้ามืดหรือหมดสติควรที่จะรีบไปพบแพทย์นะคะหรือโทรขอความช่วยเหลือฉุกเฉินทันทีเพราะทุกนาทีมีความสำคัญเริ่มดูแลหัวใจนะคะได้ตั้งแต่วันนี้เลยค่ะนั่นก็คือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ลดหวานมันเค็มออกกำลังกายสม่ำเสมองดสูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปควบคุมน้ำหนักความดันโลหิตน้ำตาลและไขมันในเลือดนะคะและที่สำคัญพักผ่อนให้เพียงพอลดความเครียดตรวจสุขภาพประจำปีโดยเฉพาะผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงหรือมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหัวใจนั่นเองค่ะหัวใจมีเพียงดวงเดียวอย่ามองข้ามสัญญาณเตือนเล็กๆนะคะเพราะว่าการสังเกตอาการและการเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงทีเนี่ยจะช่วยป้องกันภาวะรุนแรงแล้วก็ช่วยรักษาชีวิตของคุณและคนที่คุณรักได้ค่ะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันนะคะแล้วกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงที่2ของรายการค่ะ

0: รู้ไหมคะพยาธิใบไม้ตับเป็นภัยเงียบที่อาจนำไปสู่มะเร็งท่อน้ำดีได้หากปล่อยไว้โดยไม่รู้ตัวพยาธิจะอาศัยอยู่ในท่อน้ำดีภายในตับและสามารถอยู่ได้นานหลายปีทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังสาเหตุสำคัญคือการกินปลาน้ำจืดดิบหรือปรุงไม่สุกเช่นก้อยปลาลาบปลาและปลาส้มวงจรชีวิตของพยาธิใบไม้ตับเริ่มต้นในหอยน้ำจืดจากนั้นก็ย้ายไปที่ปลาและสุดท้ายก็เข้าสู่ร่างกายมนุษย์เมื่อบริโภคปลาดิบผู้ติดเชื้อหลายคนไม่มีอาการแต่บางรายอาจท้องอืดเบื่ออาหารหรือปวดชายโครงขวาการตรวจอุจจาระสามารถช่วยตรวจหาไข่พยาธิและสามารถรักษาได้ด้วยยาตามที่แพทย์แนะนำป้องกันได้ง่ายเพียงกินปลาที่ปรุงสุกเลี่ยงอาหารหมักดองงดเหล้าและไม่สูบบุหรี่หากสงสัยว่าติดพยาธิใบไม้ตับรีบเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลเพราะการป้องกันวันนี้คือการลดความเสี่ยงมะเร็งในอนาคตค่ะ
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะคุณผู้ฟังรับฟังรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินค่ะไปพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับการแถลงนโยบายปฏิรูปโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าลดภาระค่าครองชีพสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกกลุ่มกันบ้างนะคะโดยเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาทางด้านของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ไปเป็นประธานการแถลงข่าวเกี่ยวกับการปฏิรูปโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าภาคครัวเรือนปี2569ถึงปี2573ค่ะเพื่อที่จะยกระดับความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการไฟฟ้าและบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยมีทางด้านของนายดิชวัฒน์จันอีผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงและนายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการ PEA หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมแถลงข่าวนะคะที่สำนักงานใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั่นเองค่ะโดยทางด้านของกระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานกำกับดูแล MEA และ PEA ได้มอบหมายให้ทั้งสองหน่วยงานจัดทำโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ซึ่งเห็นชอบแนวทางการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศนะคะปี2569ถึง2573และมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือสำนักงานกกพ.พิจารณาดำเนินการในประเด็นเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับค่าไฟฟ้าภาคครัวเรือนนั่นเองค่ะมาตรการสำคัญประกอบด้วยการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับการใช้ไฟฟ้าจำนวน200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยตามมติคณะรัฐมนตรีโดยอัตราดังกล่าวนะคะจะใช้เฉพาะการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกเท่านั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีการทบทวนนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านนะคะที่เป็นบ้านอยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพการอยู่อาศัยของประชาชนในปัจจุบันโดยพิจารณาความเป็นไปได้ในการขยายสิทธิ์ให้ครอบคลุมกิจการให้เช่าพักอาศัยอย่างเช่นบ้านเช่าหอพักและอพาร์ตเมนต์ค่ะที่มีลักษณะเป็นที่อยู่อาศัยรวมถึงผู้มีทะเบียนบ้านชั่วคราวนะคะซึ่งใช้ไฟฟ้าผ่านมิเตอร์ชั่วคราวสำหรับที่อยู่อาศัยและเป็นประชาชนกลุ่มเปราะบางเพื่อให้มีโอกาสได้รับอัตราค่าไฟฟ้าในระดับเดียวกันกับบ้านอยู่อาศัยนั่นเองค่ะทั้งนี้ทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะปัจจุบันสำนักงานกกพ.ก็อยู่ระหว่างหารือร่วมกับ MEA และ PEA นะคะเพื่อที่จะกำหนดรายละเอียดและดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวต่อไปด้วยนะคะ MEA เองก็พร้อมที่จะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยอย่างเต็มที่โดยเตรียมความพร้อมด้านระบบงานบุคลากรและการให้บริการเพื่อดำเนินการตามแนวทางที่ได้รับมอบหมายพร้อมกับอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการให้ได้รับบริการด้านพลังงานไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพเป็นธรรมและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงนั่นเองค่ะนอกจากนี้ MEA ยังมีความพร้อมให้บริการด้านSolar Rooftop นะคะแบบครบวงจรผ่าน MEA Solar One Stop Service เพื่อให้คำปรึกษาแล้วก็คำแนะนำแก่ประชาชนในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาให้ สามารถให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงพลังงานสะอาดได้ง่ายแล้วก็สะดวกยิ่งขึ้นพร้อมกับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะในการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในระยะยาวตามนโยบายมหาดไทยทำทันทีแอคชั่น 5+ นั่นเองค่ะMEA พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะช่วยลดภาระค่าครองชีพยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาบริการด้านพลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพเป็นธรรมและยั่งยืนค่ะต่อกันที่การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดากันบ้างนะคะซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสนองพระราชสวนีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยจะจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้นะคะจัดที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมุ่งสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมโดยเปิดโอกาสให้กับเยาวชนทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือกและฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นจากผู้เชี่ยวชาญค่ะมาร่วมถ่ายทอดศิลปะอันวิจิตรนั่นเองค่ะสำหรับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาในปี2569นี้นะคะถือว่าเป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ด้วยยอดน้องๆเยาวชนที่เข้าร่วมคัดเลือกสูงสุดเป็นประวัติการถึง 1,135 คนค่ะซึ่งเพิ่มสูงขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมาเลยนะคะนั่นก็จะสะท้อนให้เห็นว่าความสนใจของเยาวชนรุ่นใหม่ต่อศิลปะการแสดงโขนซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาตินั่นเองค่ะโดยเมื่อวันเสาร์ที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาก็ในช่วงต้นเดือนนะคะได้มีพิธีเปิดการคัดเลือกนักแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพโดยมีทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมเกียรติภูมิพักอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นประธานในพิธีซึ่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นะคะมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการจัดแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นด้านสถานที่บุคลากรผู้เชี่ยวชาญและการพัฒนาศักยภาพเยาวชนเพื่อร่วมขับเคลื่อนการอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติให้คงอยู่สืบไปวันนี้ค่ะทางรายการได้มีเสียงบรรยากาศนะคะของน้องๆเยาวชนลูกหลานของเราค่ะที่ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการคัดเลือกนักแสดงโขนไปรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
2: การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพยังคงสร้างความประทับใจให้ผู้ชมมาอย่างต่อเนื่องในทุกปีและในปีนี้กับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาก็ได้รับความสนใจจากนักแสดงรุ่นใหม่ผู้เปี่ยมด้วยความสามารถเดินทางมาร่วมคัดเลือกเพื่อเป็นนักแสดงหลักในการแสดงโขนครั้งนี
3: ้ตั้งแต่มาปีแรกค่ะเราก็จริงจังมากขึ้นเรื่อยๆปีแรกเราอาจจะมีผิดมีพลาดไปบ้างนะคะแล้วก็นำตรงนั้นนะคะมาพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะคะก็อาจจะสร้างความกดดันค่ะแต่มันก็ทำให้เราผลักดันตัวเองขึ้นมาได้ค่ะ
4: ดูตั้งแต่ตอนเด็กๆค่ะแล้วก็คิดว่าวันนึงอยากได้รับการคัดเลือกแบบพี่ๆบ้างทำไมพี่ๆแบบเก่งจังแล้วก็สวยแล้วก็งดงามมากค่ะ
5: สำหรับหนูก็คือการที่ฝึกซ้อมแล้วก็ถามคนรอบตัวว่ามีการคัดเลือกในรูปแบบไหนคัดเลือกยังไงแล้วก็พยายามสู้แล้วก็ขยันขันแข็งค่ะเพราะว่าเราก็อยากจะเล่นขนพระราชทานเหมือนกันเพราะเราชอบ
2: ด้วยยอดนักแสดงรุ่นใหม่ที่เข้ารับคัดเลือกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในปีนี้มีเยาวชนเข้าร่วมคัดเลือกมากที่สุดเป็นประวัติการถึง 1,135 คนสะท้อนให้เห็นว่าศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ฝึกฝนและภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
6: เบื้องหลังความยิ่งใหญ่ของการแสดงมิใช่เพียงความงดงามบนเวทีหากแต่เป็นผลจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนของชาติควบคู่กับการอนุรักษ์งานช่างศิลป์ไทยอันประณีตให้กลับมามีชีวิตและเปล่งประกายอีกครั้งผ่านการดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจนก่อให้เกิดเวทีแห่งการเรียนรู้การถ่ายทอดองค์ความรู้และการสร้างศิลปินรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง
5: ดิฉันดีใจมากเลยค่ะที่โขน
7: ยังไม่สูญหายไปอยากจะขอบคุณมากๆที่พระพันปีทรงให้โขนเนี่ยกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งทำให้เรามีสีสันประจำปีเรายังมีงานที่ยิ่งใหญ่ของประเทศเราอีกด้วย
4: ถ้าเกิดว่าไม่มีพระองค์ท่านนะคะก็คิดว่าโขนก็คงไม่มีถึงทุกวันนี้ค่ะพระสมเด็จท่านมีความเมตตาแล้วก็มองเห็นถึงโขนไทยค่ะที่อยากจะให้พัฒนาต่อไปในอนาคตค่ะ
2: มาร่วมกันอนุรักษ์สนับสนุนและส่งต่อโขนให้คงอยู่คู่สังคมไทยเพื่อให้ศิลปะการแสดงอันทรงคุณค่านี้ยังคงเปล่งประกายสู่คนรุ่นต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินแล้วนะคะรัฐบาลเตรียมที่จะทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569โดยจะไม่นำมาใช้เป็นเกณฑ์ตัดสิทธิ์อย่างเช่นรถยนต์อายุเกิน20ปีรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีรถจักรยานยนต์2คันถ้าคันใดคันหนึ่งยังอยู่ระหว่างผ่อนรถพังไม่ได้ต่อทะเบียนก็ให้แจ้งกรมการขนส่งทางบกขายรถแล้วแต่ยังไม่โอนนำหลักฐานการขายไปแจ้งที่ขนส่งไม่มีหลักฐานใช้บันทึกถ้อยคำได้ค่ะถูกสวมสิทธิ์ซื้อรถแจ้งขนส่งเพื่อบันทึกข้อมูลด่วนนะคะนักศึกษานอกระบบแต่จะพิจารณาเกณฑ์รายได้หรือทรัพย์สินอื่นร่วมด้วยนั่นเองค่ะช่องทางการยืนยันทบทวนสิทธิ์นะคะนั่นก็คือช่องทางแรกแอปพลิเคชันเป่าตังทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วนะคะช่องทางที่2หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารรัฐนั่นก็คือมีกรุงไทยออมสินธกส.ทอส.อิสลามค่ะและช่องทางสุดท้ายยื่นอุทธรณ์ได้จนถึงวันที่20กันยายน2569นะคะจากเดิม31กรกฎาคมนี้เอ๊ยยังไม่ใช่ช่องทางสุดท้ายยังมีอีก1ช่องทางค่ะนั่นก็คือช่องทางที่4 One Stop Service ทุกอำเภอนะคะทางนี้ทางนั้นก็ต้องรอการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรีอีกครั้งนั่นเองค่ะปิดท้ายกันที่สำนักพระราชวังก็ขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะคะเนื่องจากจะมีพระราชพิธีและพิธีที่กำหนดจัดขึ้นในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันที่18กรกฎาคมค่ะวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมทั้งวันนะคะเข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.แต่งดเข้าชมพระอุโบสถเข้าถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดรได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.เข้าออกทางประตูสวัสดิโสภานั่นเองค่ะงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและงดเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาตลอดทั้งวันค่ะวันที่29กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569ปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมทั้งวันนะคะแล้วก็เข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.แต่งดเข้าชมพระอุโบสถทางเข้าออกทางประตูสวัสดิโสภาค่ะงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและงดเข้าถวายสักการะพระประศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาตลอดทั้งวันค่ะก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่เพจ Facebook พระลานได้ค่ะก็จะมีรายละเอียดนะคะกำหนดการต่างๆก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะคะและสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะคะรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูรู้คุณแผ่นดินสวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะพุทธศาสนิกชนพร้อมใจทำบุญตักบาตรฉลองพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของไทยสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบงค์ให้วูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
6: เช้าวันนี้ณลานโพวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนายไกรสอนวิสิทธิ์วงศ์ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีนายพิพัฒน์รัชกิจประการและอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนพร้อมใจทำบุญตักบาตรฉลองพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของไทยพร้อมด้วยคณะสงฆ์และสามเณรกว่า99รูปร่วมอนุโมทนารับบิณฑบาตสำหรับการตักบาตรในครั้งนี้เป็นไปตามกิจกรรมตักบาตรเช้าวันอาทิตย์และในครั้งนี้นับเป็นโอกาสพิเศษหลังจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมอย่างเป็นทางการซึ่งสอดคล้องกับสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569จากนั้นช่วงบ่ายวันนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชการขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมณลานโพวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและในช่วงเย็นจะมีการจัดการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและแสงสีสื่อผสมบูชาพระบรมธาตุเจดีย์สุดตระการตาณลานหน้าพระวิหารหลวงวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารติดตามทิศทางข่าวสัปดาห์หน้ากับคุณถิตารีสายสว่างค่ะ
7: วันจันทร์ที่27กรกฎาคมนี้10นาฬิกานายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีต้องติดตามเรื่องของผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งนายกสั่งเอาทุกคนเป็นตัวตั้งกระทรวงการคลังเตรียมนำการทบทวนเงื่อนไขโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าประชุมครม.ปรับเงื่อนไขไม่ตัดสิทธิผู้ครอบครองรถเก่าโอนลอยถูกสวมชื่อติดตามความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบทุจริตข้าราชการท้องถิ่นผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยืนยันว่าจันทร์ที่27กรกฎาคมนี้มีความชัดเจนว่าจะดำเนินคดีอาญากับข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการคดีทุจริตเพิ่มหรือไม่หากไม่มีการดำเนินการเพิ่มเติมก็จะต้องรายงานข้อมูลต่อคณะกรรมการปปช.ให้รับทราบเพื่อรอการไต่สวนพิจารณาสั่งการเพิ่มเติมตามอำนาจดูแลของคณะกรรมการไต่สวนพิเศษของปปช.สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกเชื่อมข้อมูลใบสั่งจราจรค้างชำระจะไม่ได้ป้ายวงกลมแม้จ่ายภาษีรถแล้วดีเดย์บังคับใช้วันแรก1สิงหาคมนี้และตั้งแต่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดขบวนรถพิเศษที่5

0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
2: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
3: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
4: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
5: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับเสียงร้องของแสนสุขแดนดำเนินกับเพลงที่ชื่อว่าน้ำตาหล่นที่โคราชนะครับเป็นเพลงที่ฝ่ายหญิงทำให้ฝ่ายชายอกหักเนาะส่งมอบให้ญาติพี่น้องญาติที่รักและเคารพทุกท่านแสนสุขแดนดำเนินน้ำตาหล่นที่โคราชสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะมาคบกับมิตรรักรายการญาติเพียงญาติยาบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลฐานบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นขอให้ท่านมีความสุขมากมีความสุขเยอะๆนะครับบอกวันพระใหญ่ๆในพุทธศาสนามี3วันด้วยกันคือวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาและก็วันอาสาฬหบูชานะครับวันวิสาขบูชานี่คือวันที่มีครบทุกอย่างที่พระพุทธเจ้านะวัฒนธรรมประเพณีและก็สืบทอดพระพุทธศาสนานะครับทุกท่านเลยหลายท่านก็ไปทำบุญมาแล้วนะครับได้บุญสุนทานแล้วก็หลายท่านไม่มีโอกาสได้ไปก็อนุโมทนาบุญสำหรับวันวิสาขบูชาตรงนี้ด้วยนะครับสวัสดีไปยังทุกจังหวัดเลยนะครับสุภสิทธิ์ครับลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาหลายท่านไปทำบุญมาแล้วหลายท่านก็ฟังสุภสิทธิ์นะครับสำหรับชาวพุทธศาสนาเนี่ยคือนับถือศาสนาพุทธเป็นหลักนะครับก็ดำรงไว้ในการสืบทอดพระพุทธศาสนากันด้วยนะครับส่วนสุภสิทธิ์เมื่อวานนี้ก็ทำบุญนะฮะที่สำนักงานสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นไปเรียบร้อยแล้วนิมนต์พระมา9รูปนะครับก็ทำบุญแล้วก็มีนะฮะพิธีนะเป็นบวงสรวงครูยาและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะซึ่งจัดเป็นพิธีใหญ่พอสมควรนะก็คือว่าไม่ได้เชิญใครมากมายเชิญเฉพาะนะฮะญาติสนิทมิตรสหายและคนที่สะดวกนะครับเป็นว่านะครับก็บุญกุศลในการบวงสรวงครูบาอาจารย์นะครับที่นะผลิตยาบดยานะหรือจะเป็นครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับสุภสิทธิ์นี่แหละครับที่มาจำหน่ายยุกยาผลิตภัณฑ์เสริมหาและกาแฟเทียนชัยกาแฟเอาไปทานเอาไปดื่มจะได้ผลดีนะครับเพราะมีพิธีใหญ่พอสมควรเครื่องบวงสรวงวงดนตรีปีพาทครบชุดเลยทีเดียวนะครับซึ่งมีโหรานะมาอ่านโครงการที่สมบูรณ์แบบที่สุดและสุภสิทธิ์ก็จะจัดแบบนี้แทบทุกปีเลยทีเดียวนะครับเพื่อให้ญาติพี่น้องญาติยาได้นำสิ่งนะไม่ว่าจะเป็นสูตรหนึ่งสุภสิทธิ์และวิชั่นสูตรสองรุ่งฟ้าโอสถกาแฟเทียนฉายกาแฟและก็วิซอนนะเอาไปทานเอาไปดื่มก็ได้ผลไวให้ผลจริงแล้วก็เขาเรียกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามพราหมณ์ตามครูยานะไหว้ครูพ่อปู่โกวกชีมรพัฒน์พ่อแก่นะฤาษีทั้งปวงและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะทั้งหลายทั้งปวงนะครับเพื่อมาดลบันดาลให้ญาติเพียงญาติยาของสุภสิทธิ์นั้นอายุมั่นขวัญยืนแข็งแรงรุ่งเรืองร่ำรวยทุกท่านนะครับวันนี้ก็เลยนำบุญมาฝากญาติเพียงญาติยาทุกท่านของสุภสิทธิ์นะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพต้องขอบพระคุณญาติเพียงญาติยาทุกท่านที่นำผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพเอาไปทานเอาไปดื่มนะครับปรากฏว่าแข็งแกร่งแข็งแรงตามสรรพคุณยาตามแพทย์แผนไทยอย่างชัดเจนแน่นอนเพราะว่าสุภสิทธิ์นั้นผลิตตามตำรับตำราที่ครูบาอาจารย์สอนและมีการขึ้นทะเบียนยามีอย.มีการตรวจสอบแล้วก็นะผลิตจากโรงงานใหญ่ๆ
โรงงานใหญ่ได้มาตรฐานเอาไปทานแล้วก็ดีขึ้นหนักก็เป็นเบาทุเลาก็หายและที่สำคัญนะครับอายุยืนยาวอีกหลายสิบปีตามสัตว์ชะลอวัยสัตว์ชะลอเสื่อมและที่สำคัญไม่แพงทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่ว่าจะยากดีมีจนก็เอาไปทานนะสำหรับยาแล้วก็เอาไปดื่มได้สำหรับกาแฟทินแชร์คอฟฟี่นะครับเดี๋ยวสุภาษิตจะบอกสรรพคุณไปอย่างรวดเร็วแล้วก็มีโปรโมชั่นแรงทะลุองศากันด้วยนะครับสูตรหนึ่งบำรุงกายตราสุภาษิตและวิชั่นนั้นบำรุงร่างกายหญิงชายเวททองวัยกลางคนทุกเพศทุกวัยทุกวัยให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเหงื่อไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลปวดหัวไมเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มบำรุงบริผิวพรรณท่านชายท่านหญิงเนี่ยเข้าสู่วัยทองและต้องทานเพื่อเสริมสร้างร่างกายและท่านร่างกายกับความเสื่อมมาเป็นของคู่กันทำให้เกิดเบาหวานกับน้ำไขมันโรคเหล่านี้ไม่มีเชื้อโรคแต่ว่าเกิดจากความเสื่อมถ้าเกิดไปตรวจแล้วจะเจอนะน้ำตาลในเส้นเลือดมีไขมันในเส้นเลือดมีความดันก็ทำการรักษาโดยแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็ทานสูตรหนึ่งสุภาษิตและวิชั่นควบคู่ไปด้วยทานเพียง2แคปซูลก่อนนอนกระปุกละ350บาทนะครับถูกมากดีมากครับและสูตร2จะขาดซีไม่ได้ครับกับสุดยอดสมุนไพรแก้กระสายตราลุ่มฟ้าโอสถกับกระสาย24ชนิดและบรรเทาอาการปวดเมื่อยและเป็นยาระบายอ่อนๆเขาบอกว่ากระสายเนี่ยมันไปก่อกินตามร่างกายหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็ที่สำคัญครับทำให้ร่างกายอ่อนเปรี้ยเพียแรงไปได้ทุกทิศทุกทางเขาเรียกว่าธาตุดินน้ำลมไฟนั้นแปรปรวนก็มาทานให้ปรับธาตุให้ดีขึ้นปวดไม่กระหายไปตามลำดับชาปรุงไปประเช้าชาประมือประเท้าก็หายไปตามลำดับนะฮะมุสมองมุลเลือดบริหุพันธ์ด้วยนะครับช่วยระบบขับถ่ายที่ดีขึ้นทานสุดสองลูกฟ้าโอสถ3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทครับถ้าเป็นหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกัน2สูตรร่วมกันนะครับราคาเดียวกันกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นอย่าท่านได้ทานครับทานดีแล้วทานต่อนะครับ4แถม2นะ6กระปุก 1,400 บาทสามารถรวมกันได้ทั้ง2สูตรแล้วก็วิสซอนผิวพรรณเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสซอนปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของท่อเจาะประสาทตาเสื่อมมิในตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกระขึ้นในเบนเน็ตเรื่องราวของดวงตาทั้งหมดประมาณ70โรคดูแลด้วยดวงตาของท่านให้ดีที่สุดด้วยวิสซอนทานเพียงวันละเม็ดก่อนนอนตื่นขึ้นมาเห็นผลชัดเจน3วัน5วันที่ปวดตาเคืองตาน้ำตาไหลมองอะไรเป็นอย่างใหญ่แยงแมงมุมมาคุมดวงตาก็หายไป7วัน15วันต้อเริ่มลอก7วันถึง15วันต้อเริ่มลอกทานเป็นประจำตาสวยวาวเม็ดประปากาย1กล่อง900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วัน4กล่อง 2,700 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่5มิถุนายน2569นะครับสมนาคุณลูกค้าสมนาคุณลูกค้าลดเหลือเพียง 2,500 บาทได้ไปถึง4กล่องนะครับและดื่มกาแฟทั้งทีให้มีประโยชน์กับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยนะครับกาแฟดีอร่อยด้วยกับสารสกัดจัดเต็ม24ชนิดใช้กาแฟอาราบิก้าคั่วบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกลิ่นยั่วยวนใจใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปัสจากไขมันทรานคอร์เรตอลติกิสไลใช้สารสเตียลเกลโคไซให้ความหวานแทนน้ำตาลไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บนะไม่ได้ไปรักษาแต่บอกว่ากำลังไขมันทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นนะแล้วก็ทานแล้วใจไม่สั่นไม่ปวดหัวมีหลังทางเช่าจากทิเบตกิโลละเป็นล้านเฮลินจืดสมกริปัญญาอายุวัฒนะเป็นปีและสารที่ดีมีคุณประโยชน์มากมายนะครับ
เอาไปทานแล้วดีอย่างแน่นอนนะครับแล้วที่สำคัญเฮลินที่สมกรีเป็นยายุวัฒนเดินปีคุณเพลวงสมใจใส่ตาดีที่ดังก้มแก้มดังข้อตามข่าวตามกระดูกก็หายไปมีสมัยคอลลาเจนเปปไทด์จากประเทศฝรั่งเศสมาเคลือบมาคุมอยู่นะครับสารสกัดทั้งหมดเนี่ยระดับพรีเมียมนะจัดเต็มเลยกาแฟดีอร่อยด้วยต้องยกให้กับกาแฟเทียนชายกาแฟกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยนะครับสารนำเข้าจากต่างประเทศเยอะมาก24ชนิดเราไม่ได้ใส่กันมั่วตัวแต่ใส่ด้วยการวิจัยว่าจะเป็นผลดีต่อร่างกายของยัดเพลงยัดยาถึงใส่เข้าไปมีทะเบียนอย.จากการควบคุมของกระทรวงสาธารณสุขจึงจัดเต็มฮะคุณภาพสูงกับกาแฟเทียนฉายกาแฟกล่องละ250บาท2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี3กล่อง 1,000 บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ200บาทเท่านั้นจะซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดแล้วก็แถมโทรมานะครับ0836931999เดี๋ยวสุภสิทธิ์จะส่งให้เกวินไปทางทั่วประเทศหลายท่านสะดวกโอนมาเราก็ไม่ขัดข้องเดี๋ยวเราจะส่งให้เลยไปถึงหน้าบ้านท่านนะครับมาเชิญชวนฮะไปทำบุญยังทันฮะสำหรับวันวิสาขบูชาคือจะมีโอกาสไปเวียนเทียนนั่นเองนะครับชวนน้องทำบุญเอกชัยศรีวิชัยครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบทีนเป็นโปรวิตามินเอที่จะเปรียบเทียบวิตามินเอเมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอร์รี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามินเอสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวีออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟธรรมดา

เที่ยวเชียวชอบสิแม่ก็อบปีกอุ้มกลางสองปีกออกคุมพาลูกทั้งกลุ่มเข้าเล้าแม่ไตจะปลอบขวัญลูกเสียงกรุบกรุบปลุก

ื่นข้าวจะกล่ำน้ำจะกลืนจะมีใครยื่นให้เล่าพวกฟักแฟงแตงกวาของเราก็มาตายหมดนึกสงสารพระจะอดทั้งสองกำสดโศกเศร้าสักครู่หนึ่งตาจึงเอ่ยนี่แน่ยายเอ้ยตอนแจ้ง

0: จ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
1: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงคูณ
0: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: ทับน้ำหมู่5
0: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบลนะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
1: ด้วยกาแฟด้วย
0: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะพอมาซื้อกาแฟสุภของคุณสุภสิทธิ์อร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
1: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
0: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเนี่ยจ้าพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
1: ขอซื้อเจ๊หมูประจำ
0: จ้าขอบคุณคุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุประสิทธิ์พูดเพราะไหม
1: เพราะ
0: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดพอเลยนะจ๊ะ
1: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดีเขา
0: จริงด้วยจริงด้วย
1: ฟังทุกวัน
0: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อค่ะหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเลยค่ะ
2: กินมาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
3: จ้าม
2: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
3: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
2: หลาย
3: เที่ยวแล้วเนี่ย
2: ใช่ชมจำได้
3: หลานมันเอาไปกินมีกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินมึงกินไม่ได้หน่อยมองตาตังไม่อิดเออ
2: โอ้โห
3: ตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
2: ลูกหลานประทับใจเออจ้า
3: บ
2: ้
3: านต
2: ัง
3: กุ้งหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะ
2: โอ้
3: ก็กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
2: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
3: ตาฉันนะมันเป็นต้อเนื้อนะ
2: เป็นต้อเนื้อครับ
3: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
2: ครับโอ้
3: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่คืนน้ำตามันก็ไม่มีไง
2: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
3: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
2: โอ้
3: เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
2: มั่นใจเน
3: า
2: ะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
3: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
2: มันได้ผลเนาะยายก็เด็กเขากินกันเยอะๆเนาะ
3: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องก็สั่งแล้วพี่เอากล่องไปบอกป้าสั่งเยอะ
2: ป้าน้องวิชานำเนาะ
3: จ้าจ้า
2: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับกล่องคนละ700บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: จ้า
4: ผมหายแล้วบอกไม่มีแรง
5: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผเพแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: ก็บอกนอนไม่หลับอีกเขากินแล้วนอนหลับดีเขาบอกมันชื่นใจด
5: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: เขาเพิ่งได้กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาก็ดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
5: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้า
5: เนาะ
4: ไม่ปวดเมื่อยมีแรง
5: ผม
4: ไปช่วยดิ
5: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
4: ผมหนาขึ้นเนาะ
5: เออ
4: จริงหนาขา
5: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
5: ไม่ร่วงเนาะ
4: เราสระมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่ร่วงไงไม่หนา
5: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยค่ะว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
5: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่เพชรทุนจันงาม
4: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นกินเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
5: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะ
4: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ๊ยพี่ก็บอกผมตั้งตื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
5: โอ้โหสาธุขอบคุณ
4: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเนี่ยสั่งให้เยอะ
5: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉาเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดก็บอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนไม่หอมมันอันนี้เลยครับว่าไงโอ
5: ้สิบกล่อง2,000บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
4: ่
5: เอทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถม

ฟังเพลงพระพอกันยาวๆไปเลยนะครับก่อนหน้านี้เอกชัยศรีวิชัยชวนน้องทำบุญแล้วก็ดาวลูกไก่ภาค1ภาค2ของพระอาจารย์พรพิลมแฟนฉันไม่ต้องหล่อสุนารีราชสีมาบอกไม่ต้องหล่อมากเนาะเอาเท่าสุภาษิตก็พอแล้วล่ะคืนนี้เมื่อปีกายนะฮะคืนนี้เมื่อปีกายพุ่มพวงดวงจันทร์เดี๋ยวปิดเบรกด้วยยอดรักสลักใจแล้วไปพักสักครู่ครับชั่วโมงหน้ามีเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะรอท่านอยู่นะครับ

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรีย
1: ังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
2: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋083 8686 083
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
2: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแบด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ083 8686 083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลบบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
4: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราช
5: มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดคุณรู้หรือไม่ยาเสพติดก่อให้เกิดปัญหามากมายต่อประเทศชาติมีผลกระทบต่อร่างกายจิตใจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมเสียทรัพย์สินเสียชื่อเสียงเกิดความแตกแยกขาดความสามัคคีต่อชุมชนหมู่บ้านและทุกสถานที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี

0: ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดผู้ที่ผ่านการบำบัดให้สามารถใช้ชีวิต
1: กองทัพบก
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งการอำนวยความสะดวกเต็มที่กลุ่มเปราะบางได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายืนยันตัวตนใช้สิทธิ์แทนได้และตำรวจกองปราบทลายรังมังกรเทาใช้โรงแรมในจังหวัดนนทบุรีมั่วสุมปาร์ตี้ยาเสพติดเปิดบ่อนพนันรับเฉพาะคนจีนสักครู่มาติดตามค่ะ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: อะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
5: นายกรัฐมนตรีสั่งการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่เผยผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายืนยันตัวตนและใช้สิทธิ์แทนได้คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี69ทั้งรายเก่ารายใหม่หรือผู้ที่มีระบบแจ้งให้ยืนยันตัวตนจะต้องยืนยันตัวตนทุกคนโดยสามารถยืนยันได้2ช่องทางคือแอปเป๋าตังหรือหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารกรุงไทยออมสินธกส.อาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามทั้งนี้สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่12มกราคมปี70สำหรับในกรณีผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการกรณีผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้พิการที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ด้วยตนเองหากจะมอบอำนาจต้องให้ผู้ที่รับมอบอำนาจไปยืนยันที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารโดยจะต้องใช้เอกสารไม่ว่าจะเป็นหนังสือมอบอำนาจบัตรประชาชนตัวจริงหรือสำเนาของผู้มอบอำนาจบัตรประชาชนตัวจริงหรือสำเนาของผู้รับมอบรวมไปถึงสำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการหรือใบรับรองแพทย์นายกรัฐมนตรีสั่งเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมไปถึงธนาคาร5แห่งอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเต็มที่พร้อมเร่งให้ความช่วยเหลืออย่าให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากระบบขอให้คำนึงถึงความเดือดร้อนเป็นอันดับแรกเจ้าหน้าที่รัฐจะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: ตำรวจสอบสวนกลางเปิดปฏิบัติการดราก้อนเนสทลายรังมังกรเทาใช้โรงแรมในจังหวัดนนทบุรีมั่วสุมปาร์ตี้ยาเสพติดเปิดบ่อนพนันครบวงจรรับแต่ลูกค้าชาวจีนคุมพื้นที่เข้าออกเข้มพบประวัติเคยถูกบุกทลายบ่อนมาแล้ว1ครั้งเมื่อปี66คุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
7: ตำรวจกองบังคับการปราบปรามเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นโรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีโดยนำกำลังเข้าจับกุมผู้ต้องหาชาวจีนได้1รายและชาวเมียนมา3รายในโรงแรมแห่งหนึ่งบริเวณถนนงามวงวานอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีเนื่องจากสืบสวนพบว่ามีการถูกดัดแปลงเป็นฐานปฏิบัติการของกลุ่มทุนจีนเทาใช้เป็นสถานที่เปิดบ่อนพนันลักลอบเสพยาเสพติดและจับบริการผิดกฎหมายครบวงจรรองรับลูกค้าชาวจีนโดยเฉพาะโดยก่อนหน้านี้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามาร้องเรียนที่กองปราบปรามว่าโรงแรมแห่งนี้มีชาวจีนเข้าออกตลอดทั้งวันทั้งคืนแต่ผิดปกติที่ไม่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าพักอีกทั้งยังมีการลักลอบเปิดให้เล่นพนันจัดปาร์ตี้ยาเสพติดมั่วสุมของชาวจีนจำนวนมากโดยมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดผิดสังเกตตั้งแต่ลานจอดรถจะมีรปภ.ใช้วิทยุสื่อสารแจ้งการมาถึงของลูกค้าไปยังพนักงานด้านในก่อนที่จะพาลูกค้าขึ้นลิฟต์ที่ควบคุมด้วยคีย์การ์ดขึ้นไปยังชั้นบนของอาคารโดยมีบุคคลภายในถือกุญแจเปิดประตูรับเท่านั้นจากการตรวจสอบยังพบว่าเมื่อปี2566เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองยังเคยตรวจค้นสถานที่แห่งนี้

0: ดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
4: ไม่อยากป่วยไม่อยากออนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

ไผ่พงศธรครับกับเพลงที่ชื่อว่าทิมอ้ายหนีไว้ตรงนี้ล่ะทิมอ้ายไว้ตรงนี้ล่ะไผ่พงศธรครับส่งมอบพยัดเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านและนำพามิตรรักรายการเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนัตตสลาครับขอสวัสดีสวยๆอีกครั้งครับญาติเพียงญาติยาที่รักและเคารพทุกสันที่ทุกจังหวัดที่ติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมวลทนฐานบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ในภาคพิเศษกลางวันวันอาทิตย์วันนี้นะครับรายการของเราได้รับการสร้างสรรค์รายการจากสุดยอดสุนทรไพรบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นบำรุงร่างกายหญิงชายเวททองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีรูปมีแรงแล้วก็ยังดูแลเรื่องราวของการปวดหัวไมเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับด้วยบำรุงเลือดบำรุงผิวพรรณบำรุงร่างกายหญิงชายเวททองให้ฟื้นฟูร่างกายกลับมาเป็นหนุ่มสาวอีกครั้งนะครับแล้วก็หลายท่านมีโรคภัยไข้เจ็บเบาหวานกับด้านไขมันทุกโรคไปหาแพทย์แผนปัจจุบันรักษาแล้วก็มาฟื้นฟูร่างกายด้วยสุภสิทธิ์และวิชันกระปุกสีแดงก่อนอาหารประทานโทษก่อนนอน2แคปซูลเท่านั้นเองก่อนนอนฮะทานก่อนนอน2แคปซูลกระปุกละ350บาทถูกมากดีมากยอดเยี่ยมมากนะครับให้เชื่อมั่นเลยให้เชื่อมั่นว่าสุนภัย30กว่าชนิดเนี่ยเป็นตำรับยาแพทย์แผนไทยสุนภัยไทย 100% ทานแล้วไม่กระทบต่อตับไตหัวใจม้ามปอดกระดูกเลือดนะไม่ทำร้ายกระเพาะอาหารมีแต่ดีกับดีนะนะสุนภัยเนี่ยจะอยู่ในร่างกายของเรา72ชั่วโมงเอาไปใช้งานแล้วก็ขับถ่ายออกมานะครับนั่นก็คือหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปฐานก็ฐานไปก็ทำงานอยู่ไอ้ที่ใช้งานเสร็จแล้วก็ขับออกมาเช็คเช่นเดียวกับสุด2รุ่งฟ้าโอสถเนี่ยมาทำการปวดเมื่อยหลายท่านบอกปวดลึกเจ็บลึกนอนหลับแล้วความปวดยังมาปลุกอีกเนี่ยชาปรือมือปลายเท้าฮะชาปรือมือปลายเท้าเนี่ยหลายท่านบอกว่าโอ้ยหาวิธีรักษามากมายเรื่องราวของการชาปรือมือปลายเท้ามากมายหลายสิ่งหลายอย่างบางทีเนี่ยโอ้โหยากอธิบายเกิดจากกระดูกทับเส้นก็มีเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บเบาหวานกับดันไขมันก็มีเป็นว่าภาพรวมก็แล้วกันมาฟื้นฟูร่างกายให้เลือดลมดีชาปรือมือปลายเท้าก็ลดน้อยถอยลงไปหลายท่านเป็นตะคริวฮะสยิดตึงระบบเขาเรียกว่าอุปปาติกโรคคือเลือดลมเนี่ยมันติดมันขัดในร่างกายนะครับก็ทานไปสุด2รุ่งฟ้าโอสถนะครับนอกจากนี้บำรุงผิวพรรณด้วยนะบรรเทาการปวดเมื่อยปวดข้อปวดเข่าปวดกระดูกนะหลายท่านกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินเนี่ยปัสสาวะนี่ไม่สุดเนี่ยกลับมาเอ้าปวดปัสสาวะอีกแล้วผิวหนังสีเหลืองจากโรคกระสายนี่แหละอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินนะครับหลายท่านมีปัญหาริดสีดวงทวารหนักลำไส้แปรปรวนถ่ายพร่ำเพรื่อกระปิดกระปอยหลายท่านถ่ายไม่ออก7วัน5วัน10วันก็ยังไม่ได้ถ่ายเนี่ยเรียกว่าท้องผูกเป็นพระดึกถ่ายมาเป็นขี้กระต่ายเลยนะแล้วก็ช่วยระบบขับถ่ายเนาะพอกินเข้าได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีเนี่ยเชื่อไหมว่าสมองผิวพรรณก็ดูสดใสดูอ่อนกว่าวัยเลยล่ะบอกกินเข้าได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขนะบอกไปกล่อมอาจมอุจจาระของเราเนี่ยไม่ให้แข็งไปแล้วไม่อ่อนไปถ้ามันอ่อนไปเหมือนยาถ่ายเนี่ยเราก็จะสูญเสียเกลือแร่นะฮะทำให้ร่างกายอ่อนเปี้ยเพียแรงดังนั้นมาทานเนาะเป็นตำรับยาด้วยมีทะเบียนยาบอกทะเบียนยานี่ขึ้นยากมากนะภายการตรวจสอบเนี่ยเป็นปีฮะกว่าจะได้ทะเบียนยาและยังดูแลโรคภัยแค่เจ็บและฟื้นฟูร่างกายเขาเรียกว่าเป็นยาอายุวัฒนะด้วยมีปัญหาโรคขับถ่ายท้องผูกเป็นพระดึกสารพัดสารพันเนี่ยทานสุดยอดสุนไพรรุ่งฝ่าโอสถทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นกระปุกละ350บาทแล้วบรรจุจัดให้ถึง60แคปซูลเลยฮะคุ้มค่ามากดีนะฮะของดีถูกฮะ
มีอยู่จริงนี่แหละนะครับเอาไปทานแล้วจะรู้ว่าดีจัดเต็มแล้วท่านบอกว่าขายไม่คิดจะเอากำไรเลยเหรอสุภาษิตก็คิดจะเอากำไรเหมือนกันแต่ว่ายัดเพียงยัดยาของเราส่วนมากเป็นผู้สูงวัยแล้วก็เงินน้อยหลายท่านรวยฮะหลายท่านมีเงินสุภาษิตเข้าใจก็อยากได้ให้ท่านประหยัดเงินนะแต่ว่าใส่ยาเต็มสูบฮะใส่ยาเนี่ยเขาเรียกว่าเต็มสูตรนะฮะแล้วก็เต็มสูบฮะนั่นคือได้คุณภาพสูงแน่นอนทาน3แคปซูลก่อนอาหารก่อนอาหารเช้าแล้วก็ก่อนอาหารเย็น2มื้อนะครับเป็นยาอายุวัฒนะด้วยถ้าหนักแล้วทาน2ส่วนร่วมกันหนักแล้วคืออะไรล่ะท่านติดเตียงแล้วท่านป่วยเรื้อรังชาประมือปลายเท้าโรคเกาต์โรคปาตอยนอนเป็นผักเป็นปลาฮะมีสูตร1สุภาษิตและวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถเนี่ยอยู่บ้านท่านดีแน่นอนนะซื้อเต็มโปรไปเลยถูกมากดีมากจะได้ทานกันทั้งครอบครัวนะครับกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 ลดให้50บาทแล้วนะ2กระปุก700เราก็ส่งให้ฟรีแล้วนะครับ3กระปุก 1,000 เราก็ส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุกตกกระปุกละ233บาทแล้วก็ส่งให้ฟรีอีกมีที่ไหนเนี่ย มีที่สุภาษิตนี่แหละนะครับมีทะเบียนยามีออยมีคุณภาพสูงและปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับเอาไปทานเถอะสุนภัยตามตำรับยาชัดเจนแน่นอนสูตร2เนี่ย85ชนิดสูตร1 30ชนิดนะทานกันไปเรื่อยๆนะฮะไม่ไหวเมื่อไหร่สุภสิทธิ์จะบอกอีกทีนึงช่วงนี้ก็จัดไป4แถม2ก่อนนะครับเอาไปทานเอาไปแบ่งกันนะครับคุ้มค่าคุ้มเงินสุดๆแล้วก็วิสอนผิวพรรณเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสอนปวดตาครึ่งตาคันตาน้ำตาไหลตาเพชรแสงเรื่องราวของต้อเจาะประสาทตาวินิตาเสื่อมนะเกี่ยวกับตาเกี่ยวกับต้อสารพัดสารพันเขาบอกเรื่องราวเกี่ยวกับดวงตาโรคตาเนี่ยมีถึง70ชนิดแล้วก็มีทำวิจัยนะต่างประเทศเลยบอกว่ามีปัญหาหนึ่งซึ่งเราไม่ค่อยพูดถึงนี่คือเส้นเลือดในดวงตาสกปรกนะฮะก็ไปอุดตันเส้นเลือดในดวงตาในตาฟื้นฟูนะอย่างรวดเร็วเพราะมีสารเลเปสนี่แหละเขาบอกว่าคนเรามีปัญหาเรื่องราวดวงตามากเลยโลกใบนี้มองง่ายๆประเทศไทยนี่เกือบ70ล้านแต่มีปัญหาเรื่องราวดวงตานี่10ล้านคนไปแล้วหลายท่านเส้นเลือดดวงตาเนี่ยสกปรกกับมีปัญหาทำให้ดวงตาท่านมีปัญหาเช่นเดียวกันไม่ว่าอายุอนามมากขึ้นโรคภัยแค่เจ็บนะฮะสิ่งแวดล้อมสารพัดนะครับมาทานวิสอนตาท่านจะดีขึ้นโรคซีเวียร์คอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมจากการใช้สมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์นานๆแท็บเล็ตนานๆปวดตาสึงสมองทานอะไรก็ไม่หายทานวิสอนหายทานวันละเม็ดเดียวครับวันละเม็ดเดียวเท่านั้นก่อนนอนหรือท่านไม่สะดวกก่อนนอนก็ไปทานหลังอาหารเช้าแต่ทานวันละเม็ดเดียวนะบรรจุในกล่องในฟอยล์ในแผงอย่างดีระดับพรีเมียมตั้งแต่ตัวยาถึงกล่องนี่แหละเขาเรียกว่าต้นทุนสูงมากแต่สุภาษิตเนี่ยจะขายเพื่อได้ผลดีอยากมีชื่อเสียงว่างั้นแหละบอกว่าเอาหน้าไว้ก่อนฮะนะทุนกำไรเนี่ยไม่ได้พูดถึงฮะเอาหน้าเอาตาไว้ก่อนสุภาษิตนะเป็นคนอยากได้หน้าอยู่ละกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้1กล่องภายในระยะเวลา15มิถุนายนนี้เท่านั้นเราคิดเพียง 2,500 บาทหลังจากนั้นให้สุภาษิตมีกำไรบ้างเถอะ 2,700 เหมือนเดิมนะฮะเป็นว่ายาเพียงยาทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีออยมีทะเบียนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยโทรมาที่สุภาษิตนะครับ0836931999นะครับสุภาษิตขอรับประกันนะครับแต่ละสิ่งแต่ละอย่างนี้จำหน่ายมานานมากยัดเพียงยัดยาหลายท่านของใกล้จะหมดนะก็สั่งซื้อเพิ่มเติมจะได้ไม่ขาดตอนหลายท่านลังเลสงสัยไม่กล้าตัดสินใจอย่างไรก็สั่งซื้อน้อยๆไปก่อนก็ได้ถ้าประทับใจและซื้อตามโปรทันทีแล้วบอกต่อด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายครับสั่งเพิ่มเติมอีกแล้วร้านเจมูป่าโมก
ไม่ว่าจะเป็นสูตรหนึ่งสุภาษิตเลวิชั่นสูตรสองรุ่งฟ้าโอสถกาแฟเทียนแฉกคอฟฟี่วิซอนบอกจัดไปอย่างระลังเลยสุภาษิตส่งให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้นะครับวันนี้พรุ่งนี้อาจจะถึงไปเพิ่มเติมกันไปซื้อวันนี้บ่ายๆก็ถึงแล้วนะครับก็ไปซื้อกันแล้วก็ใช้คนละครึ่งด้วยนะไทยช่วยไทยพลัสด้วยที่ร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองใครที่ทุกอย่างที่ร้านป้าเพลินใกล้วัดตันเองบ่าประหันร้านสุกิจเพศสัตว์พระรุทธบาทร้านนพรัสแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านธงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเพศสัตว์โคกสำโรงร้านขังยาชุมชนของน่าจะถึงวันนี้แล้วนะครับหรือถึงเมื่อวานเนี่ยนะทั้งกาแฟทั้งวิซอนสุด1สุด2เนี่ยที่ร้านบัวเพศสัตว์โคกสำโรงร้านขังยาชุมชนเนี่ยขอบพระคุณญาติเพียงญาติชาวโคกสำโรงและใกล้เคียงเนี่ยไปซื้อกันเยอะมากแล้วก็บ้านพี่บรรจงทันประโยชน์บุบ้านหนองนาพานิคมมีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เป็นหลักยิ่งวันจันทร์ช่องแคตาครีนนครสวรรค์มีวิซอนเป็นหลักนะครับไกลที่ไหนก็ซื้อที่นั่นซื้อกันเยอะๆถ้าไกลแล้วไม่ต้องน้อยๆใจฮะเดี๋ยวสุภสิทธิ์จัดส่งให้โทรมาที่สุภสิทธิ์เลยนะครับจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้มีประกาศดินสอกระดาษบอกบ่อยแล้วนะเนี่ย ไม่ทราบว่าญาติเพียงญาติจดทันหรือเปล่าฮะส่วนมากอายุน้อยๆก็จดทันฮะหลายท่านบอกอย่าแซวนะอายุเยอะๆก็จดทันฮะหลายท่านไม่ทันจริงๆนะครับ0836 931999เดี๋ยวสุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อยะเพียงยะยาบางส่วนไปอย่างรวดเร็วเพราะมีเพลงเพราะๆรอท่านอยู่อีกมากมายหลายเพลงฮะถ้าฟังที่มทวาย13ไม่เต็มอิ่มนะช่วง 15:00 นถึง 16:00 นตามไปฟังด้วยที่วสป711กิโลเฮิรตซ์นะครับมุนคลื่นตามไปด้วยนะครับขอบคุณคุณสมจุ้ยเจริญเนี่ยสั่งซื้อของสุภสิทธิ์แต่ละอย่างเนี่ยเต็มโปรทางนั้นมากบางน้อยบ้างไม่ว่าอะไรนะครับตนบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่พระนครจะตำบลบางตนบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับสั่งซื้อวิซอนคุณสุชินดวงมณีตำบลหนองปริงหนองแคสระบุรีกาแฟเทนเฉยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณอุดมยอดคำสายห้วยแก้วบ้านหมี่ลพบุรีนะครับกาแฟเทนเฉยกาแฟ5กล่องคุณดวงดาวอบอุ่นตำบลตะข้าเพื่อปลาปลามาสนบุรีกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่มานิดเติมแก้วตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองสิงห์บุรีกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทเจ๊หมูบอกแล้วเนาะคุณสมานพักดีตำบลจักรศรีอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณสุทินพึ่งตั้งพันตำบลไสงามบางเลนนครปฐมกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณพรพาเงินพันตาครีนนครสวรรค์วิสอนหนึ่งกล่อง900บาทนะครับแล้วก็ขอบคุณไปยังป้าน้อมวิชานามด้วยนะนะตำบลอยู่ที่อินบุรีสิงห์บุรีนะพรีเซนเตอร์ของเราเนี่ยสั่งวิสอนไปเพิ่มเติมด้วยขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับไปเพลินเพลงเพราะๆกันต่อเลยนะครับที่เหลือยกย่อยไปประกาศในค่ำคืนนี้หรือวันในพรุ่งนี้ในวันพรุ่งนี้นะครับมาฟังมนแคนเก่นคูนนะครับหนีบอมม้มหรือหนีไม่พ้นส่งมอบให้เพียงญาติที่รักและเคารพทุกท่านครับช่วงหน้ามีพื้นที่ทับซ้อนจินตราภูลาภและก็กระต่ายพันธิพารอท่านอยู่นะครับ

0: ยาอะไรนะครับคุณพี่ชาว
1: อ
0: ดสักเจริญยังไม่หมดครับผม
1: โอ้ถ้าอย่างนั้นสองสั่งสักสองชุดน่ะ
0: สองกล่องเหรอนะ
1: สองชุดสองชุด
0: สองชุดนี่คืออะไร
1: กล่องทั้งแถมอ่ะ
0: แปดกล่องทั้งแถมเลยโอ้โหนะ
1: สั่งสองชุดจ้ะ
0: ครับแปดกล่องเลยเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ย 5,400 โอ้โหไม่หมดง่ายๆนะสุภาษิตแล้วก็
1: อยากจะให้เขาด้วยชุดนึง
0: เหรออ๋อๆๆ
1: แล
0: ้
1: วก็
0: ชุ
1: ดน
0: ึ
1: ง
0: 5,400 เนาะแสดงว่ากินดีอ่ะสีตาเป็นอะไรนะคุณพี่อะไรนะคุณพี่ชะโอดป่ะพี่ที่พูดกับผม
1: จะเจริญจ้ะ
0: พี่ชะโอดทรัพย์เจริญเหรอฮะตาเป็นอะไรครับพี่เดี๋ยวสัมภาษณ์นี้ตาเป็นอะไรเต็มทีเดียว
1: ตาเป็นต้อจ้ะ
0: ต้ออะไรครับ
1: เป็นต้อเป็นฉันเป็นต้อกระจก
0: ครับผม
1: แล้วลูกสะใภ้ก็เป็นต้อเนื้อ
0: ต้อเนื้อปรากฏว่าทานไปแล้วดีขึ้น
1: ฉันทานแล้วจ้ะแต่มันดีขึ้นจ้ะ
0: ทีแรกมองไม่ค่อยเห็นเลยใช่ไหม
1: ทีแรกเลยก็มันก็มองไม่ชัดนะจ้ะ
0: มองไม่ชัดปรากฏว่าทานเข้าไปแล้วเดี๋ยวนี้มองชัดเจน
1: ทานไปแล้วมันดีขึ้นจ้ะ
0: ครับมองหันชัดแจ๋วเลยว่างั้นเถอะนะครับครับผมแล้วลูกสะใภ้ล่ะครับที่ลูกสะใภ้ตาเป็นอะไรนะครับเมื่อสักครู่บอกผมไปแล้วเนี่ยอ๋อ
1: เป็นต้อเนื้อจ
0: ้
1: ะ
0: เป็นต้อเนื้อพี่เป็นต้อกระจกลูกสะใภ้ต้อเนื้อดีขึ้นเน
1: า
0: ะ
1: ยังไม่เคยกินเลย
0: อ๋อลูกสะใภ้ยังไม่เคยกินเลยนะนะครับ
1: ไม่เคยกินเลย
0: ครับ
1: กินแล้วก็เลยแนะนำบอกเขาเมื่อเช้าเลยว่าเขาเลยให้ตังค์เผื่อเขา
0: โอ้ขอบพระคุณจากสูงเลยนะครับพี่อ๋อพี่ชะโอดนะนามสกุลอะไรนะบอกอีกครั้งนะครับพี
1: ่ทับเจริญจ้ะ
0: ทับเจริญขอบ้านเลขที่อีกครั้งนะครับคุณพี
1: ่บ้านเลขที่40หมู่8จ้ะ
0: 40หมู่8ตำบลครับ
1: จ้ะ
0: ตำบลอะไรครับคุณพี่ครับ
1: ตำบลโคกตูมตำบลโคกตูมจ้ะอำเภอเมือง
0: จังหวัดลพบุรีเนาะขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยเดี๋ยวผมส่งให้เนาะส่งให้เดี๋ยวรอรับเดี๋ยวขอโทษไปแบบคราวที่แล้วนะครับพี่นะ
1: จ้ะจ้ะ
0: ขอบพระคุณอย่าง
1: มากเลยจ้ะ
0: ต้องขอบคุณพี่แนะนำต่อๆไปด้วยขอบพระคุณครับสวัสดีครับพี่
1: สวัสดีจ้า
2: ที่คุณจินดามณีคุณชนิดานะจ๊ะแฟนคลับตัวจริงทานกาแฟเทียนฉายกาแฟมานี่เป็นร้อยกล่องเลยมั้งได้เลยนะร้อยกล่องเออเป็นไงกาแฟเทียนฉายกาแฟดีไหมจ้าคุณอ่ะ
3: กินดีมาก
2: รสชาติดีนะ
3: รสชาติดี
2: เพราะว่ามีเบอร์รี่บำรุงสายตานะ
3: ผมเข
2: ้
3: า
2: ผม
3: ก็ไม่ร่วง
2: ใช่เพราะว่าเป็นมีสมุนไพรใส่เข้ามาด้วยนะแล้วคุณอยู่ที่ไหนกันจ๊ะเนี่ยอำเภอ
3: โพทอง
2: อำเภอโพทอง
3: ตำบลยางชาย
2: ตำบลยางชายนะจ๊ะคนขยันของตำบลเลยนะเนี่ยมีสามีขับรถมาใจดีใจดีไปโน่นแล้วนะจากกันมานานคุณสุประสิทธิ์พูดดีไหม
3: พูดดีมาก
2: ชอบฟังใช่ไหมล่
3: ะ
2: ฟังแล้วสบายใจใช่ไหม
3: ฟังทุกวัน
2: จ้ะขอบคุณนะจ๊ะอ่านจริงไหม
3: จริงจ้าน
2: ะจ๊ะขอบคุณจ้าขอบคุณเดี๋ยวส่งเลย
3: แล้วไม่มีเนี่ย
4: ต้องเว้นมาเดือนเดียวเนี่ย
3: แค่นั้นดิ
2: เอาได้สิเดี๋ยวมา
3: ส่งมาเลย
2: เดี๋ยวส่งตามมาให้เลยนะขอบคุณนะเอาห้ากล่องนะห้ากล่องขอบคุณนะจ๊ะยินดีรับใช้ร้านเจ๊หมูจ้ารับใช้นะจ๊ะขอบคุณคุณสุประสิทธิ์มากนะที่ส่งกาแฟมาให้คนสวยรับประทานกันนะให้สดชื่นแข็งแรงแบบนี้นะตาดีสมองดีนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900 บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350 บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350 บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

หนว่าจะคอยนะครับขับร้องโดยไม้พิรมพรนะครับไม้พิรมพรประทับใจยะเพียงยะยาถามกันมามากมายหลายครั้งแล้วสุภาษิตนำมาฝากให้สำหรับวันอาทิตย์วันนี้นะครับขอเชิญร่วมงานพิธีไหว้ครูชมรมลิเกลพบุรีนะครับในวันที่71มิถุนายน2569ณวัดศรีสุทาวาสตำบลพรมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีไหว้พระขอพรท้าวเวสสุวรรณนะครับงานมีตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับวันที่7นะครับแล้วก็มีวันที่8ที่9ที่10 11นะฮะมีลิเกคณะดังๆมากมายเลยทีเดียวนะครับก็คืนสุดท้ายเนี่ยลิเกพรเทพพรทวีฮะลิเกชื่อดังวันที่10เนี่ยลิเกลูกกบเสียงหวานขนสดอำนวยพรนะครับวันที่9บอกย้อนนิดนึงชมรมลิเกลพบุรีนะครับแขกรับเชิญวันที่8ลิเกนพรัตน์ไม้หอมนะค่ำคืนวันที่7นะฮะนะครับก็วันที่7นี้นะครับลิเกจากสมาคมลิเกประเทศไทยนะครับก็อยากเชิญทุกท่านให้ไปร่วมงานนะครับแล้วก็พี่โชเลชาตรักนะครับช่วยประชาสัมพันธ์ช่วยประชาสัมพันธ์มานะครับสุภาษิตคงจะไปงานที่มีพิธีครอบครูนะครับก็นะครับประชาสัมพันธ์มาตรงนี้ด้วยนะครับยะเพียงยะยาครับแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภาษิตแล้วนะครับฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพด้วยไม่ว่าจะเป็นสูตร1สุภาษิตหรือวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถกาแฟเทียนฉายกาแฟวิซอนดูแลดวงตานะครับจะซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดแล้วก็แถมนะครับนะจดหมายเลขดีเจสุภาษิตไว้ก็โทรมานะครับ0836931999 0836931999นะครับโทรสอบถามให้สิ้นสงสัยสอบถามให้มั่นใจแล้วก็สั่งซื้อกันนะก็สั่งซื้อกันมากน้อยเราก็ส่งช่วงนี้ข้าวยากหมากแพงนะครับแล้วก็ผลกระทบจากนู้นตะวันออกกลางนะตะวันออกกลางก็ยังมีผลกระทบอยู่นะครับสงครามยังไม่สงบสักทีเดียวมีการโจมตีกันทำให้การขนส่งน้ำมันถือว่าเป็นปัจจัยหลักในน้ำมันเนี่ยในการสร้างผลผลิตอะไรต่างๆจะเกิดน้ำมันแล้วก็ปุ๋ยเนี่ยปิโตรเคมีทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเริ่มต้นจากต้นทุนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นของก็แพงยากลำบากกันเงินทองก็ฝืดเคืองแม้ว่าจะมีเงินนะไทยช่วยไทยพัสมาแล้วก็ถือว่าไทยช่วยไทยพัสมาแล้วก็ถือว่ามีส่วนหนึ่งที่ประคับประคองให้ดีขึ้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างห่วงใยเนาะดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะสุภาษิตจัดโปรโมชั่นไปเพื่อให้ท่านประหยัดเงินประหยัดทองทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกาแฟเทียนฉายกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทหรือจะเป็นสูตร1สูตร2สุภาษิตเรวิชั่นลุงฟ้าโอสถเนี่ย4กระปุกแถม2กระปุก1,400 บาท6กระปุก 1,400 บาทแล้ววิซอนดูแลดวงตานะครับกล่องละ900บาท2กล่อง 1,800 บาทกล่อง1ทานได้1เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันนะลดเหลือเพียง2,500 บาทนะครับจนถึงวันที่15มิถุนายนนี้นะครับเอาเป็นว่านะยะเพียงยะยาครับนะทานดีทานต่อทานดีบอกต่อของใกล้จะหมดสั่งต่อโทรมาที่สุภาษิตนะครับ0836931999และแล้วเวลาก็เดินทางมาถึงชุดสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับสุภาษิตนะฮะขออำนวยพรให้ทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านนะครับ
ชั่วโมงหน้าอย่าลืมนะครับ15นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาหมุนคลื่นไปฟังสุภาษิตด้วยที่วสป711กิโลเฮิรตซ์นะครับส่งท้ายด้วยลูกแพรไหมไทยอุไรพรกับเพลงที่ชื่อว่าแม่ห้างมหาเสน่ห์จบเพียงจบรายการครับสุภาษิตลาไปก่อนขอท่านมีความสุขทั้งวันในวันที่วันนี้นะครับสุภาษิตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถางเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียม
1: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรีย
2: ังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
3: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
3: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆๆและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลบบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
4: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
5: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราช
6: มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด คุณรู้หรือไม่ยาเสพติดก่อให้เกิดปัญหามากมายต่อประเทศชาติมีผลกระทบต่อร่างกายจิตใจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมเสียทรัพย์สินเสียชื่อเสียงเกิดความแตกแยกขาดความสามัคคีต่อชุมชนหมู่บ้านและทุกสถานที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี

0: ูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดผู้ที่ผ่านการบำบัดให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ใน
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะนิดาโพเผยผลสำรวจคนจนมีสิทธิ์ไหมครับชี้ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69กว่า 51% ไม่ได้รับสิทธิ์และสตม.บุกค้นวิลล่าหรูในชลบุรีรวบ5ผู้ต้องหาจีนเทาสักครู่มาติดตามค่ะ
3: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street All right, okay.

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
3: ิดาโพเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนกลุ่มตัวอย่าง 51.73% ลงทะเบียนรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่าไม่ได้รับสิทธิ์คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
4: นิดาโพเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องคนจนมีสิทธิ์ไหมครับระหว่างวันที่21ถึง23กรกฎาคมจากประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือนโดยเมื่อถามว่าเคยได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนหรือไม่ 53.78% บอกว่าเคยได้รับและ 46.22% บอกว่าไม่เคยได้รับส่วนการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐประจำปี69นั้น 51.73% บอกว่าได้ลงทะเบียนแต่ไม่ได้สิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 24.65% ไม่ได้ลงทะเบียนเพราะคิดว่าตนเองไม่มีสิทธิ์ได้ 50.66%ไม่ต้องการได้สิทธิ์ 22.37% และ 23.62% ได้ลงทะเบียนและได้สิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเมื่อถามถึงความรู้สึกของประชาชนที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมากที่สุด 43.26% ไม่โกรธเลยและ 21.53% บอกว่าโกรธมากในส่วนของการตัดสินใจของประชาชนต่อรัฐบาลภายหลังได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 36.84% บอกว่ายังไม่แน่ใจว่าจะตัดสินใจอย่างไร32.49% บอกว่ามีส่วนทำให้สนับสนุนรัฐบาลและ 19% จะได้หรือไม่ได้รับบัตรก็สนับสนุนรัฐบาลอยู่แล้วยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
3: สตม.ร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางบุกเมืองชนเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นรังแก๊งจีนเทารวบ5ผู้ต้องหาตามหมายจับทางการจีนเจอปืนพร้อมเครื่องกระสุนซุกซ่อนคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองพร้อมด้วยชุดสืบสวนบูรณาการกำลังร่วมกับกองปราบปรามลุยค้นวิลล่าหรูในจังหวัดชลบุรีโดยเป็นปฏิบัติการติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับของทางการจีนสืบเนื่องจากสำนักงานกงสุลฝ่ายตำรวจณ นครคุนหมิงประสานข้อมูลมายังฝ่ายสืบสวนสตม.ให้ติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับที่หลบหนีเข้ามาพำนักอยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีจึงได้สืบสวนจนทราบว่าผู้ต้องหาเข้ามาพักอาศัยอยู่ภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขอหมายค้นจากศาลจังหวัดพัทยาโดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับเป็นชายสัญชาติจีนหลายรายโดย2คนแรกเป็นชายจีนอายุ21และ22ปีพร้อมกับตรวจยึดอาวุธปืนและเครื่องกระสุนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.หนองปลือดำเนินคดีนอกจากนี้ยังคุมตัวชายชาวจีนอายุ24ปีซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับทางการจีนซึ่งสตม.ได้มีคำเพิกถอนการตรวจลงตาวีซ่าไปเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาและชายจีนอายุ27ปีที่อยู่เกินกำหนดอนุญาตรวม82วันโดยทั้งคู่กระทำความผิดในคดีดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายจำหน่ายแก๊สหัวเราะนอกจากนี้ยังจับกุมชายจีนอายุ35ปีที่อยู่เกินกำหนดอนุญาตถึง 1,235 วันเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายและผลักดันออกนอกราชอาณาจักรตามขั้นตอนต่อไปธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: ปิดท้ายที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนริมคลองเกราะรัตนโกสินทร์และคนไร้ที่พึ่งสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบาย
6: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส

0: 9922
1: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสิวรงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
4: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
5: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา G544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านโชปี้ก็ได้นะ

สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริสรวงทวันหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริสรวงทวันหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปนะครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยเลยนั่นเองนะครับก็ขอบพระคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับฟังกันเป็นประจำนะครับแน่นอนครับวันนี้ผมก็ไม่ลืมนำโปรโมชั่นดีๆนะครับมาฝากให้กับแฟนเพลงทุกเสียงทุกสายเหมือนเดิมเลยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ทานยาตาเป็นประจำ GG Capนิวไลท์นั่นเองนะครับนะวันนี้พิเศษจริงๆนะครับพิเศษแบบใส่ไข่เลยนะครับ GG Cap นิวไลท์นะขวดสีแดงฝาสีทองเนี่ยแฟนเพลงทราบดีอยู่แล้วว่ากินเพื่อบำรุงดวงตาให้ชัดมองชัดแจ่มแจ้งนะครับนะรักษาเกี่ยวกับต้อต่างๆนะครับมองไม่ชัดเบาหวานขึ้นจอตาเป็นต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินนะครับตาฝ้าตาฟางตาพร่าตามัววันนี้เรามีตัวช่วยดีๆแล้วนะครับเพียงแค่ท่านสั่งซื้อ GG Capนิวไลท์ไปกินที่บ้านนะครับทุกอย่างของท่านก็จะกลับมาดีไวๆเลยนั่นเองนะครับเรียกว่าบูสเตอร์โดสเลยนะครับสำหรับ GG Cap นิวไลท์1ขวดนะครับวันนี้น้องเชนจัดโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับอย่างแรกเลยนะครับนะหลายๆท่านบอกว่ามันกล้าแจกได้ไงวะเนี่ยนะจริงๆครับขอบคุณมากๆเลยนะครับถึงแม้ผมนะครับจะยังไม่ได้มาเปิดสายหน้าไมค์ให้แฟนเพลงขอเพลงแต่วันนี้ไม่ลืมครับผมจัดโปรโมชั่นดีๆมาให้แฟนเพลงนะฮะสั่งซื้อ GG Capนิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900บาท1ขวดนะครับเอาแค่ขวดเดียว900บาทเนี่ยขวดหนึ่งจะมี30แคปซูลเนี่ยกินแล้วตาชัดแจ๋วๆเลยสั่ง1ขวดวันนี้น้องเชนนะครับแจกเลยหม้อต้มเคลือบเทฟลอนอย่างดีให้คนละ1ชุดนะครับวันนี้น้องเชนแจกหม้อต้มเลยนะนะครับใครพลาดโอกาสนี้คงต้องรอปีหน้าแล้วนะครับของมีจำนวนจำกัดจริงๆนะฮะให้กับแฟนเพลงที่รีบโทรศัพท์มาสั่งนะครับ20สายแรกนะครับ20สายแรกเลยนะครับหม้อต้มเคลือบเทฟลอนอย่างดีให้กลับบ้านไปเลยคนละ1ตัว1ชุดนะครับได้หม้อต้มนะฮะน้องเชนเคยแจกของชิ้นเดียวไหมครับไม่เคยนะครับได้หม้อต้มไปแล้วนะเอาไปต้มจืดต้มยำต้มมาม่าต้มไวๆอะไรก็เอาเลยนะครับอย่างดีเลยนะครับเคลือบเทฟลอนอย่างดีให้ด้วยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับความปลอดภัยระดับมีมอกถูกต้องใช้ดีอย่างนี้เลยพกพาได้ด้วยนะครับหม้อต้มไฟฟ้าอย่างดีน้องเชนแจกให้คนละ1ชุดนะยังไม่พอครับน้องเชนวันนี้แจกพอเรามีหม้อแล้วแจกน้ำยาล้างจานให้อีกคนละ1ถุงใหญ่ด้วยนะครับเดี๋ยวจะเอาไว้ล้างหม้อไงนึกออกมั้ยจะได้ไม่ต้องไปซื้อนะครับผมเตรียมไว้ให้แล้วนะได้หม้อไปแล้วแจกน้ำยาล้างจานให้ด้วยคนละ1ถุงใหญ่เลยนะครับเอาไว้ล้างจานล้างถ้วยล้างหม้อล้างไหเต็มที่ไปเลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีชุดทำความสะอาดถ้วยชามลำไหอีก1ชุดด้วยกันจะเป็นสก็อตไบรท์หรือจะเป็นฝอยขัดหม้อน้องเชนแจกให้แฟนเพลงอีกคนละ3ชิ้นเลยนั่นเองนะครับนะน่าจะเป็นฝอยขัดหม้อนะผมดูแล้วเนี่ยนะครับโอเคฝอยขัดหม้อนะครับโอ้โหวันนี้แจกแหลกเลยเว้ยนะครับพอยังนะพอยังนะฮะให้ฝอยขัดหม้อไปอีกคนละ3อันนะครับพอยังได้หม้อต้มนี่ก็คุ้มแล้วนะเนี่ยตัวนึงโอ้โหหลายร้อยนะเนี่ยโอ้โหตัวนึงหลายตังค์เนี่ยจะเป็นพันให้ไปหม้อนึงก่อนเลยหม้อต้มนะครับคนละ1ตัวสั่งซื้อ GG Cap นิวไลท์ขวดเดียวแจกหม้อต้มเนี่ยมีที่ไหนใครเขาทำกันมีผมนี่แหละยังไม่พอนะครับให้น้ำยาล้างจานอีกถุงใหญ่ไปเลยถุงหนึ่งยังไม่พอให้สก็อตไบรท์อีก3ชิ้นชุดทำความสะอาดเครื่องครัวและตบท้ายกันด้วยพอล้างจานแล้วเมื่อยแจกหมอนให้อีกคนละ1ใบนะครับหมอนใบใหญ่ๆเนี่ยนะครับเอาไปอีกคนละ1ใบนะครับแจกหมดนี่เลยหม้อต้มสก็อตไบรท์3ชิ้นนะครับน้ำยาล้างจาน1ถุงใหญ่หมอนอีกคนละ1ใบแค่สั่งซื้อ GG Cap นิวไลท์1ขวดโทรศัพท์มาแจ้งชื่อบ้านเลขที่แล้วบอกด้วยว่ามีโปรโมชั่นนะครับฟังมาน้องเชนจัดโปรนะบอกด้วยนะว่าวันนี้แจกหม้อต้มนะแจกหมอนนะสก็อตไบท์นะน้ำยาล้างจานนะบอกแบบนี้นะครับสั่งซื้อ GG Cap นิวไลท์สายตาดีนอกจากตาชัดแล้วผมขออนุญาตแถมของแบบนี้ไปแทนความคิดถึงให้กับแฟนเพลงที่บ้านด้วยขอบคุณที่ฟังผมเป็นประจำเลยนะครับนะว่างๆผมมีออกเวลาออกรายการสดจะมาออกรายการนะครับวันนี้แทนความคิดถึงของยิ่งแจกยิ่งใหญ่แทนความคิดถึงที่ยิ่งใหญ่ของผมนะครับเอาไปหมดนี่เลยตั้งแต่หม้อต้มยันหมอนเลยนะครับสั่งซื้อ GG Cap นิวไลท์ได้ที่เบอร์นี้ครับ0 9 4 7 6 1 9 9 2 2นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ
GG Cap New Light บำรุงสายตานะครับ0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนะครับนึกถึง GG Cap New Light เลยคุณผู้ฟังก็จดจำว่าของแท้ต้องขวดสีแดงๆนะครับฝาสีทองๆและต้องมีโลโก้เป็นรูปดวงตาสีทองอยู่ข้างบนนะครับอ่ะช่วงนี้นะครับติดตามรับฟังผลงานเพลงก็เพราะกันต่ออีกสักชุดหนึ่งครับ

0: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
1: ข่าวดีโฉมใหม่GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
2: ยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อก
3: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นออนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
4: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมดิซินฟาร์มาจำกัด
5: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
6: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา G544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ

นใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรทาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปนะครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยเลยนั่นเองนะครับก็ขอบพระคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับฟังกันเป็นประจำนะครับแน่นอนครับวันนี้ผมก็ไม่ลืมนำโปรโมชั่นดีๆนะครับมาฝากให้กับแฟนเพลงทุกเสียงทุกสายเหมือนเดิมเลยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ทานยาตาเป็นประจำ GGCapNew Light นั่นเองนะครับนะวันนี้พิเศษจริงๆนะครับพิเศษแบบใส่ไข่เลยนะครับ GG Cap New Light นะขวดสีแดงฝาสีทองเนี่ยแฟนเพลงทราบดีอยู่แล้วว่ากินเพื่อบำรุงดวงตาให้ชัดมองชัดแจ่มแจ้งนะครับนะรักษาเกี่ยวกับต้อต่างๆนะครับมองไม่ชัดเบาหวานขึ้นจอตาเป็นต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินนะครับตาฝ้าตาฟางตาพร่าตามัววันนี้เรามีตัวช่วยดีๆแล้วนะครับเพียงแค่ท่านสั่งซื้อ GG Capนิวไลท์ไปกินที่บ้านนะครับทุกอย่างของท่านก็จะกลับมาดีไวๆเลยนั่นเองนะครับเรียกว่าบูสเตอร์โดสเลยนะครับสำหรับ GG Cap นิวไลท์1ขวดนะครับวันนี้น้องเชนจัดโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับอย่างแรกเลยนะครับนะหลายๆท่านบอกว่ามันกล้าแจกได้ไงวะเนี่ยนะฮะจริงๆครับขอบคุณมากๆเลยนะครับถึงแม้ผมนะครับจะยังไม่ได้มาเปิดสายหน้าไมค์ให้แฟนเพลงขอเพลงแต่วันนี้ไม่ลืมครับผมจัดโปรโมชั่นดีๆมาให้แฟนเพลงนะฮะสั่งซื้อ GG Capนิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900บาท1ขวดนะครับเอาแค่ขวดเดียว900บาทเนี่ยขวดหนึ่งจะมี30แคปซูลเนี่ยกินแล้วตาชัดแจ๋วๆเลยสั่ง1ขวดวันนี้น้องเชนนะครับแจกเลยหม้อต้มเคลือบเทฟลอนอย่างดีให้คนละ1ชุดนะครับวันนี้น้องเชนแจกหม้อต้มเลยนะนะครับใครพลาดโอกาสนี้คงต้องรอปีหน้าแล้วนะครับของมีจำนวนจำกัดจริงๆนะฮะให้กับแฟนเพลงที่รีบโทรศัพท์มาสั่งนะครับ20สายแรกนะครับ20สายแรกเลยนะครับหม้อต้มเคลือบเทฟลอนอย่างดีให้กลับบ้านไปเลยคนละ1ตัว1ชุดนะครับได้หม้อต้มนะฮะน้องเชนเคยแจกของชิ้นเดียวไหมครับไม่เคยนะครับได้หม้อต้มไปแล้วนะเอาไปต้มจืดต้มยำต้มมาม่าต้มไวๆอะไรก็เอาเลยนะครับอย่างดีเลยนะครับเคลือบเทฟลอนอย่างดีให้ด้วยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับความปลอดภัยระดับมีมอกถูกต้องใช้ดีอย่างนี้เลยพกพาได้ด้วยนะครับหม้อต้มไฟฟ้าอย่างดีน้องเชนแจกให้คนละ1ชุดนะยังไม่พอครับน้องเชนวันนี้แจกพอเรามีหม้อแล้วแจกน้ำยาล้างจานให้อีกคนละ1ถุงใหญ่ด้วยนะครับเดี๋ยวจะเอาไว้ล้างหม้อไงนึกออกมั้ยจะได้ไม่ต้องไปซื้อนะครับผมเตรียมไว้ให้แล้วนะได้หม้อไปแล้วแจกน้ำยาล้างจานให้ด้วยคนละ1ถุงใหญ่เลยนะครับเอาไว้ล้างจานล้างถ้วยล้างหม้อล้างไหเต็มที่ไปเลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีชุดทำความสะอาดถ้วยชามลำหายอีก1ชุดด้วยกันจะเป็นสก็อตไบรท์หรือจะเป็นฝอยขัดหม้อน้องเชนแจกให้แฟนเพลงอีกคนละ3ชิ้นเลยนั่นเองนะครับนะน่าจะเป็นฝอยขัดหม้อนะผมดูแล้วเนี่ยนะครับโอเคฝอยขัดหม้อนะครับโอ้โหวันนี้แจกแหลกเลยเว้ยนะครับพอยังนะพอยังนะฮะให้ฝอยขัดหม้อไปอีกคนละ3อันนะครับพอยังได้หม้อต้มนี่ก็คุ้มแล้วนะเนี่ยตัวนึงโอ้โหหลายร้อยนะเนี่ยโอ้ตัวนึงหลายตังค์เนี่ยจะเป็นพันให้ไปหม้อนึงก่อนเลยหม้อต้มนะครับคนละ1ตัวสั่งซื้อ GG Cap นิวไลท์ขวดเดียวแจกหม้อต้มเนี่ยมีที่ไหนใครเขาทำกันมีผมนี่แหละยังไม่พอนะครับให้น้ำยาล้างจานอีกถุงใหญ่ไปเลยถุงหนึ่งยังไม่พอให้สก็อตไบรท์อีก3ชิ้นชุดทำความสะอาดเครื่องครัวและตบท้ายกันด้วยพอล้างจานแล้วเมื่อยแจกหมอนให้อีกคนละ1ใบนะครับหมอนใบใหญ่ๆเนี่ยนะครับเอาไปอีกคนละ1ใบนะครับแจกหมดนี่เลยหม้อต้มสก็อตไบรท์3ชิ้นนะครับน้ำยาล้างจาน1ถุงใหญ่หมอนอีกคนละ1ใบแค่สั่งซื้อ GG Cap New Light 1ขวดโทรศัพท์มาแจ้งชื่อบ้านเลขที่แล้วบอกด้วยว่ามีโปรโมชั่นนะครับฟังมาน้องเชนจัดโปรนะบอกด้วยนะว่าวันนี้แจกหม้อต้มนะแจกหมอนนะสก็อตไบรท์นะน้ำยาล้างจานนะบอกแบบนี้นะครับสั่งซื้อ GG Cap New Light สายตาดีนอกจากตาชัดแล้วผมขออนุญาตแถมของแบบนี้ไปแทนความคิดถึงให้กับแฟนเพลงที่บ้านด้วยขอบคุณที่ฟังผมเป็นประจำเลยนะครับนะว่างๆผมมีออกเวลาออกรายการสดจะมาออกรายการนะครับวันนี้แทนความคิดถึงของยิ่งแจกยิ่งใหญ่แทนความคิดถึงที่ยิ่งใหญ่ของผมนะครับเอาไปหมดนี่เลยตั้งแต่หม้อต้มยันหมอนเลยนะครับสั่งซื้อ GG Cap New Light ได้ที่เบอร์นี้ครับ0947619922นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GG Cap New Light บำรุงสายตานะครับ0947619922ครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนะครับนึกถึงGG Cap
นิวไลท์เลยคุณผู้ฟังก็จดจำว่าของแท้ต้องขวดสีแดงๆนะครับฝาสีทองๆและต้องมีโลโก้เป็นรูปดวงตาสีทองอยู่ข้างบนนะครับอ่ะช่วงนี้นะครับติดตามรับฟังผลงานเพลงก็เพราะกันต่ออีกสักชุดหนึ่งครับ

0: ทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ มณฑลทหารบกที่13 จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: เสียงวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
1: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
1: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆๆและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
3: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
4: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คเคอร์แรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่อง พียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศ
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะคณะผู้แทนฝ่ายไทยพร้อมคณะเดินทางเยือนเมียนมากระชับความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมุ่งสกัดกั้นเครือข่ายข้ามชาติและควบคุมสารตั้งต้นสักครู่มาติดตามค่ะ
7: เทพไทยหรอปากสะอาด
8: แม่เทพไทยปากสะอาด
9: เทพไทยปากสะอาด
10: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
8: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
11: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: เก็บไว้ธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
13: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
14: ์พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
15: สนับสนุนโดย
16: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทยพร้อมด้วยพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและผู้แทนระดับสูงจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานปปส.เดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมากระชับความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่าง2ประเทศโดยได้เข้าเยี่ยมคารวะพลเอกอาวุโสโซวินประธานสภาที่ปรึกษาแห่งสหภาพพร้อมด้วยผู้แทนระดับสูงของสภาที่ปรึกษาแห่งสหภาพเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเชิงนโยบายเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดผลักดันการดำเนินงานร่วมเพื่อสกัดกั้นการผลิตการลักลอบลำเลียงและการขยายผลเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยทั้งสองฝ่ายยืนยันที่จะสานต่อความร่วมมืออย่างใกล้ชิดอันจะนำไปสู่ความมั่นคงและประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศในระยะยาวทั้งนี้คณะผู้แทนฝ่ายไทยยังได้เข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการขยายผลเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติไทยเมียนมาณกระทรวงมหาดไทยกรุงเนปิดอโดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการประชุมทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ยาเสพติดในภูมิภาคและพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำพร้อมยืนยันเจตนารมณ์ในการยกระดับความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความร่วมมือในการควบคุมสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ที่อาจนำไปใช้ผลิตยาเสพติดพัฒนาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและร่วมขยายผลเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อลดผลกระทบจากปัญหายาเสพติดต่อทั้งสองประเทศและภูมิภาคดุสิตโพเผยผลสำรวจผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่เชื่อมั่นระบบสวัสดิการของรัฐว่ารองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคตได้และอยากให้รัฐช่วยเหลือสนับสนุนเงินให้เหมาะกับช่วงอายุมากกว่านี้คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
17: สวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเผยผลสำรวจประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปที่พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและภูมิภาคต่างๆเรื่องผู้สูงอายุกับระบบสวัสดิการของรัฐกลุ่มตัวอย่าง434คนโดยมีการสำรวจผ่านทางออนไลน์และภาคสนามถามว่าผู้สูงอายุคิดว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการรองรับสังคมผู้สูงอายุมากเพียงใดอันดับ1 67% มองว่าไม่พร้อม 32% มองว่าพร้อมขณะที่ผู้สูงอายุคิดว่าระบบสวัสดิการของรัฐในปัจจุบันเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่ 74% มองว่าไม่เพียงพอผู้สูงอายุคิดว่ารัฐควรที่จะปรับปรุงเรื่องใดมากที่สุดอันดับ1สูงสุด 65% มองว่าควรที่จะมีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือในพื้นที่ 62% เปิดบริการถึงบ้านสำหรับผู้สูงอายุหรือ ือผู้พิการและประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงเข้าถึงกลุ่มผู้สูงอายุโดยตรงรวมไปถึงเพิ่มช่องทางให้ญาติดำเนินการแทนได้และลดขั้นตอนด้านเอกสารซึ่งเปอร์เซ็นต์ของเรื่องที่อยากให้ช่วยเหลือมากที่สุดพอๆกันอย่างไรก็ตามหากรัฐจะพัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุควรให้ความสำคัญกับเรื่องใดสูงสุด 66% มองว่าควรให้เงินสนับสนุนที่เหมาะสมกับช่วงวัยมากขึ้นรองลงมาคือมีระบบการรักษาพยาบาลที่ดีดูแลผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบและดูแลระยะยาวส่งเสริมอาชีพเสริมรายได้จ้างงานผู้สูงอายุให้มากขึ้นรวมไปถึงช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟและค่ารถโดยสารสาธารณะแต่โดยรวมแล้วผู้สูงอายุที่ตอบคำถามยังไม่ได้เชื่อมั่นต่อระบบสวัสดิการของรัฐว่าจะสามารถรองรับสังคมผู้สูงอายุในประเทศในอนาคตได้อยู่ที่ใด
15: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
18: ข่าวดีโฉมใหม่ GG Cap New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cap New Light ถนอมดวงตา GG Cap New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GG Cap New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดง

0: บรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
1: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
2: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนทรวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมดิซินฟาร์มาจำกัด
3: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
4: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา G544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ

สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปนะครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยเลยนั่นเองนะครับก็ขอบพระคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับฟังกันเป็นประจำนะครับแน่นอนครับวันนี้ผมก็ไม่ลืมนำโปรโมชั่นดีๆนะครับมาฝากให้กับแฟนเพลงทุกเสียงทุกสายเหมือนเดิมเลยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ทานยาตาเป็นประจำ GG CapNew Light นั่นเองนะครับนะวันนี้พิเศษจริงๆนะครับพิเศษแบบใส่ไข่เลยนะครับ GG Cap New Light นะขวดสีแดงฝาสีทองเนี่ยแฟนเพลงทราบได้อยู่แล้วว่ากินเพื่อบำรุงดวงตาให้ชัดมองชัดแจ่มแจ้งนะครับนะรักษาเกี่ยวกับต้อต่างๆนะครับมองไม่ชัดเบาหวานขึ้นจอตาเป็นต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินนะครับตาฝ้าตาฟางตาพร่าตามัววันนี้เรามีตัวช่วยดีๆแล้วนะครับเพียงแค่ท่านสั่งซื้อ GG Capนิวไลท์ไปกินที่บ้านนะครับทุกอย่างของท่านก็จะกลับมาดีไวๆเลยนั่นเองนะครับเรียกว่าบูสเตอร์โดสเลยนะครับสำหรับ GG Cap New Light 1ขวดนะครับวันนี้น้องเชนจัดโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับอย่างแรกเลยนะครับนะหลายๆท่านบอกว่ามันกล้าแจกได้ไงวะเนี่ยนะจริงๆครับขอบคุณมากๆเลยนะครับถึงแม้ผมนะครับจะยังไม่ได้มาเปิดสายหน้าไมค์ให้แฟนเพลงขอเพลงแต่วันนี้ไม่ลืมครับผมจัดโปรโมชั่นดีๆมาให้แฟนเพลงนะฮะสั่งซื้อ GG Capนิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900บาท1ขวดนะครับเอาแค่ขวดเดียว900บาทเนี่ยขวดหนึ่งจะมี30แคปซูลเนี่ยกินแล้วตาชัดแจ๋วๆเลยสั่ง1ขวดวันนี้น้องเชนนะครับแจกเลยหม้อต้มเคลือบเทฟลอนอย่างดีให้คนละ1ชุดนะครับวันนี้น้องเชนแจกหม้อต้มเลยนะนะครับใครพลาดโอกาสนี้คงต้องรอปีหน้าแล้วนะครับของมีจำนวนจำกัดจริงๆนะฮะให้กับแฟนเพลงที่รีบโทรศัพท์มาสั่งนะครับ20สายแรกนะครับ20สายแรกเลยนะครับหม้อต้มเคลือบเทฟลอนอย่างดีให้กลับบ้านไปเลยคนละ1ตัว1ชุดนะครับได้หม้อต้มนะฮะน้องเชนเคยแจกของชิ้นเดียวไหมครับไม่เคยนะครับได้หม้อต้มไปแล้วนะเอาไปต้มจืดต้มยำต้มมาม่าต้มไวๆอะไรก็เอาเลยนะครับอย่างดีเลยนะครับเคลือบเทฟลอนอย่างดีให้ด้วยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับความปลอดภัยระดับมีมอกถูกต้องใช้ดีอย่างนี้เลยพกพาได้ด้วยนะครับหม้อต้มไฟฟ้าอย่างดีน้องเชนแจกให้คนละ1ชุดนะยังไม่พอครับน้องเชนวันนี้แจกพอเรามีหม้อแล้วแจกน้ำยาล้างจานให้อีกคนละ1ถุงใหญ่ด้วยนะครับเดี๋ยวจะเอาไว้ล้างหม้อไงนึกออกมั้ยจะได้ไม่ต้องไปซื้อนะครับผมเตรียมไว้ให้แล้วนะได้หม้อไปแล้วแจกน้ำยาล้างจานให้ด้วยคนละ1ถุงใหญ่เลยนะครับเอาไว้ล้างจานล้างถ้วยล้างหม้อล้างไหเต็มที่ไปเลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีชุดทำความสะอาดถ้วยชามลำหายอีก1ชุดด้วยกันจะเป็นสก็อตไบรท์หรือจะเป็นฝอยขัดหม้อน้องเชนแจกให้แฟนเพลงอีกคนละ3ชิ้นเลยนั่นเองนะครับนะน่าจะเป็นฝอยขัดหม้อนะผมดูแล้วเนี่ยนะครับโอเคฝอยขัดหม้อนะครับโอ้โหวันนี้แจกแหลกเลยเว้ยนะครับพอยังนะพอยังนะฮะให้ฝอยขัดหม้อไปอีกคนละ3อันนะครับพอยังได้หม้อต้มนี่ก็คุ้มแล้วนะเนี่ยตัวนึงโอ้โหหลายร้อยนะเนี่ยโอ้โหตัวนึงหลายตังค์เนี่ยจะเป็นพันให้ไปหม้อนึงก่อนเลยหม้อต้มนะครับคนละ1ตัวสั่งซื้อ GG Cap New Light ขวดเดียวแจกหม้อต้มเนี่ยมีที่ไหนใครเขาทำกันมีผมนี่แหละยังไม่พอนะครับให้น้ำยาล้างจานอีกถุงใหญ่ไปเลยถุงหนึ่งยังไม่พอให้สก็อตไบรท์อีก3ชิ้นชุดทำความสะอาดเครื่องครัวและตบท้ายกันด้วยพอล้างจานแล้วเมื่อยแจกหมอนให้อีกคนละ1ใบนะครับหมอนใบใหญ่ๆเนี่ยนะครับเอาไปอีกคนละ1ใบนะครับแจกหมดนี่เลยหม้อต้มสก็อตไบรท์3ชิ้นนะครับน้ำยาล้างจาน1ถุงใหญ่หมอนอีกคนละ1ใบแค่สั่งซื้อ GG Cap New Light 1ขวดโทรศัพท์มาแจ้งชื่อบ้านเลขที่แล้วบอกได้ว่ามีโปรโมชั่นนะครับฟังมาน้องเชนจัดโปรนะบอกด้วยนะว่าวันนี้แจกหม้อต้มนะแจกหมอนนะสก็อตไบรท์นะน้ำยาล้างจานนะบอกแบบนี้นะครับสั่งซื้อ GG Cap New Light สายตาดีนอกจากตาชัดแล้วผมขออนุญาตแถมของแบบนี้ไปแทนความคิดถึงให้กับแฟนเพลงที่บ้านด้วยขอบคุณที่ฟังผมเป็นประจำเลยนะครับนะว่างๆผมมีออกเวลาออกรายการสดจะมาออกรายการนะครับวันนี้แทนความคิดถึงของยิ่งแจกยิ่งใหญ่แทนความคิดถึงที่ยิ่งใหญ่ของผมนะครับเอาไปหมดนี่เลยตั้งแต่หม้อต้มยันหมอนเลยนะครับสั่งซื้อ GG Cap New Light ได้ที่เบอร์นี้ครับ0 9 4 7 6 1 9 9 2 2นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ G
GGCap New Light บำรุงสายตานะครับ0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนะครับนึกถึง GGCapนิวไลท์เลยคุณผู้ฟังก็จดๆจำๆว่าของแท้ต้องขวดสีแดงๆนะครับฝาสีทองๆและต้องมีโลโก้เป็นรูปดวงตาสีทองอยู่ข้างบนนะครับอ่ะช่วงนี้นะครับติดตามรับฟังผลงานเพลงก็เพราะกันต่ออีกสักชุดหนึ่งครับ

0: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
1: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปGGCAP New Light สั่งเลย0947619922
2: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย09476199220947619922ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อก
3: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอนอนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
4: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
5: ไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
6: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านโชปี้ก็ได้นะ

สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปนะครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยเลยนั่นเองนะครับก็ขอบพระคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับฟังกันเป็นประจำนะครับแน่นอนครับวันนี้ผมก็ไม่ลืมนำโปรโมชั่นดีๆนะครับมาฝากให้กับแฟนเพลงทุกเสียงทุกสายเหมือนเดิมเลยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ทานยาตาเป็นประจำ GGCapนิวไลท์นั่นเองนะครับนะวันนี้พิเศษจริงๆนะครับพิเศษแบบใส่ไข่เลยนะครับ GGCapนิวไลท์นะขวดสีแดงฝาสีทองเนี่ยแฟนเพลงทราบดีอยู่แล้วว่ากินเพื่อบำรุงดวงตาให้ชัดมองชัดแจ่มแจ้งนะครับนะรักษาเกี่ยวกับต้อต่างๆนะครับมองไม่ชัดเบาหวานขึ้นจอตาเป็นต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินนะครับตาฝ้าตาฟางตาพร่าตามัววันนี้เรามีตัวช่วยดีๆแล้วนะครับเพียงแค่ท่านสั่งซื้อ GGCapนิวไลท์ไปกินที่บ้านนะครับทุกอย่างของท่านก็จะกลับมาดีไวๆเลยนั่นเองนะครับเรียกว่าบูสเตอร์โดสเลยนะครับสำหรับ GGCapนิวไลท์1ขวดนะครับวันนี้น้องเชนจัดโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับอย่างแรกเลยนะครับนะหลายๆท่านบอกว่ามันกล้าแจกได้ไงวะเนี่ยนะฮะจริงๆครับขอบคุณมากๆเลยนะครับถึงแม้ผมนะครับจะยังไม่ได้มาเปิดสายหน้าไมค์ให้แฟนเพลงขอเพลงแต่วันนี้ไม่ลืมครับผมจัดโปรโมชั่นดีๆมาให้แฟนเพลงนะฮะสั่งซื้อ GGCapนิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900บาท1ขวดนะครับเอาแค่ขวดเดียว900บาทเนี่ยขวดนึงจะมี30แคปซูลเนี่ยกินแล้วตาชัดแจ๋วๆเลยสั่ง1ขวดวันนี้น้องเชนนะครับแจกเลยหม้อต้มเคลือบเทฟลอนอย่างดีให้คนละ1ชุดนะครับวันนี้น้องเชนแจกหม้อต้มเลยนะนะครับใครพลาดโอกาสนี้คงต้องรอปีหน้าแล้วนะครับของมีจำนวนจำกัดจริงๆนะฮะให้กับแฟนเพลงที่รีบโทรศัพท์มาสั่งนะครับ20สายแรกนะครับ20สายแรกเลยนะครับหม้อต้มเคลือบเทฟลอนอย่างดีให้กลับบ้านไปเลยคนละ1ตัว1ชุดนะครับได้หม้อต้มนะฮะน้องเชนเคยแจกของชิ้นเดียวไหมครับไม่เคยนะครับได้หม้อต้มไปแล้วนะเอาไปต้มจืดต้มยำต้มมาม่าต้มไวๆอะไรก็เอาเลยนะครับอย่างดีเลยนะครับเคลือบเทฟลอนอย่างดีให้ด้วยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับความปลอดภัยระดับมีมอกถูกต้องใช้ดีอย่างนี้เลยพกพาได้ด้วยนะครับหม้อต้มไฟฟ้าอย่างดีน้องเชนแจกให้คนละ1ชุดนะยังไม่พอครับน้องเชนวันนี้แจกพอเรามีหม้อแล้วแจกน้ำยาล้างจานให้อีกคนละ1ถุงใหญ่ด้วยนะครับเดี๋ยวจะเอาไว้ล้างหม้อไงนึกออกมั้ยจะได้ไม่ต้องไปซื้อนะครับผมเตรียมไว้ให้แล้วนะได้หม้อไปแล้วแจกน้ำยาล้างจานให้ด้วยคนละ1ถุงใหญ่เลยนะครับเอาไว้ล้างจานล้างถ้วยล้างหม้อล้างไหเต็มที่ไปเลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีชุดทำความสะอาดถ้วยชามลำไหอีก1ชุดด้วยกันจะเป็นสก็อตไบรท์หรือจะเป็นฝอยขัดหม้อน้องเชนแจกให้แฟนเพลงอีกคนละ3ชิ้นเลยนั่นเองนะครับนะน่าจะเป็นฝอยขัดหม้อนะผมดูแล้วเนี่ยนะครับโอเคฝอยขัดหม้อนะครับโอ้โหวันนี้แจกแหลกเลยเว้ยนะครับพอยังนะพอยังนะฮะให้ฝอยขัดหม้อไปอีกคนละ3อันนะครับพอยังได้หม้อต้มนี่ก็คุ้มแล้วนะเนี่ยตัวนึงโอ้โหหลายร้อยนะเนี่ยโอ้โหตัวนึงหลายตังค์เนี่ยจะเป็นพันให้ไปหม้อนึงก่อนเลยหม้อต้มนะครับคนละ1ตัวสั่งซื้อ GGCap นิวไลท์ขวดเดียวแจกหม้อต้มเนี่ยมีที่ไหนใครเขาทำกันมีผมนี่แหละยังไม่พอนะครับให้น้ำยาล้างจานอีกถุงใหญ่ไปเลยถุงหนึ่งยังไม่พอให้สก็อตไบรท์อีก3ชิ้นชุดทำความสะอาดเครื่องครัวและตบท้ายกันด้วยพอล้างจานแล้วเมื่อยแจกหมอนให้อีกคนละ1ใบนะครับหมอนใบใหญ่ๆเนี่ยนะครับเอาไปอีกคนละ1ใบนะครับแจกหมดนี่เลยหม้อต้มสก็อตไบรท์3ชิ้นนะครับน้ำยาล้างจาน1ถุงใหญ่หมอนอีกคนละ1ใบแค่สั่งซื้อ GGCap นิวไลท์1ขวดโทรศัพท์มาแจ้งชื่อบ้านเลขที่แล้วบอกด้วยว่ามีโปรโมชั่นนะครับฟังมาน้องเชนจัดโปรนะบอกด้วยนะว่าวันนี้แจกหม้อต้มนะแจกหมอนนะสก็อตไบท์นะน้ำยาล้างจานนะบอกแบบนี้นะครับสั่งซื้อ GGCap นิวไลท์สายตาดีนอกจากตาชัดแล้วผมขออนุญาตแถมของแบบนี้ไปแทนความคิดถึงให้กับแฟนเพลงที่บ้านด้วยขอบคุณที่ฟังผมเป็นประจำเลยนะครับนะว่างๆผมมีเวลาออกรายการสดจะมาออกรายการนะครับวันนี้แทนความคิดถึงของยิ่งแจกยิ่งใหญ่แทนความคิดถึงที่ยิ่งใหญ่ของผมนะครับเอาไปหมดนี่เลยตั้งแต่หม้อต้มยันหมอนเลยนะครับสั่งซื้อ GGCap นิวไลท์ได้ที่เบอร์นี้ครับ0947619922นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GGCap นิวไลท์บำรุงสายตานะครับ0947619922ครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนะครับนึกถึง GGCap
นิวไลท์เลยคุณผู้ฟังก็จดจำๆว่าของแท้ต้องขวดสีแดงๆนะครับฝาสีทองๆและต้องมีโลโก้เป็นรูปดวงตาสีทองอยู่ข้างบนนะครับอ่ะช่วงนี้นะครับติดตามรับฟังผลงานเพลงก็เพราะกันต่ออีกสักชุดหนึ่งครับ

0: ืองลา
1: เพลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จทล AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
2: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
3: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋083 8686 083
2: ด้วยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
3: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนแฟนแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ083 8686 083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
4: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
5: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
8: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
9: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
8: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
9: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
8: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
9: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
8: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
9: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
8: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
9: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
8: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
10: เติมที่เพื่อรถเติมร้อยเพื่อคุณ
0: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
11: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีพระศกไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 19:10 นวันนี้ในกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์และคนไร้ที่พึ่งสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569กรุงเทพมหานครจัดพิธีตักบาตรทางเรือครั้งประวัติศาสตร์พระภิกษุสงฆ์225รูปร่วมรับบิณฑบาตเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประชาชนแห่ร่วมตักบาตรทำบุญฉลองสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ถูกประกาศเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ด้านกรมศิลปากรเปิดห้องนิทรรศการถาวรพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชอย่างเป็นทางการชูเทคโนโลยีมัลติมีเดียสุดล้ำพาสัมผัสบรรยากาศระเบียงโคตรแบบเสมือนจริงเพื่อเตรียมเฉลิมฉลองวาระ100ปีวันพระราชสมภพในหลวงรัชกาลที่9และร่วมฉลองการก้าวสู่มรดกโลกปลัดมหาดไทยลงพื้นที่สนามสอบข้าราชการท้องถิ่นสายงานบริหารย้ำอย่าทุจริตขณะที่ทุกสนามสอบทั่วประเทศคุมเข้มหลังเกิดขบวนการโกงครั้งใหญ่สร้างความเสื่อมเสียให้กับกรมการปกครองท้องถิ่นและกระทรวงมหาดไทยเป็นอย่างมากจบด้วยดีกลุ่มนักเรียนชาวอิตาลีและผู้ดูแลเข้าพบผู้เสียหายที่สน.สำเรย์ขอโทษพร้อมยอมรับผิดแล้วหลังเหตุพฤติกรรมไม่เหมาะสมบนรถไฟฟ้าตำรวจเปรียบเทียบปรับด้านผู้เสียหายอภัยขอยุติเรื่องให้เหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนเคารพมารยาทสังคมวอนสังคมหยุดคุกคามกองปราบเปิดปฏิบัติการดราก้อนเนสทลายรังมังกรเทาโรงแรมกลางเมืองนนทบุรีรวบแก๊งจีนเทาเช่าเหมาโรงแรมเปิดบ่อนมั่วสุมปาร์ตี้ยาเสพติดค้ากามครบวงจรเปิดให้บริการเฉพาะลูกค้าชาวจีนด้านสตม.ร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางบุกวิลล่าเมืองชนเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นรังแก๊งจีนเทารวบ5ผู้ต้องหาตามหมายจับทางการจีนเจอปืนพร้อมเครื่องกระสุนซุกซ่อนดำเนินคดีพร้อมผลักดันออกนอกประเทศตำรวจกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีกองบัญชาการตำรวจนครบาลรวบ2ทรชนคาบ้านเก็บยาบ้าล็อตใหญ่กว่า 9,500,000 เม็ดหลังลักลอบรับยาเสพติดจากผู้ค้ารายใหญ่อำพรางตาเก็บไว้ในเพิงพักที่สระบุรีก่อนจำหน่ายให้ผู้ซื้อรายย่อยดาบตำรวจสภ.กตาบารูใจสู้ยิงโต้กลับ4คนร้ายที่ดักลอบยิงในระหว่างลาพักที่ปัตตานีเจ้าหน้าที่เร่งติดตามผู้ก่อเหตุขณะที่ดาบตำรวจบาดเจ็บอาการปลอดภัยแล้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค้นพบยีสต์เจ้าฟ้าหญิงยีสต์สปีชีส์ใหม่ของโลกจากพื้นป่าไทยต่อยอดองค์ความรู้สู่เกษตรอาหารและเศรษฐกิจชีวภาพย้ำ31กรกฎาคมนี้รัฐบาลเปิดขายพันธบัตรออมพลัสผ่านแอปเป่าตังและแอปหุ้นมี100บาทก็เริ่มได้ดอกเบี้ยสูงสุด 2.80% รัฐบาลเดินหน้ายกระดับสตรีทฟู้ดไทยเปิดตัวแอปไทยสตรีทโกสตาร์ครั้งแรกของประเทศหนุน SME เข้าถึงนักท่องเที่ยวนำร่อง3จังหวัดกรุงเทพมหานครพัทยาจังหวัดชลบุรีและจังหวัดเชียงใหม
4: ่ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
5: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจีแคปนิวไลท์สั่งเลย0947619922
6: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้น

0: ใครสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริสรวงทวันหนัก0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2
1: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนทรวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมดิซินฟาร์มาจำกัด
2: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
3: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ

สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดรวงทวันหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9

0: 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2
1: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปนะครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยเลยนั่นเองนะครับก็ขอบพระคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับฟังกันเป็นประจำนะครับแน่นอนครับวันนี้ผมก็ไม่ลืมนำโปรโมชั่นดีๆนะครับมาฝากให้กับแฟนเพลงทุกเสียงทุกสายเหมือนเดิมเลยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ทานยาตาเป็นประจำ GG Capนิวไลท์นั่นเองนะครับนะวันนี้พิเศษจริงๆนะครับพิเศษแบบใส่ไข่เลยนะครับ GG Cap นิวไลท์นะขวดสีแดงฝาสีทองเนี่ยแฟนเพลงทราบได้อยู่แล้วว่ากินเพื่อบำรุงดวงตาให้ชัดมองชัดแจ่มแจ้งนะครับนะรักษาเกี่ยวกับต้อต่างๆนะครับมองไม่ชัดเบาหวานขึ้นจอตาเป็นต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินนะครับตาฝ้าตาฟางตาพร่าตามัววันนี้เรามีตัวช่วยดีๆแล้วนะครับเพียงแค่ท่านสั่งซื้อ GG Capนิวไลท์ไปกินที่บ้านนะครับทุกอย่างของท่านก็จะกลับมาดีไวๆเลยนั่นเองนะครับเรียกว่าบูสเตอร์โดสเลยนะครับสำหรับ GG Cap นิวไลท์1ขวดนะครับวันนี้น้องเชนจัดโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับอย่างแรกเลยนะครับนะหลายๆท่านบอกว่ามันกล้าแจกได้ไงวะเนี่ยนะฮะจริงๆครับขอบคุณมากๆเลยนะครับถึงแม้ผมนะครับจะยังไม่ได้มาเปิดสายหน้าไมค์ให้แฟนเพลงขอเพลงแต่วันนี้ไม่ลืมครับผมจัดโปรโมชั่นดีๆมาให้แฟนเพลงนะฮะสั่งซื้อ GG Capนิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900บาท1ขวดนะครับเอาแค่ขวดเดียว900บาทเนี่ยขวดหนึ่งจะมี30แคปซูลเนี่ยกินแล้วตาชัดแจ๋วๆเลยสั่ง1ขวดวันนี้น้องเชนนะครับแจกเลยหม้อต้มเคลือบเทฟลอนอย่างดีให้คนละ1ชุดนะครับวันนี้น้องเชนแจกหม้อต้มเลยนะนะครับใครพลาดโอกาสนี้คงต้องรอปีหน้าแล้วนะครับของมีจำนวนจำกัดจริงๆนะฮะให้กับแฟนเพลงที่รีบโทรศัพท์มาสั่งนะครับ20สายแรกนะครับ20สายแรกเลยนะครับหม้อต้มเคลือบเทฟลอนอย่างดีให้กลับบ้านไปเลยคนละ1ตัว1ชุดนะครับได้หม้อต้มนะฮะน้องเชนเคยแจกของชิ้นเดียวไหมครับไม่เคยนะครับได้หม้อต้มไปแล้วนะเอาไปต้มจืดต้มยำต้มมาม่าต้มไวๆอะไรก็เอาเลยนะครับอย่างดีเลยนะครับเคลือบเทฟลอนอย่างดีให้ด้วยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับความปลอดภัยระดับมีมอกถูกต้องใช้ดีอย่างนี้เลยพกพาได้ด้วยนะครับหม้อต้มไฟฟ้าอย่างดีน้องเชนแจกให้คนละ1ชุดนะยังไม่พอครับน้องเชนวันนี้แจกพอเรามีหม้อแล้วแจกน้ำยาล้างจานให้อีกคนละ1ถุงใหญ่ด้วยนะครับเดี๋ยวจะเอาไว้ล้างหม้อไงนึกออกไหมจะได้ไม่ต้องไปซื้อนะครับผมเตรียมไว้ให้แล้วนะได้หม้อไปแล้วแจกน้ำยาล้างจานให้ด้วยคนละ1ถุงใหญ่เลยนะครับเอาไว้ล้างจานล้างถ้วยล้างหม้อล้างไหเต็มที่ไปเลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีชุดทำความสะอาดถ้วยชามลำหายอีก1ชุดด้วยกันจะเป็นสก็อตไบรท์หรือจะเป็นฝอยขัดหม้อน้องเชนแจกให้แฟนเพลงอีกคนละ3ชิ้นเลยนั่นเองนะครับนะน่าจะเป็นฝอยขัดหม้อนะผมดูแล้วเนี่ยนะครับโอเคฝอยขัดหม้อนะครับโอ้โหวันนี้แจกแหลกเลยเว้ยนะครับพอยังนะพอยังนะฮะให้ฝอยขัดหม้อไปอีกคนละ3อันนะครับพอยังได้หม้อต้มนี่ก็คุ้มแล้วนะเนี่ยตัวนึงโอ้โหหลายร้อยนะเนี่ยโอ้ตัวนึงหลายตังค์เนี่ยจะเป็นพันให้ไปหม้อนึงก่อนเลยหม้อต้มนะครับคนละ1ตัวสั่งซื้อ GG Cap นิวไลท์ขวดเดียวแจกหม้อต้มเนี่ยมีที่ไหนใครเขาทำกันมีผมนี่แหละยังไม่พอนะครับให้น้ำยาล้างจานอีกถุงใหญ่ไปเลยถุงหนึ่งยังไม่พอให้สก็อตไบรท์อีก3ชิ้นชุดทำความสะอาดเครื่องครัวและตบท้ายกันด้วยพอล้างจานแล้วเมื่อยแจกหมอนให้อีกคนละ1ใบนะครับหมอนใบใหญ่ๆเนี่ยนะครับเอาไปอีกคนละ1ใบนะครับแจกหมดนี่เลยหม้อต้มสก็อตไบรท์3ชิ้นนะครับน้ำยาล้างจาน1ถุงใหญ่หมอนอีกคนละ1ใบแค่สั่งซื้อ GG Cap New Light 1ขวดโทรศัพท์มาแจ้งชื่อบ้านเลขที่แล้วบอกด้วยว่ามีโปรโมชั่นนะครับฟังมาน้องเชนจัดโปรนะบอกด้วยนะว่าวันนี้แจกหม้อต้มนะแจกหมอนนะสก็อตไบรท์นะน้ำยาล้างจานนะบอกแบบนี้นะครับสั่งซื้อ GG Cap New Light สายตาดีนอกจากตาชัดแล้วผมขออนุญาตแถมของแบบนี้ไปแทนความคิดถึงให้กับแฟนเพลงที่บ้านด้วยขอบคุณที่ฟังผมเป็นประจำเลยนะครับนะว่างๆผมมีเวลาออกรายการสดจะมาออกรายการนะครับวันนี้แทนความคิดถึงของยิ่งแจกยิ่งใหญ่แทนความคิดถึงที่ยิ่งใหญ่ของผมนะครับเอาไปหมดนี่เลยตั้งแต่หม้อต้มยันหมอนเลยนะครับสั่งซื้อ GG Cap New Light ได้ที่เบอร์นี้ครับ0 9 4 7 6 1 9 9 2 2นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ
GG Cap New Light บำรุงสายตานะครับ0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนะครับนึกถึง GG Cap New Light เลยคุณผู้ฟังก็จดจำว่าของแท้ต้องขวดสีแดงๆนะครับฝาสีทองๆและต้องมีโลโก้เป็นรูปดวงตาสีทองอยู่ข้างบนนะครับอ่ะช่วงนี้นะครับติดตามรับฟังผลงานเพลงก็เพราะกันต่ออีกสักชุดหนึ่งครับ

0: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
1: ข่าวดีโฉมใหม่GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
2: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
3: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
4: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนทรวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
5: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
6: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านโชปี้ก็ได้นะ

สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปนะครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยเลยนั่นเองนะครับก็ขอบพระคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับฟังกันเป็นประจำนะครับแน่นอนครับวันนี้ผมก็ไม่ลืมนำโปรโมชั่นดีๆนะครับมาฝากให้กับแฟนเพลงทุกเสียงทุกสายเหมือนเดิมเลยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ทานยาตาเป็นประจำ GGCapนิวไลท์นั่นเองนะครับนะวันนี้พิเศษจริงๆนะครับพิเศษแบบใส่ไข่เลยนะครับ GGCapนิวไลท์นะขวดสีแดงฝาสีทองเนี่ยแฟนเพลงทราบดีอยู่แล้วว่ากินเพื่อบำรุงดวงตาให้ชัดมองชัดแจ่มแจ้งนะครับนะรักษาเกี่ยวกับต้อต่างๆนะครับมองไม่ชัดเบาหวานขึ้นจอตาเป็นต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินนะครับตาฝ้าตาฟางตาพร่าตามัววันนี้เรามีตัวช่วยดีๆแล้วนะครับเพียงแค่ท่านสั่งซื้อ GGCapนิวไลท์ไปกินที่บ้านนะครับทุกอย่างของท่านก็จะกลับมาดีไวๆเลยนั่นเองนะครับเรียกว่าบูสเตอร์โดสเลยนะครับสำหรับ GGCapนิวไลท์1ขวดนะครับวันนี้น้องเชนจัดโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับอย่างแรกเลยนะครับนะหลายๆท่านบอกว่ามันกล้าแจกได้ไงวะเนี่ยนะฮะจริงๆครับขอบคุณมากๆเลยนะครับถึงแม้ผมนะครับจะยังไม่ได้มาเปิดสายหน้าไมค์ให้แฟนเพลงขอเพลงแต่วันนี้ไม่ลืมครับผมจัดโปรโมชั่นดีๆมาให้แฟนเพลงนะฮะสั่งซื้อ GGCapนิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900บาท1ขวดนะครับเอาแค่ขวดเดียว900บาทเนี่ยขวดหนึ่งจะมี30แคปซูลเนี่ยกินแล้วตาชัดแจ๋วๆเลยสั่ง1ขวดวันนี้น้องเชนนะครับแจกเลยหม้อต้มเคลือบเทฟลอนอย่างดีให้คนละ1ชุดนะครับวันนี้น้องเชนแจกหม้อต้มเลยนะนะครับใครพลาดโอกาสนี้คงต้องรอปีหน้าแล้วนะครับของมีจำนวนจำกัดจริงๆนะฮะให้กับแฟนเพลงที่รีบโทรศัพท์มาสั่งนะครับ20สายแรกนะครับ20สายแรกเลยนะครับหม้อต้มเคลือบเทฟลอนอย่างดีให้กลับบ้านไปเลยคนละ1ตัว1ชุดนะครับได้หม้อต้มนะฮะน้องเชนเคยแจกของชิ้นเดียวไหมครับไม่เคยนะครับได้หม้อต้มไปแล้วนะเอาไปต้มจืดต้มยำต้มมาม่าต้มไวๆอะไรก็เอาเลยนะครับอย่างดีเลยนะครับเคลือบเทฟลอนอย่างดีให้ด้วยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับความปลอดภัยระดับมีมอกถูกต้องใช้ดีอย่างนี้เลยพกพาได้ด้วยนะครับหม้อต้มไฟฟ้าอย่างดีน้องเชนแจกให้คนละ1ชุดนะยังไม่พอครับน้องเชนวันนี้แจกพอเรามีหม้อแล้วแจกน้ำยาล้างจานให้อีกคนละ1ถุงใหญ่ด้วยนะครับเดี๋ยวจะเอาไว้ล้างหม้อไงนึกออกมั้ยจะได้ไม่ต้องไปซื้อนะครับผมเตรียมไว้ให้แล้วนะได้หม้อไปแล้วแจกน้ำยาล้างจานให้ด้วยคนละ1ถุงใหญ่เลยนะครับเอาไว้ล้างจานล้างถ้วยล้างหม้อล้างไหเต็มที่ไปเลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีชุดทำความสะอาดถ้วยชามลำไหอีก1ชุดด้วยกันจะเป็นสก็อตไบรท์หรือจะเป็นฝอยขัดหม้อน้องเชนแจกให้แฟนเพลงอีกคนละ3ชิ้นเลยนั่นเองนะครับนะน่าจะเป็นฝอยขัดหม้อนะผมดูแล้วเนี่ยนะครับโอเคฝอยขัดหม้อนะครับโอ้โหวันนี้แจกแหลกเลยเว้ยนะครับพอยังนะพอยังนะฮะให้ฝอยขัดหม้อไปอีกคนละ3อันนะครับพอยังได้หม้อต้มนี่ก็

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรีย
1: ังวิงวอน
2: มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดคุณรู้หรือไม่ยาเสพติดก่อให้เกิดปัญหามากมายต่อประเทศชาติมีผลกระทบต่อร่างกายจิตใจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมเสียทรัพย์สินเสียชื่อเสียงเกิดความแตกแยกขาดความสามัคคีต่อชุมชนหมู่บ้านและทุกสถานที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี

ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดผู้ที่ผ่านการบำบัดให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจปรับทัศนคติฝึกระเบียบวินัยฝึกอบรมอาชีพเพื่อไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกมาร่วมส่งเสริมและสร้างสรรค์คนดีสู่สังคมกันนะคะ

0: มาเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพกันเถอะเริ่มที่การเตรียมหาความรู้วางแผนชีวิตของตนเองในทุกๆด้านเช่นด้านสุขภาพด้านเศรษฐกิจด้านสภาพแวดล้อมและด้านเทคโนโลยีแล้วนำไปปฏิบัติใช้จนเกิดผลถึงความเปลี่ยนแปลงทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นอย่างมีคุณภาพ
1: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
2: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
3: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
2: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนแฟนแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางจังหวัดลบบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
4: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์ใช้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
5: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเป็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-1691
8: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย094-761-9922
1: เพลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จัทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
3: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทาน
2: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋083-8686-083
3: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
2: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแบด29ธันวาคม

0: ต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่ย่าพลาดสื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
1: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081290-1691 081-290-1691
3: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
4: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083 693 1999

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคน คนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591ท่านเจ้าภาพคณะกรรมการวัดวาอารามจะมีงานจะจัดงานครั้งคราใดโปรดเรียกใช้สุดยอดมาตรฐานลิเกไทยขวัญใจมหาชนคณะเอบุญทรงธงชัยเอบุญทรงธงชัยพระเอกที่ได้รับรางวัลมณีเมขลาตุ๊กตาทองสาขาส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมดีเด่นระดับชาติพบกับระบบแสงเสียงสีเวทีฉากไฟมาตรฐานราคาเป็นกันเองติดต่อได้ที่082-591-2591สนับ
1: ลูทีน่าผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกหยุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474ย้ำ081-757-7474
0: อยากมีสุขภาพดีต้องเริ่มที่การบำ

ขอแนะนำยาบำรุงร่างกายตราผู้การไก่บำรุงอายุวัฒนะบำรุงกำลังช่วยลดน้ำตาลในเลือดลดไข้แก้ร้อนในท้องอืดท้องเฟ้ออาการปวดประจำเดือนก็เอาอยู่พิเศษสุดคืนความเป็นพลังหนุ่มให้คุณผู้ชายมั่นใจแข็งแรงพร้อมลุยได้ตลอดทั้งคืนเมื่อรับประทานเป็นประจำแนะนำสินค้าใหม่วันนี้ซื้อ2กล่องแถมฟรี1กล่องอยากดูแลสุขภาพให้ดีโทรสั่งเลย0817577474ยาบำรุงร่างกายตราผู้การไก่ดีจริงต้องบอกต่อ

0: ทรงพระเจริญกับบทเพลงที่ตะวันพันธรัตน์ขับร้องจากค่ายเพลงพันธรัตน์เรคคอร์ดทรงพระเจริญรัชกาลที่10พระองค์ท่านจะครบวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมนี้ครับขอน้อมเกล้าถวายด้วยเกล้าด้วยหม่อมขอเดชะพระองค์ทรงพระเจริญครับบทเพลงเพราะเรื่องนำมาฝากคุณผู้ฟังทักทายการเข้ารายการของเราจากข่าวค้นคนเสียงเอกครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวค้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ครับก็ขอบคุณครับตามสถานีต่างๆโทรศัพท์มาขอว่าขอเปิดเพลงนี้ครับได้เลยครับไม่ในห่วงลิขสิทธิ์นำไปเปิดเพลงประกอบในรายการของท่านเหมือนจะเอาเสียงเพลงถวายพระพรแด่พระองค์ท่านก็ยินดีครับอาจารย์เจษฎาพออาจารย์เจษฎาเรืองนามเป็นผู้ประพันธ์เพลงรัชกาลที่10หรือพิมพ์คำว่าทรงพระเจริญรัชกาลที่10ตะวันพันธุรัตน์ผู้ขับร้องจากค่ายเพลงพันธุรัตน์เรคคอร์ดครับเป็นประวัติศาสตร์ของพันธุรัตน์เรคคอร์ดที่พยายามจะสร้างสรรค์บทเพลงเหล่านี้เพื่อถวายแด่พระองค์ท่านครับขอบพระคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการกันไม่ว่าจะช่วงไหนท่านก็รับฟังกันต้องขอขอบพระคุณนะครับขอขอบพระคุณกันมากๆครับมาเรื่องราวของประเด็นข่าวกันเลยนะครับจากหน้าหนังสือพิมพ์ซึ่งก็ทางด้านของคาร์บอมทางตำรวจนี่ต้องติดตามล่าสุดนี่คาดว่าจะได้ตัวเร็วๆนี้คนหนึ่งละรู้ตัวแล้วออกหมายจับแล้วครับเป็นเรื่องของสถานการณ์ทางภาคใต้ครับที่ว่าคาร์บอมลงพักเก่าขับรถใส่รถเข้าไปแล้วก็ตุ้มขึ้นมาเป็นเรื่องของประเด็นข่าวทักทายท่านข่าวแรกจากทางด้านของวิชัยตัวจีนเนื้อแกว่งตัวหมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันอยากให้วิชัยตัวจีนไปบริการงานของท่านก็บอกเราครับอาหาร8อย่าง9อย่าง10อย่างขึ้นโต๊ะโต๊ะตรงรางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวก็นึกถึงวิชัยโต๊ะจีนได้นะครับคุณผู้ฟังโทรเลย0819465036 0819465036ครับกลิ้งกลางเข้ามาเราจะได้นำเมนูอาหารไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านครับเรื่องของคาร์บอมคาร์บอมที่ลงพักตันหยงโยงคดีปล้นทองบ้านนายอำเภอด้วยครับศาลอนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหา2รายในคดีคาร์บอมหน้าสภ.ตันหยงจังหวัดนราธิวาสเหตุเกิดเมื่อ21กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยผู้ต้องหารายแรกคือนายอาสมินนามสกุลขอสงวนภูมิลำเนาอยู่อำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสซึ่งมีหมายจับเดิมอยู่แล้ว2หมายคือหมายจับคดีปะทะและรอบยิงในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโกลกเมื่อ8มีนาคมปี68และหมายจับคดีปล้นรถยนต์ลอบยิงวางระเบิดและปล้นร้านทองเยาวราชกรุงเทพสาขาห้างบิ๊กซีที่สุไหงโกลกเมื่อ5ตุลาคม2568ผู้ต้องหารายที่2คือนายอับดุลราฮูมสงวนนามสกุลภูมิละนาวอยู่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสซึ่งมีหมายจับเดิมอยู่แล้ว2หมายก็ได้หมายจับคดีก่อเหตุยิงนายมะรอสปีหายีสือแมในพื้นที่อำเภอตากใบเมื่อ8มกราคม2563และหมายจับคดีคาร์บอมบริเวณบ้านพักนายอำเภอตากใบวันที่30กันยายนปี67ออกหมายจับทั้ง2รายเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุคาร์บอมหน้าสภ.ตันหยงมัดซึ่งส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและทรัพย์สินทางราชการเสียหายนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้เชิญตัวผู้ต้องสงสัยอีก2รายคือนายอาลียะและนายอาฟีซีเข้าสู่กระบวนการซักถามตามกฎหมายโดยนายอาลียะถูกนำตัวไปยังศูนย์ซักถามของค่ายจุฬาภรณ์จังหวัดนราธิวาสส่วนนายฮาฟีซีถูกนำตัวไปยังศูนย์ซักถามที่ชกฐานพราน46ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับก็เป็นเรื่องของสถานการณ์ทางภาคใต้นะครับซึ่งในขณะนี้ก็ออกหมายจับแล้วละ1คนเนี่ยนะครับขว้างระเบิดไปบอมใส่จุดตรวจบูเกซามีกรมนภาค4สน.รายงานภาค4ส่วนหน้านะครับรายงานความคืบหน้าทางคดีเหตุยิงขว้างระเบิดไปบอมใส่จุดตรวจบูเกซามีออกหมายจับแล้ว1รายเชิญตัวเข้าศูนย์ซักถาม1รายเร่งขยายผล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานความคืบหน้าทางคดีเหตุคนร้ายใช้วุธปืนรอบยิงและขว้างระเบิดแสวงเครื่องรอบยิงชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณจุดตรวจบูเก้ซามีบ้านตลาดตันหยงมัดหมู่ที่7ตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อ22กรกฎาคมเวลา 18:45 นาทีที่ผ่านมาจากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้กำลังพลทหารพรานเสียชีวิต5นายและมีประชาชนได้รับบาดเจ็บอีก6รายเจ้าหน้าที่ได้เร่งสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานต่อเนื่องจนมีความคืบหน้าทางคดีศาลได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องหา1รายคือนายอาซีซันภูมิลำเนาอยู่ตำบลจะแนะอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสซึ่งมีหมายจับรวม2คดีได้แก่หมายจับของสถานีตำรวจภูธรสุไหงโกลกจากเหตุการณ์วางระเบิดในพื้นที่เทศบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเมื่อ8มีนาคมปี68ล่าสุดหมายจับของสถานีตำรวจภูธรระแงะจากเหตุยิงและขว้างระเบิดแสวงเครื่องไปบอมใส่ชุดตรวจบูเกซามีตำบลตันหยงมักอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อ22กรกฎาคมที่ผ่านมานอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้เชิญตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องมาซักถามด้วยครับก็คือนายมหามะสรีภูมิลำเนาอยู่สายบุรีปัตตานีครับไปศูนย์ซักถามเฉพาะกิจกรมฐานพลที่46จังหวัดนราธิวาสเพื่อประกอบการสืบสวนขยายผลตามกระบวนการทางกฎหมายเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องติดตามผู้ร่วมก่อเหตุที่ยังหลบหนีดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดพร้อมยืนยันว่าจะปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเต็มกำลังครับก็เป็นเรื่องของทางด้านหมายจับนะครับแล้วก็ยังมีหมายจับอีก2คนร้ายเนี่ยนะครับก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าต้องเรียกมาสอบถามครับต้องเรียกมาสอบถามว่าอะไรมันคืออะไรเราจะได้รวบรวมหลักฐานกันให้ได้ให้หมดให้ที่มีปัญหาเนี่ยนะครับนี่ก็มีปัญหาครับสำหรับหนุ่มนักเรียนอิตาลียกมือขอโทษปลกๆเลยเพราะว่ามีหนุ่มชายไทยที่ไม่ค่อยจะพอใจไม่สบอารมณ์สักเท่าไหร่ตามไปถึงห้องพักกลัวจะบานปลายปมดราม่า BTS ยอมรับผิดเปรียบเทียบปรับผู้เสียหายวอนหยุดคุกคามครับจบได้ดีเมื่อกลุ่มนักเรียนชาวอิตาลีขอโทษผู้เสียหายปรมดราม่าบน BTS ยอมรับผิดเปรียบเทียบปรับผู้เสียหายวอนยุติการคุกคามกรณีเหตุโต้เถียงบนรถไฟฟ้า BTS กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์หลังจากนักเรียนชาวอิตาลี5คนพร้อมผู้ดูแล1คนเดินทางเข้าพบผู้เสียหายที่สน.สำเร็จขอโทษและปรับความเข้าใจก่อนทั้ง2ฝ่ายจะยุติข้อพิพาทร่วมกันพนักงานสอบสวนเชิญผู้ถูกกล่าวหาทั้ง6คนพร้อมด้วยล่ามแปลภาษาเข้าพบนางสาวสุกัตผู้เสียหายซึ่งก่อนหน้านี้ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเหตุการณ์ดังกล่าวโดยการพูดคุยเวลานานกว่า1ชั่วโมงระหว่างการเจรจากลุ่มนักเรียนชาวอิตาลีและผู้ดูแลได้กล่าวคำขอโทษผู้เสียหายพร้อมแสดงความเสียใจและยอมรับว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นไม่เหมาะสมขณะที่ผู้เสียหายรับคำขอโทษหลังจากเห็นความจริงใจและความสำนึกผิดของอีกฝ่ายจึงตัดสินใจไม่ติดใจดำเนินคดีต่อพร้อมตกลงให้ลบภาพและคลิปวิดีโอที่บันทึกเหตุการณ์รวมทั้งเนื้อหาที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ด้วยนางสาวสุกัตผู้เสียหายบอกการเข้าแจ้งความมีจุดประสงค์เพื่อปกป้องสิทธิศักดิ์ศรีของตนเองรวมถึงต้องการให้ผู้ที่มาเยือนประเทศไทยตระหนักถึงเคารพสิทธิวัฒนธรรมและมารยาทของสังคมไทยพร้อมขอให้เรื่องนี้ยุติลงเพียงเท่านี้และวิงวอนให้สังคมหยุดการคุกคามทุกฝ่ายครับซึ่งด้านคดีพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาดูหมิ่นซึ่งหน้ากับผู้ถูกกล่าวหา5คนก่อนเทียบปรับคนละ 1,000 บาทส่วนผู้ที่ปรากฏในคลิปขณะนี้ชูนิ้วกลางก็ถูกแจ้งข้อหาเพิ่มฐานกระทำการอันควรขายหน้าต่อหน้าฐานะกลำลังรวม2ข้อหาและปรับเทียบและเปรียบเทียบปรับอีกเงิน 2,000 บาทก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและยุติข้อพิพาทอย่างเป็นทางการอย่างเราตามรายงานว่ากลุ่มนักเรียนชาวอิตาลียังคงมีกำหนดเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศต่อในประเทศไทยต่อไปตามกำหนดครับที่แรกบอกต้องรีบกลับโดนคุกคามไปถึงพื้นที่ที่พักอาศัยคนไทยเรายอมซะที่ไหนอ่ะมึงมาซ่าในประเทศกูแล้วเดี๋ยวพอเถอะรู้จักคนไทยน้อยไปซะแล้วนะครับยิ่งเศร้าเมื่อรู้สาเหตุของ10ตำรวจโทหนุ่มเสียชีวิตเนี่ยนะครับซึ่งก็ทางด้านหน่วยบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับสมาคมกู้ภัยคำหอมเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์เสียหลักล้มเองบริเวณข้างสนามกีฬาตชด.23จังหวัดสกลนครหลังได้รับแจ้งมีผู้ได้รับบาดเจ็บก่อนจะทราบว่าผู้ประสบเหตุคือ10ตำรวจโทณรงค์ฤทธิ์เช่าวันดีวัย33ปีตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดสกลนครเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับที่ผ่านมาหน่วยบรรเทาสาธารณภัยเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนครร่วมกับสมาคมกู้ภัยคำหอมเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มเองบริเวณข้างสนามกีฬาตชด.23จังหวัดสกลนครหลังได้รับแจ้งจากศูนย์รับแจ้งจากเหตุและสั่งการ1669สกลนครว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนทราบว่าผู้ประสบเหตุคือ10ตำรวจโทณรงค์ฤทธิ์เช่าวันดีวัย33ตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดสกลนครซึ่งเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเวลาประมาณสักเที่ยงคืนเศษเจ้าหน้าที่ได้รีบแจ้งได้รับแจ้งจึงเร่งรีบเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุพบกระทาชายนายคนหนึ่งนอนหมดสติบริเวณข้างรถมอเตอร์ไซค์โดยทราบชื่อไปหลังว่าเป็น10ตำรวจโทณรงค์ฤทธิ์จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าผู้บาดเจ็บไม่พบสัญญาณชีพเจ้าหน้าที่รีบให้การช่วยเหลือด้วยการทำ CPR พร้อมประสานทีมกู้ชีพจากโรงพยาบาลศูนย์สกลนครเข้าสนับสนุนการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนครับอย่างไรก็ตามแม้เจ้าหน้าที่จะพยายามจะช่วยเหลือยื้อชีวิตอย่างเต็มความสามารถแต่ทีมกู้ชีพได้ยืนยันในเวลาต่อมาว่า10ตำรวจโทณรงค์ฤทธิ์เสียชีวิตแล้วจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ประสานพนักงานสอบสวนสภ.เมืองสกลนครแพทย์เวรเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุและดำเนินการชันสูตรพลิกศพตามขั้นตอนของกฎหมายหลังจากการตรวจสอบชันสูตรเจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยคำหอมก็ได้เคลื่อนย้ายร่างของผู้เสียชีวิตไปยังห้องเก็บศพโรงพยาบาลศูนย์สกลนครของศูนย์สกลนครเพื่อรอญาติติดต่อรับร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปครับการเสียชีวิตครั้งนี้ก็สร้างความเสียใจให้กับครอบครัวเพื่อนร่วมงานและผู้ที่รู้จักเป็นอย่างมากครับก็อย่างที่บอกนะครับเดินทางไปไหนก็แล้วแต่ใช้รถใช้ถนนก็ระมัดระวังกันสักนิดนะครับก็เป็นเรื่องของรองผบ.ทหารพรานตัดสินใจจบชีวิตคาบ้านพักนี่ก็อีกรายหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบผู้เสียชีวิตภายในกองร้อยทหารพรานที่4511หมู่1บ้านสามเมาะอำเภอบงตำบลบงอำเภอระแงะจังหวัดราชบุรีหลังได้รับแจ้งจากการตรวจสอบภายในห้องพักพบผู้เสียชีวิตคือร้อยเอกสันชัยตะปานวัย49รองผู้บังคับการกองร้อยทหารพรานที่4511โดยผู้ที่พบร่างเป็นนายทหารพรานก่อนรีบแจ้งผู้บังคับบัญชาและประสานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบตามที่เกิดเหตุครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าร้อยเอกสันชัยมีบาดแผลถูกกระสุนปืนบริเวณใต้คางจำนวน1นัดอาวุธปืนเล็กยาวแบบ CQA ขนาด 5.56 มม.อยู่ภายในที่เกิดเหตุอย่างไรก็ตามตำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานยังอยู่ระหว่างเก็บรวบรวมหลักฐานตรวจสอบรายละเอียดในพื้นที่และสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความเสียใจกับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างมากหลังทราบข่าวต่างมีการโพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อแสดงความอาลัยต่อการจากไปอย่างกระทันหันของร้อยเอกสันชัยตะปานขณะที่การสอบสวนของเจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินการต่อไปเพื่อสรุปหาข้อเท็จจริงของเหตุการณ์อย่างละเอียดใครทำร้ายเขาครับก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าเราสูญเสียห้าคนแล้วยังจะสูญเสียทหารพานคนนี้อีกหรือก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับจากทางด้านของเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับอาหารเสริมที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของท่านจะป่วยด้วยโรคใดแล้วแต่รับประทานแล้วตอบโจทย์ได้ทุกๆโรคครับ4คนแรกรับประทานก่อนอาหารทุกมือมือละ3เม็ดพอครบ4ขวดขวดที่5ก่อนอาหารทุกมือมือละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมือมือละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อๆไปกินวันละเม็ดแค่นั้นนะครับผมพูดแล้วคุณรับประทานตามที่ผมบอกมันตอบโจทย์ได้ทุกๆโรคแล้วผมพูดมาอย่างนี้29ปี30ปีเข้าปีนี้จึงมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์เอนไซม์ไบอเนกตราไบโอมีขายที่ผมกับร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองแค่นั้นนะครับที่อื่นไม่มีขายถ้าที่อื่นมีขายไม่ใช่ของผมของปลอมครับของเลียนแบบครับกล้าพูดได้เลยเพราะผมเก็บกับหมดทุกร้านเหลือแต่ร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองร้านเดียวที่ผมยังขายอยู่ถ้ามีก็ไม่ใช่ของผมแน่นอนของปลอมของเลียนแบบครับเพราะฉะนั้นอยากได้เอนไซม์ไบอเนกตราไบโอที่รับประทานแล้วตอบโจทย์โรคร้ายได้ทุกๆโรคสนใจสั่งซื้อได้เลยครับกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายครับกินแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกและอีกตัวหนึ่งครับ AND Lutina ครับบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตา ต่อหินต่อลมต่อเนื้อต่อกระจกแล้วเดี๋ยวนี้สารสกัดจากดอกดาวเรืองสารสกัดจากบลูเบอร์รี่สารสกัดจากแปะกล้วยของการดูแลดวงตาเนี่ยมีส่วนผสมของเอนไซม์เข้าไปด้วยเท่ากับบำรุงสายตาด้วยบำรุงร่างกายด้วยในเม็ดแคปซูลเดียวกันของ AND Retina ครับเรามีโปรอยู่ซื้อ2ขวดแถม1ขวดชุดเล็กซื้อ4ขวดแถม3ขวด7ขวดซื้อชุดใหญ่คุณจะซื้อชุดเล็กบำรุงสายตาบำรุงร่างกายก็2แถม1ชุดใหญ่แพงขึ้นไป 1,000 บาทก็เป็น7ขวดของ AND Retina สั่งซื้อได้เลยนะครับกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AAD ครับเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดข้อปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้านึกถึงกาแฟบำรุงร่างกาย AAD ครับสบู่สมุนไพรดีเจครับหอมสดชื่นดับกินตัวบรรเทาอาการเม็ดปวดผื่นคันต้องสบู่สมุนไพรดีเจครับ5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจ5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจกับสบู่ฟอกหน้าฟอกตาหอมสดชื่นอบอวลห้องน้ำครับบำรุงผิวพรรณแล้วก็ดับกลิ่นตัวสิวก็ยุบฝ้ากระจ่างกับสบู่สมุนไพรดีเจครับแต่ถ้าเป็นสบู่สระผมนี่ดูแลเรื่องของรากผมให้แข็งแรงลดการหลุดร่วงของเส้นผมลดเรื่องของรังแคลดเรื่องของเชื้อราบนหนังศีรษะต้องสบู่สระผมเท่านั้นครับสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ครับเราไปเรื่องราวของประเด็นข่าวกันต่อไปที่ยูเนสโกครับยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนวัดมหาธาตุเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยแห่งแรกของภาคใต้ครับที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48มีมติขึ้นทะเบียนวัดมหาธาตุวรวิหารวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของไทยสุชาติระบุเป็นความสำเร็จของคนไทยทั้งประเทศพร้อมเดินหน้าบริหารจัดการพื้นที่ตามมาตรฐานยูเนสโกครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้ของนายอนุทินชาญวีรกุลครับได้ยกระดับมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของไทยสู่การยอมรับในระดับนานาชาติประเทศไทยประสบความสำเร็จครั้งสำคัญหลังที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณกรุงปูซานจังหวัดณกรุงนครปูซานที่เกาหลีใต้มีมติเห็นชอบให้พระวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ข้อที่2และข้อที่6การขึ้นทะเบียนดังกล่าวส่งผลให้วัดพระมหาธาตุวรวิหารวรมหาวิหารเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแหล่งที่แห่งที่6และเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยรวมทั้งเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศนายสุชาติบอกว่าความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากความมุ่งมั่นและความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้บูรณาการการทำงานของร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดดร.ระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะผู้กำกับการดูแลสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมสนับสนุนคณะผู้แทนไทยในการนำเสนอข้อมูลทางวิชาการต่อคณะกรรมการมรดกโลกจนได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้รับการขึ้นทะเบียนเนื่องจากมีคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลเป็นพื้นที่ที่สะท้อนถึงความหลากหลายทางศาสนาและความเชื่อด้านจิตวิญญาณมีองค์ประกอบสำคัญแสดงเห็นถึงอิทธิพลของศาสนาและศิลปกรรมที่ถ่ายทอดเชื่อมโยงผู้คนทั่วภูมิภาคเอเชียภาคพื้นสมุทรมาอย่างยาวนานกว่า 1,500 ปีครับอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของประเพณีวิถีวัฒนธรรมที่ยังคงสืบทอดอย่างต่อเนื่องผ่านการผสมผสานความเชื่อดั้งเดิมของคำสอนทางศาสนาจนได้รับการยอมรับว่ามีคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยนายสุชาติกล่าวว่าถ้อยแถลงแสดงความขอบคุณต่อคณะกรรมการมรดกโลกศูนย์มรดกโลกองค์กรที่ปรึกษาและประเทศรัฐภาคีทุกประเทศที่ให้การสนับสนุนประเทศไทยพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในฐานะมรดกของมวลมนุษยชาติพร้อมน้อมรับข้อเสนอแนะและมติของคณะกรรมการมรดกโลกไปดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อรักษาคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารให้คงอยู่สืบไปนายสุชาติกล่าวความสำเร็จครั้งนี้ไม่ใช่เพียงจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่เป็นความสำเร็จของประเทศไทยทั้งประเทศเป็นมรดกอันทรงคุณค่าที่คนไทยทุกคนภาคภูมิใจและมีหน้าที่ร่วมกันอนุรักษ์ส่งต่อคุณค่านี้ไปยังคนรุ่นหลัง ทั้งนี้นายสุชาติได้มอบหมายให้ดร.รวีวรรณบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกระทรวงวัฒนธรรมนครศรีธรรมราชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับการบริหารจัดการพื้นที่แหล่งมรดกโลกให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การยูเนสโกควบคู่การอนุรักษ์คุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารยังคงอัตลักษณ์ในฐานะมรดกโลกที่มีชีวิตอันทรงคุณค่าของประเทศไทยและของมวลมนุษยชาติสืบไปครับคนไทยเฮครับถือว่าเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยเราครับหลายคนคงรู้จักนะครับและบางคนหลายคนอาจจะไปไหว้พระมาแล้วด้วยนะครับไปอีกข่าวหนึ่งครับประเด็นตามรวบงัดท่าบ่อผู้ต้องหารายสำคัญระดับที่84ปิดฉาก17ปีคดียิงนายจ้างครับ17ปีนี่เกือบหมดอายุความแล้วนะเกือบแล้วกองปราบตามรวบงัดท่าบ่อผู้ต้องหารายสำคัญระดับที่84ปิดฉาก17ปีคดียิงหัวนายจ้างทิ้งแม่น้ำกล่ำอ้างโกรธแค้นโดนด่าประจำก็เจ้านายลูกน้องก็ต้องเป็นอย่างนี้นะเมื่อวานนี้พลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณครับผู้บังคับการกองปราบสั่งการให้พลพันตำรวจเอกเจตนิพัฒน์สิริวัฒน์ครับไปจับนายอัศดาหรืองัดท่าบ่อวัย45ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดนครพนมข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเป็นผู้ต้องหารายสำคัญตามประกาศสืบจับของสำนักงานตำรวจชาติลำดับที่84โดยจับได้บริเวณลานจอดรถวัดจันทรามวัดดงสมบูรณ์อำเภอวังขว้างอำเภอเมืองจังหวัดตำบลวังตำบลพังขว้างอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครวัดดงสมบูรณ์นะครับลำดับที่84จับลำดับไหนอันไหนก่อนก็จับไปไม่ต้องรอลำดับที่1ที่2นะครับนายอัศดาผู้ต้องหาได้ทำหน้าที่เป็นคนขับรถให้นายจ้างได้ลวงนายจ้างเพื่อที่อยู่ในการมึนเมาขึ้นรถมุ่งหน้าไปยังพื้นที่อำเภอวังยางจังหวัดนครปฐมพอถึงจุดที่เปลี่ยวก็ใช้ปืนจ่อยิงหัวเจ้านายเลยปังเรียบร้อยและนำศพไปทิ้งลงแม่น้ำกำที่สะพานระหว่างบ้านเดินดำหมากเฟืองกับบ้านหนองแคนตำบลยอดชาติอำเภอวังยางจังหวัดนครพนมเพื่ออำพรางคดีแล้วขับรถผู้ตายหลบหนีไปครับสาเหตุคาดจากว่ามันจะความโกรธแค้นที่นายจ้างดุด่าบ่อยครั้งประกอบกับผู้ตายมักพกเงินสดติดตัวคราวละมากตลอด17ปีที่ผ่านมาผู้ต้องหาหลบหนีโดยไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งรับจ้างก็ทั่วไปและอาศัยนอนตามวัดสำนักสงฆ์และแคมป์คนงานจนกระทั่งนำมาทำหน้าที่เป็นคนขับรถให้เจ้าวาดวัดทุ่งรวงทองตำบลพังขว้างอำเภอเมืองสกลนครทางเจ้าหน้าที่หนึ่งนำกำลังเข้าจับตัวได้ที่วัดเลยจับได้โดยละม่อมสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การอ้างว่าไม่ได้เป็นผู้ลงมือยิงโดยระบุนายจ้างถูกกลุ่มคู่ค้าธุรกิจไม้แปรรูปยิงเสียชีวิตเนื่องจากตกลงกันไม่ได้ตนตกใจถึงขับรถหนีมาตำรวจไม่ปักใจเชื่อคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.วังยางนครพนมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับแกไม่เกี่ยวด้วยแล้วแกหนีมาไหมอ่ะครับตำรวจก็จะเชื่อแกแล้ว17ปีที่หนีมาแต่ไม่พ้นหรอกครับ เรียบร้อยไปครับอ้าวเป็นเรื่องของประเด็นข่าวนะครับแล้วก็ไปถึงข่าวประเด็นดังอีกสักข่าวหนึ่งครับจับยาบ้าล็อตใหญ่ทลายคลังยาบ้าสระบุรียึดได้48กระสอบรวม9ล้าน5แสนเม็ดโอ้ไม่ใช่น้อยไม่ใช่น้อยครับเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามยาเสพติดได้รวมกันจับกลุ่มผู้ต้องหา2รายในคมสันสงวนดำตระกูลไปสงวนมาทำไมอ่ะมันโดนจับแล้วอ่ะอายุ30ปีกับนายธนวัฒน์ขอสงวนนามสกุลอีก43ปีอายุ30กับ43พร้อมของกลางซุกซ่อนในกระสอบเสียลุงจำนวน48กระสอบประมาณ 9,560,000 เม็ดและโทรศัพท์มือถือ3เครื่องในข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษโดยมีการจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าครับจับได้ที่บริเวณเพิงพักไม่มีเลขที่อยู่ตำบลหนองแขมอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีการจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามยาเสพติดได้ทำการสืบสวนจนทราบว่ากลุ่มเครือข่ายเสียยาเสพติดนี้อยู่ในพื้นที่ของอำเภอหนองแคสระบุรีจากการสืบสวนพบว่ากลุ่มเครือข่ายยาเสพติดดังกล่าวถูกนำยาเสพติดมาเก็บซุกซ่อนไว้ในบ้านพักที่ตำบลหนองแคอำเภอหนองแคสระบุรีเจ้าหน้าที่เลยทำการสืบสวนขยายผลอย่างต่อเนื่องและแล้วจนเวลา3ทุ่ม ของเมื่อคืนวันของวันที่จับกลุ่มเจ้าหน้าที่พบผู้ต้องหาคนที่1และที่2กำลังช่วยกันแบกถุงกระสอบสีลุงเถิงเถิงอยู่ภายในบ้านพักไม่มีเลขที่เนี่ยนำมาใส่รถเข็นเอาละเลยแสดงตัวเข้าจับกลุ่มจ๊ะเอ๋กำลังขนอะไรกันจ๊ะจากการตรวจค้นพบยาบ้าและก็อยู่ในกระสอบสีลุงเนี่ย48กระสอบกำลังแบกกระเถิงเถิงเถิงลงรถนับแล้วไม่ต้องเสียเวลาประมาณ 9,560,000 เมตรอยู่ในบริเวณเพิงพักไม่มีเลขที่ดังกล่าวจากการสอบถามทั้งสองคนรับว่าพวกตนได้รับคำสั่งและได้รับการว่าจ้างให้ทำหน้าที่เก็บรักษาจัดเตรียมยาเสพติดเพื่อรอการจำหน่ายให้กับลูกค้ายาเสพติดตามคำสั่งตำรวจชุดจับกุมจึงแจ้งข้อหาและสิทธิของผู้ถูกเราจับกุมจากนั้นนำตัวผู้ถูกจับทั้งสองคนเนี่ยไปพร้อมของกลางทำการสืบสวนขยายผลนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปโอ้โห9 ล้านคอมเมนต์นี่มากที่สุดในหนองแคสระบุรีเลยมั้งแต่ที่มีการจับล็อตยาแบบนี้เนาะถือว่าเป็นครั้งใหญ่ได้มั้ง 9.5 ล้านเม็ดและกระจายตามแหล่งที่ต้องการของโอ้ครับอ้าวเป็นเรื่องเป็นราวประเด็นข่าวนะครับจากทางด้านของภูผาวิปโรครับอาหารเสริมที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของท่านครับวันนี้ดูแลกันหรือยังครับ
2: ภูผาวิปโรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิปโรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวโปรตีนคอนเซนเทรตซิงอะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิตโปรรีบเลยภูผาวิตโปรโทรเลย0817805575 0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยะนางฟักข้าวบรุมบระขีนกบีทรูทสวรสหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข่าวตองทองเนื้องามดีไทยโทร0817805575 0817805575ยาหอมดอกหอมหมื่นลี้แก้ลมกองละเอียดเสียดแทงหัวใจเวียนศีรษะลมตีขึ้นเบื้องบนลมที่แทงไปตามหลอดเลือดลมที่ทำให้ฟุ้งซ่านจิตใจระส่ำระสายนอนไม่หลับฤทธิ์เย็นจะช่วยปรับสมดุลร่างกายคลายเครียดหอมเย็นชื่นจิตชื่นใจยาหอมดอกหอมหมื่นลี้ทะเบียนยา G656/66สนใจยาหอมดอกหอมหมื่นลี้โทรศัพท์มาที่081-780-5575 081-780-5575
3: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนสนใจโทร
2: 098 02-9-9-09 098 329-9909
0: ครับมีติดบ้านติดตัวเอาไว้ก็ดีไม่น้อยนะครับสำหรับครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเราทำให้เป็นโมเลกุลเล็กๆเพื่อการเห็นผลเร็วและซึมลึกตรงจุดที่มีอาการไม่ว่าคุณจะเป็นกระดูกทับเส้นไม่ว่าคุณจะปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อตามข้อปวดหลังปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ไหล่ติดสะบักจมหรือคลอเคล็ดนอนตกหมอนนิ้วล็อกเป็นตะคริวบ่อยชามือชาเท้าเป็นลมวิงเวียนเย็นก่อนร้อนนานรู้สึกถึงการทำงานของตัวยาได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงนะครับถ้าอยากจะได้ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนก็โทรไปครับจะซื้อแล้วเขาจะส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางได้098-329-9909 098-329-9909ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนครับยาหอมดอกหอมมือลีครับใช้ชงกับน้ำร้อนน้ำอุ่นเพียงครึ่งช้อนชาครับอาการของท่านที่เป็นอยู่มันก็จะได้หนักก็กลายเป็นเบาไอเบาทุเลาลงไปนะครับแน่นหน้าอกหายใจติดขัดเวียนศีรษะหัวหมุนคลื่นไส้อาเจียนนอนไม่หลับระส่ำระสายเนี่ยนะครับยาหอมผสมดอกหอมมือลีที่ครับหอมเย็นและมีดอกไม้ที่เป็นสมุนไพรให้คุณได้หอมอย่างชื่นใจดมก็ได้กินก็ได้ครับยาหอมฤทธิ์เย็นสูตรพิเศษเข้มข้นหอมเย็นชื่นจิตชื่นใจต้องยาหอมดอกหอมมือลีครับถ้าเป็นแบบฉุกเฉินไม่ต้องหาน้ำร้อนน้ำอุ่นแล้วครับตักสักครึ่งช้อนชาครับอมไว้ใต้ลิ้นครับอมไว้ใต้ลิ้นกับยาหอมดอกหอมมะลิแล้วค่อยๆกลืนอาการมันก็จะได้ลดลงครับสนใจที่จะมีไว้ก็เบอร์เดียวกับภูผาวิปโรครับภูผาวิปโรแล้วก็เบอร์เดียวกับทางด้านของเครื่องดื่มสมุนไพรดีไทยครับภูผาวิปโรก็มีโปรตีนที่เข้มข้นเพื่อสร้างกล้ามเนื้อให้กับผู้ที่นอนป่วยติดเตียงผู้ป่วยเบื่ออาหารผอมแห้งแรงน้อยแขนขาไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงรับประทานได้ด้วยภูผาวิปโรครับเป็นโปรตีนที่เข้มข้นและสมุนไพรมากมายหลากหลายโดยเฉพาะวิตามินและโปรตีนนี้สำคัญกับผู้ที่อ่อนเรี่ยวแรงไม่มีแรงไม่มีพละกำลังดื่ม1ซองต่อ1แก้วครับเช้าแก้วเย็นแก้วก็ยังได้ครับสร้างพละกำลังให้กับท่านภูผาวิปโรและเครื่องดื่มดีไทยรวมทั้งทางด้านของยาหอมดอกหอมมะลิเนี่ยโทรไปที่081-780-5575 081-780-5575ครับเราไปด้วยเรื่องราวของประเด็นข่าวกันต่อนะครับผมไปที่ประเด็นข่าวจากทางด้านของเกี่ยวกับหนุ่มฝรั่งเศสที่บ้าคลั่งหนุ่มฝรั่งเศสที่บ้าคลั่งแล้วโดนตำรวจจัดการหลังจากที่ฟันขาดาบตำรวจคลองตันเจ็บกรณีตำรวจฝ่ายป้องกันปราบปรามสน.คลองตันเข้ารักเอามีเหตุชายสัญชาติฝรั่งเศสที่คลุ้มคลั่งใช้มีดไล่ฟันชาวบ้านภายในซอยพัฒนาการ43โดยระหว่างระงับเหตุตำรวจใช้ปืนไฟฟ้ายิงใส่แต่เหตุชายคนดังกล่าวคลุ้มคลั่งไม่ได้ก็สกัดความคลั่งไม่ได้ก่อนรายคนดังกล่าวจะใช้มีดจู่โจมฟันตำรวจได้รับบาดเจ็บ1รายตำรวจได้ยิงสวนกลับเพื่อป้องกันตัวกระสุนเข้าที่ขา2นัดลำตัว1นัดครับและส่งโรงพยาบาลตำรวจตามที่เสนอข่าวล่าสุดนะครับความคืบหน้าบอกว่านายบาอาดัมวัย34ปีสัญชาติฝรั่งเศสเสียชีวิตแล้วครับระหว่างรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจส่วนกรณีดาบตำรวจจารุธแย้มสวนผบ.หมู่ปซึ่งเป็นหนึ่งในตำรวจที่เข้าไประงับเหตุแล้วถูกมีดฟันบริเวณขาขวาก่อนนำส่งโรงพยาบาลวิภาวดีเบื้องต้นอาการปลอดภัยครับแต่คนคลุ้มคลั่งเป็นฝรั่งเศสนั้นเสียชีวิตแล้วครับในบาอาดัมวัย34ปีครับคลุ้มคลั่งแล้วเอาไม่อยู่ใช่ไหมขนาดยิงขานะก็ว่ากันไปครับเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับข่าวนี้เคยนำเสนอแล้วต่อเนื่องนะครับคุมอดีตทหารทำแผนฆ่าเพื่อนหั่นศพเพื่อนแยกชิ้นส่วนทิ้งยังหาขาแขนไม่เจอญาติร่ำไห้ถามว่าทำน้องผมทำไมมันเมาไงกินเหล้าด้วยกันน่ะในรณกฤษวัย41อดีตทหารแต่ผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมอำพรางศพไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพพอไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพก็ทำกลางรักษาความปลอดภัยแล้วพอญาติพี่น้องเขาโมโหนะหลังจากบุตรสาวของนายบุญเลิศ ชาวบุรีรัมย์ธานีเข้าแจ้งความที่สภ.แปลงยาวนครจังหวัดฉะเชิงเทราชาวบ้านพบชิ้นส่วนมนุษย์ในตำบลวังเย็นแปลงยาวนฉะเชิงเทราเจ้าหน้าที่เร่งติดตามผู้ก่อเหตุและแล้วก็รู้ตัวไอ้คนที่ฆ่าเขาเนี่ยครับก็ในรณกิจผู้ต้องหาการรับสารภาพว่าเกิดการทะเลาะวิวาทกับผู้เสียชีวิตก่อนใช้ไม้ทำร้ายจนเสียชีวิตจากนั้นนำศพไปยังสวนยูคาลิปตัสพื้นที่สนามชายเขตก่อนชำแหละร่างเพื่ออำพรางคดีโหนี่มึงเพื่อนกันนะเนี่ยเป็นเพื่อนกันเนี่ยนั่งชำแหละตัดแขนตัดขาตัดคอโอ้โหมันทำได้เรื่องเลือดเย็นอย่างนั้นเนี่ยนำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพตามจุดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคดีโดยมีตำรวจดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดพี่ชายของผู้เสียชีวิตได้ร้องไห้พร้อมตะโกนถามผู้ต้องหาว่าเฮ้ยมึงฆ่าน้องกูทำไมขณะที่ผู้ต้องหาตอบเพียงว่าไม่ได้ให้มาเขามาหาผมเองว่ากูไม่ได้ถามกูถามว่ามึงทำน้องกูทำไมเจ้าหน้าที่เร่งควบคุมสถานการณ์ดำเนินการทำแผนต่อทำกลางบรรยากาศที่แต่ไม่ได้ความโศกเศร้าและครอบครัวผู้เสียชีวิตลูกสาวของผู้เสียชีวิตก็เฝ้าติดตามการทำแผนด้วยความเสียใจยังคงทำใจไม่ได้กับการสูญเสียพ่อโดยมีญาติคอยให้กำลังใจอย่างใกล้ชิดครับพ่อเขาอะเนาะส่งชิ้นส่วนร่างกายที่ยังสูญหายได้แก่ขาสองข้างและแขนซ้ายหนึ่งข้างนอกจากนี้ผลการตรวจปัสสาวะของผู้ต้องหาก็พบสารเสพติดครับกินเหล้าเมาแล้วก็จำเพื่อนกันไม่ได้กินกันแล้วตาลายเห็นเพื่อนเป็นหมูหั่นเป็นชิ้นชิ้นเลยประโทษทั้งทำไมโหดร้ายกันขนาดนี้ครับไปอีกสักข่าวหนึ่งครับเป็นข่าวสุดท้ายแล้วกันเนาะไปที่ทางด้านของรัฐมนตรีครับพูดถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.2นายพลพีสุวรรณฉวีครับเป็นประเด็นร้อนแรงที่สังคมให้ความสนใจอย่างสูงสุดที่เราเคยพูดถึงว่าเหตุการณ์หนึ่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยมันมีศูนย์ชาวบัตรตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตเหมือนพื้นที่ของอิสราเอลเป็นหมู่บ้านเลยขณะที่เจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยฝ่ายปกครองตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและตำรวจท่องเที่ยวร่วมเขาก็ตรวจสอบการดำเนินกิจการเพื่อป้องกันปัญหาการใช้คนไทยถือหุ้นแทนนอมินีและประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตก็มีบุคคลรายหนึ่งในสถานที่ดังกล่าวเดินเข้ามาเผชิญหน้ากับรัฐมนตรีว่าการช่วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.2ถามเจ้าหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาเลยว่าคุณไม่รู้เลยว่าที่นี่คือพื้นที่ของอิสราเอลเห็นไหมล่ะครับเห็นไหมล่ะครับเขามาอยู่พื้นที่ของประเทศไทยเขาบอกคุณรู้ไหมว่าที่นี่คือพื้นที่ของอิสราเอลถามมท.2เลยนะครับมท.2ตอบกลับทันควันเราจะบังคับใช้กฎหมายเท่าเทียมอ้างสิทธิเหนือดินแดนดังกล่าวทำให้นายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยทำการชี้แจงกลับอย่างเด็ดขาดและหนักแน่นในทันทีว่าที่นี่คือประเทศไทยทุกคนอยู่บนผืนแผ่นดินไทยต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไทยไม่มีใครสิทธิ์มาอ้างอธิปไตยเหนือดินแดนของประเทศไทยครับผมเคยพูดแล้วว่ามันจะมีหมู่บ้านหนึ่งอยู่กลางภูเก็ตเลยแม้กระทั่งไรมงไรแมนจะเข้าไปส่งของยังต้องถูกตรวจสอบแล้วพื้นที่ของเขาไม่มีภาษาไทยเลยร้านตัดผมร้านอะไรก็แล้วแต่เขาใช้บริการกันอยู่ในนั้นเลยเป็นภาษาอิสราเอลทั้งหมดลุยแล้วครับต้องขอบคุณท่านมท.2ครับเขาบอกที่นี่คือประเทศไทยทุกคนอยู่บนผืนแผ่นดินไทยต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไทยไม่มีใครมีสิทธิ์อ้างอธิปไตยเหนือดินแดนของประเทศไทยพร้อมกันนี้รัฐมนตรีช่วยมท.2มหาดไทยก็ได้เน้นย้ำถึงจุดยืนหลักว่ารัฐบาลไทยไม่ได้เลือกปฏิบัติต่อชนชาติแหล่งทุนหรือศาสนาใดทั้งสิ้นแต่ทุกการประกอบกิจการและการพักอาศัยของชาวต่างชาติในประเทศไทยจำเป็นต้องรับปฏิบัติตามกฎหมายไทยอย่างเท่าเทียมกันหลังขยายปูพรมตรวจเข้ม300แห่งทั่วเกาะภูเก็ตครับเหตุการณ์ช่างท้าทายเหลือเกินนะครับกระทรวงมหาดไทยไปตรวจเองนะครับยกระดับมาตรการเชิงรุกสั่งปูพรมขยายผลตรวจสอบกลุ่มธุรกิจที่มีความเสี่ยงทั่วจังหวัดภูเก็ตในทันทีจำนวน361แห่งโดยพุ่งเป้าไปที่กลุ่มธุรกิจประเภทสถานประกอบการโรงแรมวิลล่าหรูโรงแรมวิลล่าหรูธุรกิจบริการร้านอาหารบริษัทนำเที่ยวโครงสร้างทุนกลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัยว่ามีการใช้โครงสร้างนอมินีอำพรางรัฐบาลยืนยันจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดกับผู้กระทำความผิดทุกรายเพื่อรักษาความเป็นธรรมในการประกอบอาชีพของคนไทยรักษาอธิปไตยทางเศรษฐกิจของประเทศศูนย์ชาวบัตรเป็นในพื้นที่ป่าตองจังหวัดภูเก็ต เป็นเป้าหมายและถูกเพ่งเล็งจากหน่วยงานด้านความมั่นคงมาเป็นเวลานานเนื่องจากมีเสียงกระแสสะท้อนจากผู้ประกอบการท้องถิ่นสื่อสังคมออนไลน์ว่าสถานที่แห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางการรวมตัวการเชื่อมโยงไปสู่โครงสร้างธุรกิจเฉพาะกลุ่มของชาวอิสราเอลหน่วยงานภาครัฐเคยเข้าตรวจสอบและทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้มาแล้วหลายครั้งครับคุณไม่รู้หรอที่นี่ก็เป็นพื้นที่ของอิสราเอลโอ้โหมันตอบได้ไงอ่ะมันตอบได้ไงมันถามมท.2ได้ไงปะโถเอ้ยเอาลุยเลยครับปิดได้ปิดเลยครับเพราะพื้นที่ของประเทศไทยมึงจะมาใหญ่กว่าเจ้าของประเทศได้ไง จบข่าวครับขอบพระคุณครับเรายังอยู่กับคุณผู้ฟังอีกช่วงหนึ่งสำหรับช่วงนี้เบรกกันแป๊บเดียวกลับมาครับ
4: ขอเชิญร่วมงานฉลองอายุวัฒนมงคลครบรอบ60ปีพระเทพปริยัติวัชรสุทธีรองเจ้าคณะภาค3เจ้าอาวาสวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทระหว่างวันที่27กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569รวมงาน7วัน7คืนมีมหรสพสมโภชตลอดงานและเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจพิเศษราคาค่าล็อกเพียง 4,000 บาทเท่านั้นถ้าร้านค้าใดมีโลโก้ไทยช่วยไทยพลัสลดราคาให้เป็นพิเศษสนใจติดต่อน้องเก๋0838686083ด่วนจองพื้นที่จองร้านค้ามีจำนวนจำกัดมาก่อนได้ก่อนงานนี้มหรสพชมฟรี
5: ไทยช่วยไทยช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชช่าและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
6: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
4: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ0825912591มาใหม่
7: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
8: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081 757 7474

0: ผลอหัวใจครับจากต้นฉบับโดยน้องณวรัตน์พันธุรัตน์จากค่ายเพลงพันธุรัตน์เรคคอร์ด AI Cover ครับ3เพลงรวดให้ฟังจากบรรณาเพลงแรกต่อด้วยอะไรนะช้ำเดี๋ยวเจ็บนักรักนี้ครับแล้วก็มาต่อด้วยเผลอหัวใจกลับเพลงดีที่เคยฟังเพลงดังรักอดีตเดี๋ยวนี้เต็มหน้า YouTube หมดเลยเยอะไปหมดไม่รู้จะหยิบเพลงไหนมาเปิดกลับก็ต้องให้คุณผู้ฟังขอกันเข้ามาผมก็เปิดตามคำขอมาอีกแล้วสงสัยจังสงสัยจังเลยตีสี่แล้วก็ทำยังไงก็ลุกขึ้นไปเปิดไฟไงไก่ขันแล้วนี่ใช่ไหมขอมาผมก็จัดให้บอกชอบฟังจังครับแล้วก็ของานเพลงของทศพลหิมพานต์นะครับเดี๋ยวจัดให้แล้วกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณกับผู้สำนุนรายการครับในช่วงเวลาของเพลงดีที่เคยฟังเพลงดังครั้งอดีตนะครับขอบคุณกับทางด้านของผู้ผาวิโปรครับ
1: ผู้ผาวิโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิโปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิตโปรรีบเลยภูผาวิตโปรโทรเลย0817805575081-780-5575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยานางฟักข้าวบรุมบระคีนกบีทรูทสวรสหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข้าวตองทองเนื้องามดีไทยโทร0817805575ยาหอมดอกหอมหมื่นลี้แก้ลมกองละเอียดเสียดแทงหัวใจเวียนศีรษะลมตีขึ้นเบื้องบนลมที่แทงไปตามหลอดเลือดลมที่ทำให้ฟุ้งซ่านจิตใจระส่ำระสายนอนไม่หลับลิดเย็นจะช่วยปรับสมดุลร่างกายคลายเครียดหอมเย็นชื่นจิตชื่นใจยาหอมดอกหอมหมื่นลี้ทะเบียนยา G656/66สนใจยาหอมดอกหอมหมื่นลี้โทรศัพท์มาที่081-780-5575
2: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนสนใจโทร
1: 098-329-9909 098-329-9909
3: ุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474

0: จะรับฟังทางคลื่นวิทยุกันแล้วนะคะยังสามารถพูดคุยทักทายเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข้อข่าวค่ำกันได้ผ่านทางหน้าเพจ Facebook สถานีข่าวสนามเป้านะคะเรามีการไลฟ์สดกันทุกวันนะฮะแล้วก็จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้ดำเนินรายการที่จะเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรอบวันให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะฮะควันหลงหลังจากที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของประเทศไทยนะคะทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยและจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมถึงพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเองก็อยากจะเชิญชวนทั้งคนไทยรวมถึงนักท่องเที่ยวนะคะไปเที่ยวชมวัดมหาธาตุแห่งนี้นะคะแล้วก็จะมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวจะจัดแคมเปญที่ชื่อว่า12ปริศนามหามงคลนครมรดกโลกนะคะเพื่อร่วมกันค้นหาความหมายแห่งศรัทธาตลอด12เดือนนับเป็นแห่งที่6ของไทยนะฮะแล้วก็เป็นแห่งแรกในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกในครั้งนี้นะคะก็คงต้องบอกว่า13ปีแห่งการรอคอยและ7อธิบดีกรมศิลปากรนะที่มีการยื่นนะฮะแล้วก็มีการพยายามที่จะผลักดันเรื่องนี้มาโดยตลอดนะคะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็ประสบความสำเร็จจนได้นะคะมีโอกาสนะอยากเชิญชวนคุณผู้ฟังเนี่ยให้ไปที่วัดมหาธาตุแห่งนี้ดิฉันเองก็เคยมีโอกาสได้ เดินทางไปนะคะนานมาพอสมควรทีเดียวแต่ว่าจุดเด่นก็คือน่าจะเป็นเรื่องของเจดีย์ที่อยู่ที่วัดมหาธาตุแห่งนี้นะคะทั้งมีปริศนาธรรมด้วยนะคะทั้ง12ปริศนามหามงคลนะฮะอยากจะเชิญชวนให้คุณผู้ฟังได้เดินทางไปถ้าเกิดพูดถึงที่วัดมหาธาตุแห่งนี้เนี่ยที่มีชื่อเสียงโด่งดังในอดีตก็คือเป็นเรื่องของการทำวัตถุมงคลที่ชื่อว่าเท้าจตุคามรามเทพนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีประตูนะฮะที่มีรูปของเท้าจตุคามรามเทพอยู่ด้วยนะคะในขณะเดียวกันวันนี้อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือมีคู่สามีภรรยานะคะเป็นชาวจังหวัดนนทบุรีเนี่ยเขามีอาชีพรับจ้างหิ้วของข้ามประเทศค่ะทั้งเดินทางไปญี่ปุ่นเองก็รับจ้างหิ้วจากคนไทยหรือว่าใครก็ตามที่จะส่งของไปให้ที่ญี่ปุ่นในขณะเดียวกันอยู่ญี่ปุ่นก็รับจ้างหิ้วจากญี่ปุ่นกลับมาในประเทศไทยก็อาจจะเป็นลักษณะแบบอาจจะไปซื้อข้าวซื้อของกลับมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปรากฏว่าหลังจากที่น้องผู้หญิงคนนี้นะคะเดินทางไปพร้อมกับแฟนหนุ่มแล้วก็เพื่อนเนี่ยปรากฏว่าได้รับพัสดุชิ้นหนึ่งค่ะจากประเทศไทยแล้วก็หอบหิ้วข้ามน้ำข้ามทะเลไปถึงประเทศญี่ปุ่นแต่พอไปลงที่สนามบินจังหวัดสนามบินประเทศญี่ปุ่นนะคะก็ปรากฏว่าถูกควบคุมตัวเพราะว่าเขาพบว่าในกล่องนั้นเนี่ยนะคะพัสดุอย่างนั้นถึงแม้ว่าจะระบุว่าเป็นซองกาแฟแต่ปรากฏว่ามียาไอซ์ซุกซ่อนอยู่ด้วยนะคะตอนนี้น้องผู้หญิงคนนี้เนี่ยยังถูกจับกุมอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะวันนี้ครอบครัวของน้องคนนี้เนี่ยได้ออกมาขอความเป็นธรรมนะแล้วก็อยากจะให้ทางฝากฝั่งของผู้มีอำนาจนี่ไปช่วยเหลือแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติแต่อย่างใดนะคะแล้วก็พยายามหาหลักฐานนะรายละเอียดว่าใครเป็นคนส่งพัสดุกล่องนี้มาให้นะคะในขณะเดียวกันเรื่องทางการเมืองยังมีเรื่องประเด็นที่วันนี้นะคะทางพรรคฝ่ายค้านคือพรรคประชาชนเนี่ยได้มีการจัดเสวนาที่ชื่อว่าเจาะลึกหลักฐานคดีหัวสวภาค2มีการเปิดเผย4พยานคดีหัวสวนะฮะออกมาแล้วก็ให้ข้อมูลว่าในช่วงของการคัดสรรเลือกสวเนี่ยมีทั้งคนดิวมาที่จะซื้อตั๋วเครื่องบิน ให้บินมาที่กรุงเทพมหานครตอนที่มีการคัดเลือกสว.นัดสุดท้ายแล้วก็มีการนัดกันในโรงแรมย่านจังหวัดปทุมธานีแล้วก็ยังมีการซักซ้อมกันด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการโหวตนะคะเนื้อหารายละเอียดเหล่านี้เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามรายละเอียดในเรื่องนี้กันค่ะ
1: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลซิตเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: ดูอีกแล้วเลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรโดยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
5: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: เทพไทยหรอปากสะอาด
8: แม่เทพไทยปากสะอาด
9: เทพไทยปากสะอาด
10: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
8: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
11: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
0: หลังจากที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยได้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมนะฮะทางจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมถึงการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยก็ร่วมกันเฉลิมฉลองประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของประเทศไทยที่วัดพระมหาธาตุแห่งนี้นะคะโดยต่อยอดส่งเสริมการท่องเที่ยวที่จะสะท้อนคุณค่ามรดกโลกที่มีชีวิตผ่านแคมเปญ12ปริศนามหามงคลนครมรดกโลกที่จะถ่ายทอดเรื่องราวแห่งศรัทธาภูมิปัญญาอันทรงคุณค่านะฮะแล้วก็มีคำพูดคำหนึ่งค่ะที่มักจะย้ำกันเสมอก็คือว่าเกิดมาชาติหนึ่งต้องได้กราบพระธาตุเมืองนครนะคะเพราะฉะนั้นทุกการเดินทางก็จะค้นพบความหมายและคุณค่าที่แตกต่างกันไปแต่ละฤดูกาลตลอด12เดือนนะคะคุณทัปปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการท่องเที่ยวของประเทศไทยบอกว่าการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของประเทศไทยและความสำเร็จครั้งนี้ไม่เป็นเพียงแค่การนำเสนอคุณค่าอันโดดเด่นของมรดกทางวัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลกเท่านั้นแต่ยังจะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะของความร่วมมือในการดูแลรักษาสืบทอดและส่งต่อมรดกแห่งศรัทธาที่มีมาอย่างยาวนาน 1,250 ปีค่ะให้คงอยู่อย่างทรงคุณค่าแล้วก็จะเปิดโอกาสให้ผู้คนจากทั่วโลกนะคะได้เดินทางมาสัมผัสนครศรีธรรมราชในฐานะเมืองแห่งพระพุทธศาสนาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ยังคงมีชีวิตและเป็นหลักฐานที่ยังคงหล่อหลอมวิถีชีวิตของผู้คนจนมาถึงปัจจุบันนี้นะคะทางการท่องเที่ยวประเทศไทยก็จะส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้แคมเปญที่ชื่อว่า12ปริศนามหามงคลนครมรดกโลกก็เชิญชวนนะคะให้มาเที่ยวนะในพื้นที่ แห่งศรัทธาดินแดนแห่งพระศาสนาและอารยธรรมโบราณนะฮะก็จะได้สัมผัสความยิ่งใหญ่นะคะของมรดกที่มีชีวิตแห่งนี้นะคะการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองนะคะวัดพระมหาธาตุแห่งนี้เนี่ยนะคะนักท่องเที่ยวเองก็ยังสามารถที่จะมาร่วมบันทึกภาพประวัติศาสตร์นะแล้วก็จะมีทั้งการจัดนิทรรศการนะคะเพื่อบ่งบอกถึงอารยธรรมแห่งนี้ด้วยนะคะการจัดงานเนี่ยก็มีมาตั้งแต่25ถึง30กรกฎาคมนี้นะคะแต่ว่าการจัดมหรสพเพื่อสมโภชแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมก็จะจัดขึ้นนะวันที่26ก็คือวันนี้และวันพรุ่งนี้27กรกฎาคมนะคะก็เชิญชวนคุณผู้ฟังนะที่เป็นวันหยุดยาวกันด้วยนะคะถ้ามีโอกาสนะหรือว่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้เองก็เดินทางนะฮะไปร่วมสมโภชนะฮะวัดพระมหาธาตุแห่งนี้นะคะก็จะมีทั้งศิลปะการแสดงโนราการแสดงโขนนะแล้วก็ยังมีการทำบุญตักบาตรสวดมนต์จะมีการบวชพระบัญชาถวายเป็นพระพุทธบูชาด้วยนะคะก็ถือเป็นโอกาสเพราะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยก็ใกล้ที่จะ เป็นวันเข้าพรรษากันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมต่างๆก็จะสะท้อนถึงมรดกโลกที่มีชีวิตนะคะแล้วก็มีความหมายกับผู้คนในสังคมตราบในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ส่วนกรมศิลปากรนะคะคุณพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรนี่นะวันนี้ก็เป็นประธานในการเปิดนะพิธีนะแล้วก็จะมีเป็นประธานในการเปิดนิทรรศการด้วยนะคะก็ถือว่าหลังจากนี้นี่นะที่วัดพระมหาธาตุแห่งนี้เนี่ยนะคะก็จะมีการเปิดห้องแสดงนิทรรศการขึ้นมานะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยห้องนิทรรศการเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะคะก็จะจัดแสดงเป็นการถาวรนะจะเป็นการนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับวัดมหาธาตุนะแล้วก็จะมีการบอกเล่าถึงความสำคัญของพระบรมสารีริกธาตุนะแล้วก็ประวัติความเป็นมาของจอมเจดีย์แห่งสยามนะก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นพระมหาธาตุเจดีย์นะคะที่จะแสดงประวัติศาสตร์และพัฒนาการของพระมหาธาตุเจดีย์จะมีส่วนพุทธบูชาประเพณีสะท้อนพลังศรัทธานะคะแล้วก็ไฮไลท์เนี่ยก็คือจะมีการจัดแสดงเครื่องพุทธบูชาบนองค์พระมหาธาตุนะที่หาชมได้ยากจริงๆนะฮะส่วนที่3ก็จะมีพระราชศรัทธาและการดำเนินงานทางโบราณคดีจะมีการนำเสนอประวัติการทำนุบำรุงและอนุรักษ์วัดนะฮะการจัดแสดงโบราณวัตถุสำคัญที่มีการขุดค้นทางโบราณคดีพบเจอนะคะตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมาและส่วนที่4ก็จะรวบรวมความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อัตลักษณ์ของชาวนครศรีธรรมราชด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสเนี่ยก็อยากเชิญชวนไปนะเพราะว่าจะมีทั้งพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชที่ถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกในพื้นที่ภาคใต้ก็สามารถเข้าชมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่อยากจะฝากให้กับคุณผู้ฟังนะในครั้งนี้ด้วยนะคะไปดูเรื่องราวในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างหลังจากที่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นนะคะวันนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้ออกแถลงการถึงกรณีที่การบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากที่ปรากฏเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่อ้างว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้กำลังเกินกว่าเหตุทางกอรมน.ภาค4ส่วนหน้านะคะก็ขอเรียนว่าเป็นข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงและอาจจะก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และก็ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนและบรรยากาศการสร้างสันติสุขในพื้นที่ภาคใต้ด้วยยืนยันว่าการปฏิบัติทุกภารกิจของเจ้าหน้าที่นั้นเนี่ยเป็นไปภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายค่ะที่ยึดหลักนิติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานสากลนะคะรวมถึง จะมีการดำเนินการเช่นการใช้กำลังก็มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนพร้อมนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่ใช่เพื่อสร้างความหวาดกลัวหรือกระทบต่อประชาชนนะคะแล้วก็ขั้นตอนต่างๆเนี่ยของการบังคับใช้กฎหมายมันก็มีขั้นตอนนะไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะใช้กำลังโดยอำเภอใจเช่นขั้นตอนแรกนี่ก็จะต้องมีการรวบรวมตรวจสอบข้อมูลด้านการข่าวพยานหลักฐานก่อนหลังจากนั้นก็จะมีการวางแผนเตรียมการและต่อไปก็การเข้าดำเนินการตามกฎหมายเจ้าหน้าที่ก็จะแสดงตนแจ้งเหตุและวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติแล้วก็จะเปิดโอกาสนะคะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามคำสั่งด้วยความสมัครใจหลังจากนั้นจะเข้าควบคุมสถานการณ์หากมีการขัดขวางหลบหนีมีพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดอันตรายเจ้าหน้าที่ก็จะเลือกใช้มาตรการที่เหมาะสมจากเบาไปหาหนักและคำนึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนส่วนการใช้กำลังเนี่ยก็จะทำต่อเมื่อมีความจำเป็นทางกฎหมายเท่านั้นเพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตร่างกายและระงับภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการดำเนินการภายหลังจากการปฏิบัติหน้าที่ก็จะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงรวบรวมพยานหลักฐานทุกขั้นตอนนี้นะเจ้าหน้าที่เนี่ยจะปฏิบัติภายใต้กฎหมายนะคะจะไม่ดำเนินการนะคะด้วยวิธีที่รุนแรงก่อนนะฮะก็ถือว่าเป็นคำชี้แจงนะคะจากกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าและวันนี้เนี่ยนะคะก็มีคนร้ายเนี่ยใช้อาวุธปืนรอบยิงดาบตำรวจสังกัดสถานีตำรวจภูธรโกตาบารูจังหวัดยะลานะคะที่อยู่ระหว่างการลาพักราชการขณะที่อยู่ในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีได้รับบาดเจ็บที่คนขา1นัดคนร้ายประมาณ4คนใช้อาวุธปืนยิงใส่ก่อนที่ดาบตำรวจเนี่ยจะใช้อาวุธปืนนั้นยิงตอบโต้กลับจากนั้นเนี่ยคนร้ายได้หลบหนีออกนอกพื้นที่ค่ะเบื้องต้นทราบว่าได้แยกย้ายหนีกันทางเรือทางรถจักรยานยนต์นะฮะแล้วก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่ากันหลบหนีนะครับไปในเส้นทางไหนแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยก็พยายามตั้งจุดตรวจจุดสกัดในเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะหลบหนีและก็รวบรวมพยานหลักฐานนะคะทั้งปลอกกระสุนร่องรอยที่เกิดเหตุเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ได้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามการจัดเวทีครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ภาค2กันนะคะ
1: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
12: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้ขอกู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามเพื่อให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
13: เสียวฟันอะ
14: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
15: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: เมื่อกรดไหลย้อนเริ่มสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับ
4: เหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกที
3: แต่กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟ
4: กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบาย
3: รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
5: กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
6: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
7: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางนะคะระหว่างวันอังคารที่28นะคะถึงวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมนี้นะคะก็จะยกเว้นครอบคลุมเส้นทางพิเศษเฉลิมมหานครดินแดงบางนาดาวคะนองจำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์แจ้งวัฒนะบางโคศรีนครินทร์นะคะจำนวน32ด่านด้วยกันและทางพิเศษอุดรรัตยานะคะบางปะอินปักเก็ตจำนวน10ด่านด้วยกันนะคะก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกนะคะในพื้นที่นะคะโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครแล้วก็ในพื้นที่รอบนอกด้วยนะคะไปดูเวทีครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ภาค2ที่จัดโดยพรรคประชาชนนะคะครั้งนี้เนี่ยได้นำพยานมาใหม่4ปากด้วยกันนะคะที่ล้วนแต่เป็นผู้สมัครสว.นะเบื้องต้นเองพยานทั้งหมดเนี่ยดิฉันสรุปให้คร่าวๆเลยก็คือแฉตรงกันว่ามีการจดรายชื่อบนกระดานดำมีส่วนทำให้การเลือกตั้งสว ไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมมีคนของพรรคการเมืองประสานติดต่อออกค่าตั๋วเครื่องบินให้เพื่อไต่รวมตัวกันที่พารากอนมีที่พักโรงแรมย่านสาทรและจะพาผู้สมัครเข้าไปร่วมนะเข้าไปร่วมระดับประเทศเนี่ยไปล่องแม่น้ำเจ้าพยาก่อนที่จะไปรวมตัวกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งจังหวัดปทุมธานีแล้วก็ไปทำโพยนะคะเพื่อการเลือกตั้งรอบแรกแล้วก็รอบไข้ค่ะนะคะอันนี้เป็นการออกมาแฉข้อมูลกันอีกครั้งหนึ่งคุณพฤทธ์วัชรศิลป์นะคะสสบัญชีรายชื่อหรือว่าคุณไอติมจากพรรคประชาชนเนี่ยในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านเนี่ยซึ่งเป็นคนจัดกิจกรรมในครั้งนี้บอกว่าสิ่งที่กังวลใจในคดีนี้ก็คือกลัวว่าคดีนี้อาจจะไม่ถึงศาลฎีกาเพราะไม่มั่นใจว่าหน่วยงานตรวจสอบเนี่ยจะทำหน้าที่อย่างตรงไปลงมาหรือไม่เพราะว่าคุณพฤทธิ์ตั้งข้อสังเกตว่าวันเลือกตั้งสว.ระดับประเทศเนี่ยก็มีโพยใบสั่งที่ถูกใช้ประกอบการเลือกตั้งที่มีความผิดปกติค่ะมีการเดินเก็บโพยมีกกต.ไปตักเตือนมีกระบวนการเตรียมการล่วงหน้าไม่ใช่การจัดทำโพยแลกเปลี่ยนกันอย่างเป็นระบบแต่เป็นการจ้างคนมาสมัครแล้วก็โหวตกระจายตัวกันรายจังหวัดทั่วประเทศรวมถึงข้อมูลที่ไอลอยื่นมาเนี่ยก็ได้รู้เพิ่มเติมจากพยานบอกเล่าว่าพยานกระบวนการนี้ไม่ได้ถูกดำเนินการโดยผู้สมัครสว.เท่านั้นแต่มีเครือข่ายนักการเมืองและพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งนะคะมาดูอีกเรื่องนึงนะคะอย่างที่ดิฉันเล่าให้ฟังว่ามีหญิงสาวชาวไทยนั้นเดินทางไปกับแฟนหนุ่มนะคะไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะเขามีอาชีพรับจ้างหิ้วของให้กับคนไทยที่อาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็หิ้วของจากญี่ปุ่นกลับประเทศไทยได้ออกเดินทางไปญี่ปุ่นเมื่อวันที่11กรกฎาคมขึ้นเครื่องบินที่สนามบินดอนเมือง ไปที่สนามบินฟุกุโอกะนะคะเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบสัมภาระเนี่ยก็พบว่ามียาไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในซองกาแฟจึงควบคุมตัวนะคะหญิงสาวชาวไทยรายนี้เมื่อ12กรกฎาคมที่ผ่านมาวันนี้คุณสราวุธเนี่ยซึ่งเป็นแฟนของหญิงสาวชาวไทยที่เดินทางไปด้วยนะคะก็บอกว่าได้ทำแฟนสาวของตัวเองเนี่ยได้ตั้งกลุ่มไลน์ที่ชื่อว่าเทียนเทียนช็อปรับจ้างหิ้วของให้กับคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นแล้วก็คนไทยที่จะฝากของไปประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ปรากฏว่ามีผู้ใช้ไลน์ที่ชื่อว่าอิงอิงเนี่ยทักข้อความเข้ามาแล้วก็ให้หิ้วของนะซึ่งเป็นกล่องพัสดุแพ็คสินค้าน้ำหนักรวมกันประมาณ12กิโลกรัมใส่ไว้ในกล่องสีน้ำตาลปิดสก็อตเทปหนาแน่นทีเดียวซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าแฟนสาวได้เปิดดูหรือไม่ว่าข้างในเป็นอะไรเพราะว่าลูกค้าลายนี้เนี่ยเคยจ้างส่งสินค้าแล้ว1ครั้งเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็ไม่ได้เอะใจอะไรแต่พอลงเครื่องที่สนามบินที่ญี่ปุ่นเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสัมภาระทุกคนปรากฏว่าแฟนสาวได้ถูกเจ้าหน้าที่สนามบินควบคุมตัวไปนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยตนเองก็ถูกควบคุมตัวด้วยแต่พอมีการสอบสวนแล้วก็ปล่อยตัวเองนะคะซึ่งเป็นแฟนหนุ่มเนี่ยกับเพื่อนออกมานะคะแต่ว่าหญิงสาวชาวไทยเนี่ยไม่ได้ถูกปล่อยออกมาแล้วก็ไม่ได้มีการแจ้งว่ามีความผิดอะไรต่อมาเนี่ยตนเองได้เดินทางไปที่กงสุลใหญ่ฟุกุโอกะนะคะเพื่อติดต่อขอทราบรายละเอียดก็ปรากฏว่านะคะทางกงสุลแจ้งมาว่าพบสารกระตุ้นแต่ไม่ทราบว่ามาจากสินค้าชนิดไหนนะคะจนกระทั่ง22กรกฎาคมที่ผ่านมาครอบครัวของแฟนสาวได้รับหนังสือจากทางกงสุลนะคะแจ้งว่าพบยาไอซ์อยู่ในซองกาแฟนะซึ่งวันนั้นเนี่ยพวกตนหิ้วของไปทั้งหมด9กล่องลูกค้าทุกคนได้มาติดต่อรับสินค้ากลับคืนไปแล้วยกเว้นลูกค้าที่ใช้ชื่อว่าอิงอิงไม่มีการติดต่อมารับสินค้านะคะแล้วพอติดต่อกลับไปเนี่ยก็มีการบล็อกช่องทางการติดต่อด้วยนะคะโดยรับจ้างหิ้วในครั้งนี้เนี่ยอยู่ในราคา 3,600 บาทนะคะแล้วก็ใช้ชื่อบัญชีว่าโฮทิงใหม่นะคะแปลว่าไม่ใช่คนไทยนะที่ส่งสินค้ามาให้หิ้วนะคะวันนี้ครอบครัวของสาวชาวไทยรายนี้เนี่ยก็ออกมาเรียกร้องนะคะขอความเป็นธรรมนะคะแล้วก็ไปลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจภูธรบางบัวทองเพื่อที่จะเอาหลักฐานไปดูกล้องวงจรปิดในหมู่บ้านที่ลูกสาวอยู่ว่าใครเป็นคนเอาพัสดุมาส่งซึ่งตอนนี้เนี่ยทราบข้อมูลรายละเอียดและนำหลักฐานทั้งหมดเนี่ยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะไปหมดแล้วนะคะทางครอบครัวออกมาเรียกร้องว่ายืนยันว่าลูกสาวไม่เคยมีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและขอความกรุณาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบเรื่องนี้ทางด้านโฆษกสำนักงานปปส.นะคะก็ออกมาบอกว่าขบวนการค้ายาเสพติดเนี่ยมักจะเลือกเป้าหมายที่เดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆเปิดรับหิ้วสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ช่วงแรกเนี่ยอาจส่งพัสดุทั่วไปเพื่อสร้างความเชื่อถือนะคะแต่หลังจากนั้นก็จะซุกซ่อนยาเสพติดนะคะเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอประชาสัมพันธ์นะว่าอย่ารับสิ่งของที่เราไม่รู้ว่าข้างในเป็นอะไรเนี่ยเดินทางไปต่างประเทศนะคะไม่เช่นนั้นเนี่ยก็จะเหมือนเหตุการณ์เหล่านี้ล่ะค่ะนะคะก็ถือเป็นเรื่องใหญ่เลยทีเดียวนะคะที่เกิดขึ้นในวันนี้นะก็ทิ้งท้ายกันหน่อยนะช่วงนี้ใกล้วันเข้าพรรษากันแล้วนะคะทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในห่วงใยสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์นะคะจึงแนะนำให้ชาวพุทธทุกคนได้คำนึงถึงผลิตภัณฑ์นะคะที่จะนำไปถวายกับพระสงฆ์ก่อนเลือกซื้ออาหารที่อยู่ในภาชนะบรรจุเนี่ยนะช่วยตรวจสอบนะคะ1 ตรวจ 1 เลือกและ 1 ลด1ตรวจคือตรวจฉลากแสดงข้อความให้ครบถ้วนว่าอาหารที่เราจะเอาไปถวายพระเนี่ยนะคะหมดอายุแล้วหรือยังนะคะ1 เลือกก็คือเลือกสินค้าที่ได้มาตรฐานเช่นอาหารกระป๋องก็ควรเลือกกระป๋องที่ไม่บู้บี้โป่งพองหรือมีรอยรั่วนะคะแล้วก็ควรดูด้วยว่าการบริโภคเนี่ยควรจะให้มีระยะเวลาในการบริโภคเนี่ย ไม่น้อยกว่า6เดือนแล้วก็1รสก็คือรสอาหารหวานมันเค็มเพื่อสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์นะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วสำหรับเคาะข่าวค่ำนะคะดิฉันรัชนีวรรณดวงแก้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
9: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงศ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลดีฟส์ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมาลดีฟส์ซึ่งตรงกับวันที่26กรกฎาคม2569ความว่าคณะท่านนายมูฮัมหมัดมูอิซูประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลดีฟส์กรุงมาเลในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมาลดีฟส์ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะทรงคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสำเร็จความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญก้าวหน้าของประเทศและประชาชนชาวมาลดีฟส์ตลอดระยะเวลากว่า40ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐมาลดีฟส์ได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ชั้นมิตรและความร่วมมือในหลากหลายด้านให้เพิ่มพูนขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในอนาคตพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติราชันของปวงประชาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราษฎรและความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไป

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระบรมราโชวาทพระราชดำริและพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์เพื่อความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราษฎรและความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไปพระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งของพระมหากษัตริย์ไทยคือทรงปกป้องประเทศชาติให้พ้นจากการรุกรานของอริราชศัตรูซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความมั่นคงของแผ่นดินครอบคลุมทุกมิติทั้งการป้องกันอธิปไตยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นให้เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นเพื่อให้สังคมเกิดความสงบเรียบร้อยตลอดจนการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นจอมทัพไทยทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของทหารทุกเหล่าทัพมีกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศสนองพระเดชพระคุณปกป้องอธิปไตยของชาติเตรียมสัญญานุภาพทั้งกำลังพลยุทโธปกรณ์และศักยภาพเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบทั้งในปัจจุบันและอนาคตตลอดจนยกระดับขีดความสามารถในการช่วยเหลือประชาชนพระราชกรณียกิจด้านการศาสนาพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะและตั้งพระราชหฤทัยมั่นในการทรงเกื้อหนุนและทำรงไว้ซึ่งการสืบทอดพระพุทธศาสนาทรงเป็นอัครศาสนุปถัมภกและผู้ทรงทนุบำรุงทุกศาสนาในประเทศไทยมีศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกรวมทั้งความเชื่ออื่นๆเช่นพิธีกรรมต่างๆที่ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมเข้ากับวิถีชีวิตและการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มุ่งเน้นไปที่พลังเหนือธรรมชาติอาทิการบูชาองค์เทพเจ้าจีนต่างๆของชาวไทยเชื้อสายจีนที่บรรพบุรุษเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและการบายสีสู่ขวัญเพื่อเสริมสิริมงคลที่ยังคงปฏิบัติในทุกภูมิภาคของประเทศไทยซึ่งพระองค์ทรงพระราชดำริว่าศาสนาและความเชื่อมีความสำคัญต่อชีวิตของผู้คนโดยเป็นที่พึ่งทางใจและเป็นบรรทัดฐานในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักว่าการศึกษาคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างทักษะสำหรับการประกอบอาชีพและส่งเสริมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนโดยทรงสนับสนุนการศึกษาแก่ประชาชนในทุกระดับตลอดจนผู้ได้โอกาสเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนผ่านโครงการจิตอาสาพระราชทานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาทรงมุ่งเน้นการปลูกฝังระเบียบวินัยความเสียสละการมีคุณธรรมจริยธรรมรู้รักสามัคคีรวมถึงการสร้างทัศนคติที่ดีต่อชาติบ้านเมืองเพื่อให้คนรุ่นใหม่เติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศพระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุขทรงพระราชดำริว่าการมีสุขภาพกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดีเป็นรากฐานในการใช้ชีวิตประจำวันของคนทุกคนทุกช่วงอายุทรงให้ความสำคัญการพัฒนาสุขภาพของประชาชนครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูมีพระราชดำรัสให้เน้นการให้บริการที่เท่าเทียมและขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขมูลฐานเพื่อกระจายบริการเชิงรุกสู่การสร้างสังคมที่มีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนการสร้างนิสัยในการดูแลสุขอนามัยของตนเองสามารถป้องกันและช่วยให้ทุกคนห่างไกลจากโรคร้ายและความเจ็บปวดได้สามารถทำประโยชน์ด้านอื่นๆต่อไปได้อาทิพระราชทานพระราชทรัพย์แก่โรงพยาบาลวิทยาลัยแพทย์และสถานพยาบาลเพื่อจัดซื้อเครื่องมือครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สื่อสารแก่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขน้ำพระราชหฤทัยยังแผ่ไปถึงผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศด้วยแม้เป็นผู้ต้องขังแต่ต้องเข้าถึงบริการทางการแพทย์
และสาธารณสุขอย่างทั่วถึงตามหลักมนุษยธรรมอันเป็นการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีและแข็งแรงด้านการต่างประเทศได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยือนมิตรประเทศต่างๆเช่นสหราชอาณาจักรราชอาณาจักรภูฏานสาธารณรัฐประชาชนจีนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวราชอาณาจักรสวีเดนและสาธารณรัฐฝรั่งเศสนอกจากเป็นการเจริญสัมพันธไมตรีให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นแล้วยังสนพระราชหฤทัยในการทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆอันจะเป็นประโยชน์ในการนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติทั้งปวงเพื่อทำรงรักษาเอกราชอธิปไตย

0: ราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนางพัฒนาเกียรติวงศ์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลขับร้องประจำปีพุทธศักราช2552วันนี้เวลา 17:36 นาทีสมเด็จพระคณิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดโสมนัสวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพนางมัณฑนาเกียรติวงศ์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลขับร้องประจำปีพุทธศักราช2552ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคชราเมื่อวันที่8มีนาคม2569สิริอายุ103ปีนางมัณฑนาเกียรติวงศ์หรือที่รู้จักกันในชื่อมัณฑนาโมรากุลเกิดเมื่อวันที่30มีนาคม2466ที่ตำหนักสนสุพรรณริมคลองสามเสนเป็นบุตรีของอมาตรีหลวงสิริราชทรัพย์ชัยโมรากุลกับนางพันโมรากุลครูละครประจำวังสวนสุพรรณเริ่มฝึกหัดร้องเพลงไทยกับครูลิ้นจี่บุรานนท์ตั้งแต่อายุ4ปีต่อมาเรียนขับร้องเพลงฝรั่งกับครูมิชชันนารีและเรียนขับร้องเพลงไทยสากลกับครูสกลมิตรานนท์และครูพิมพ์พวงนาคโดยได้รับการฝึกฝนการขับร้องเพลงในด้านอักขระการผันวรรณยุกต์การออกเสียงให้ชัดเจนทำให้มีความชำนาญในด้านการร้องเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลต่อมามีผลงานร่วมแสดงละครวิทยุและขับร้องเพลงไทยสากลออกอากาศเป็นประจำจนมีชื่อเสียงได้เข้ารับราชการเป็นนักร้องสตรีคนแรกประจำวงกรมโฆษณาการหรือกรมประชาสัมพันธ์ในปี2482เริ่มมีผลงานขับร้องเพลงบันทึกแผ่นเสียงครั้งแรกคือน้ำเหนือป่าและจันทร์แจ่มฟ้าต่อมามีการบันทึกแผ่นเสียงเพลงไทยสากลอีกจำนวนมากเช่นเพลงบัวกลางบึงวังน้ำวนสิ้นรักสิ้นสุขจันทร์กระเพาะร่วงและจุฬาตรีคูณนางมัณฑนาขับร้องเพลงเป็นเอกลักษณ์มีลีลาการขับร้องที่เป็นธรรมชาติมีเสียงมั่นคงเข้าใจอารมณ์เพลงร้องเพลงได้อย่างชัดเจนออกเสียงอักขระได้ถูกต้องมีเสียงไพเราะกังวานหวานใสสร้างความประทับใจแก่ผู้ฟังและเป็นนักร้องหญิงรุ่นบุกเบิกของกรมโฆษณาการที่อยู่ในความทรงจำของผู้ฟังตลอดมาทั้งยังเป็นนักร้องแม่แบบให้แก่นักร้องรุ่นใหม่ด้วยนอกจากนี้ยังเคยเป็นนักร้องของวงสุนทราภรณ์จึงทำให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลขับร้องประจำปีพุทธศักราช2552ด้านชีวิตครอบครัวนางมัณฑนาสมรสกับนายบุญยงเกียรติวงศ์มีบุตรธิดารวม4คนผู้แทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569ณวัดสารพันท้ายนรสิงห์จังหวัดสมุทรสาครวันนี้ณวัดสารพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือตรีพานุวัฒน์อินทนินเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569เพื่อเป็นพุทธบูชาและเพื่อประโยชน์ในการประกอบศาสนกิจของพระสงฆ์ในช่วงจำพรรษาอันเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนาสำหรับวัดสารพันท้ายนรสิงห์เป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายอยู่ติดกับสารพันท้ายนรสิงห์ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวีรกรรมของพันท้ายนรสิงห์ผู้ยอมรับโทษประหารเพื่อรักษากฎมนเทียนบานแสดงถึงความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีเดิมเป็นสำนักสงฆ์ต่อมาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยพระครูสาครสิทธิวิมลหรือหลวงตาชะลอวิมโลและพุทธศาสนิกชนร่วมกันจัดสร้างอาคารต่างๆกระทั่งในปี2550ได้รับการยกฐานะเป็นวัดสารพันท้ายนรสิงห์และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี2554ปัจจุบันเป็นทั้งสถานประกอบศาสนกิจและแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่มีผู้คนเดินทางไปสักการะและปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมาก
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันนี้เวลา15 นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่า

0: ราชการจังหวัดสงขลาเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่พลทหารมูฮัมหมัดซายฟูชฮากิมีกติกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันยงหลังเก่าตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569และเข้ารับการรักษาพยาบาลหน้าโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับพลทหารมูฮัมหมัดซายฟูชฮากิมีไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่พลทหารมูฮัมหมัดซายฟูชฮากิมีและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้องคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกานายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งมาจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวมจำนวน8รูปสำหรับการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100วันจะมีคณะองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลและราชินีกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีเวลา 11 นาฬิกาพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจำนวน8รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสะเกษทั้งนี้ในวันที่30และ31กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเวลา 17 นาฬิกาพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดบวรนิเวศวิหารรวมจำนวน8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานหรือคณะบุคคลขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thเวลา 19 นาฬิกานายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามรวมจำนวน8รูปกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ผู้ต้องขัง วันนี้ที่ทันตสถานหญิงกลางแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครพลอากาศเอกสมคิดสุขบางในฐานะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ผู้ต้องขังภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ซึ่งกรมราชทัณฑ์มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์แพทยสภาภาคีเครือข่ายภาคเอกชนจิตอาสาและผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้นเพื่อคัดกรองสุขภาพเชิงรุกตามสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานด้านการป้องกันโรคสำหรับผู้ต้องขังโอกาสนี้กรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานบริการสุขภาพและแพทย์ที่ร่วมให้บริการรวมจำนวน26รายจากนั้นเยี่ยมชมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมอาทิการตรวจคัดกรองสายตาการวัดสายตาประกอบแว่นการตรวจรักษาโรคทางสายตาและการมอบแว่นสายตาเฉพาะบุคคลแก่ผู้ต้องขังที่มีปัญหาทางสายตากิจกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในผู้ต้องขังอายุ 30-59 ปีในทุก5ปีการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ B ในผู้ต้องขังที่เกิดก่อนปี2535โดยตรวจ1ครั้งตลอดชีวิตและตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ C ในผู้ต้องขังที่เกิดก่อนปี2535ไม่เกินปีละ3ครั้งการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ในผู้ต้องขังอายุ 50-70 ปีในทุก2ปีและการตรวจตับด้วยเครื่องไฟโบรสแกนนอกจากนี้ยังได้เยี่ยมห้องแม่และเด็กพร้อมมอบของเยี่ยมแก่ผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และมอบของใช้สำหรับแม่และเด็กติดผู้ต้องขังด้วยทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการส่งเสริมการดำเนินงานด้านการสาธารณสุขภายในเรือนจำทำให้ผู้ต้องขังเข้าถึงการรักษาทางการแพทย์ได้อย่างเท่าเทียมและได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมอันจะนำไปสู่การฟื้นฟูทั้งร่างกายจิตใจและการเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาในการสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมปัจจุบันทันตสถานหญิงกลางมีอำนาจการควบคุมผู้ต้องขังหญิงกำหนดโทษสูงสุดคือโทษประหารชีวิตมีผู้ต้องขัง 4,569 รายหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัชนะสงครามวัดปฐุมคงคาวัดราชโอรสารามกรุงเทพมหานครวัดบางสมัครวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดศรีรัตนารามและวัดเขาบางพระจังหวัดชลบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัสดุหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปเสร็จแล้วถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีคณะนักเรียนโรงเรียนจิตรดารุ่นที่23บริษัทนานมีจำกัดนายกิตินันท์อุดรปรีชาและคณะบริษัทมาสเตอร์สไตล์จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดโมลีโลกยารามวัดบำเพ็ญเหนือวัดคู่บอนวัดแสนสุขและจากวัดในจังหวัดสมุทรสงครามได้แก่วัดบางแก้ววัดจุฬามณีวัดสวนแก้วอุทยานวัดบางแคน้อยและวัดเทพประสิทธิ์คณาวาสสวนมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา เวลา 17:00 น.สมาคมนิสิตเก่านิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนางสาวพัชรินทร์ดีอินและคณะมูลนิธิเพื่อกองทุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและดาบตำรวจสนธยาคงสนิทและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางกระเบาวัดใหม่โพเย็นจังหวัดปราจีนบุรีวัดบางพระวัดห้วยใหญ่จังหวัดชลบุรีและวัดแจ้งบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมัณฑิกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.นายสุภกรนิวาสวัสดิ์และคณะมูลนิธิเทพหิรัญมหามงคลรัฐร้านชัยเจริญบริษัท Advanced Information Technology จำกัดมหาชนและมูลนิธิมานิธิคุณได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่น4รูปรวม8รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในพระบรมมหาราชวังวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนเทศบาลโคกกลอยจังหวัดพังงาศิระไอกรคลินิกโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรแห่งประเทศไทยคณะนักเรียนทุนมทศรุ่นที่1ถึง17นำโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและคณะสามเณรปลูกรากแก้วศาสนทายาทภาคโรงเรียนนานาชาติปี2569นำโดยวัดพระราม9กาญจนาภิเษกทั้งนี้ระหว่างวันที่28ถึง31กรกฎาคม2569จะมีการพระราชพิธีและพิธีที่กำหนดจัดขึ้นในพระบรมมหาราชวังและพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยารวมทั้งนักท่องเที่ยวดังนี้วันที่28และ29กรกฎาคม2569วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569งดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพงดเข้าถวายสักการะพระศพและงดเข้าชมพระอุโบสถตลอดทั้งวันวันที่30กรกฎาคม2569พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูฝนพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต๊กถวายพระบรมศพและพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพงดเข้าชมพระอุโบสถตลอดทั้งวันงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและงดเข้าถวายสักการะพระศพตลอดทั้งวันวันที่31กรกฎาคม2569พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพโดยให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและเข้าถวายสักการะพระศพได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 13:00 น.ถึง 15:30 น. อันหนึ่งในวันที่28กรกฎาคม2569ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สาธุชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพบิดรวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.ส่วนที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจังหวัดชลบุรีโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรแห่งประเทศไทยโรงเรียนราชประชาสมาสายในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรปราการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินักเรียนทุนพระราชทานมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารรุ่นที่1-17คณะสามเณรปลูกรากแก้วศาสนทายาทภาคโรงเรียนนานาชาติปี2560
1: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

ท่านผู้ใช้รถใช้ถนนทั้งหลายครับถ้าท่านไม่ชำนาญทางแล้วกรุณาอย่าขับรถของท่านออกไปเลยนะครับเพราะขณะนี้น้ำท่วมจนมองไม่ออกว่าตรงไหนถนนตรงไหนเป็นคลองเมื่อเช้าได้มีรถเมย์คันหนึ่งขับเลี้ยวลงคลองหลอดพาผู้โดยสารจมหายไปทั้งคันทั้งโชเฟอร์และผู้โดยสารทั้งหมดที่อยู่ในรถไม่ทราบว่าทำอะไรกันอยู่ครับเกือบครึ่งค่ำวันแล้วยังไม่เห็นมีใครขึ้นมาแจ้งความสักคนเลยแหมใจเย็นจริงๆ

ตอนนี้ท่วมไปเกือบทุกที่แล้วนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือน้ำได้ท่วมฟาร์มจระเข้แห่งหนึ่งซึ่งมีจระเข้อยู่ประมาณ 3,000 ตัวล้วนจะเป็นจระเข้ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นได้หนีออกไปหมดแล้วโถน่าสงสารเหลือเกินนะครับอาหารก็ยังไม่ได้กินมันคงจะหิวแย่แล้วถ้าหากว่าท่านผู้ใดพบเห็นที่ไหนกรุณาอุทิศร่างกายของท่านเพื่อเป็นอาหารของจระเข้ที่น่าสงสารเหล่านั้นด้วยนึกว่าเอาบุญก็แล้วกันนะครับ

0: แล้วมาชนกันอีท่าไหนล่ะครับเนี่ยฮะ
1: ก็เลี่ยนนั่นแหละครับความเส้นกลางมาทั้งผมเนี่ยครับ
2: ก็คุณนั่นแหละขับล้ำเส้นผมว่าผมพยายามแอบๆแล้วใช่นะ
0: เอาละเอาละพวกคุณรู้ได้ยังไงว่าเส้นมันอยู่ตรงไหนเอาอย่างงี้ดีกว่าจอดคากันไว้อย่างงี้แล้วรอให้น้ำแห้งซะก่อนแล้วค่อยมาพูดกันจะได้รู้ว่าใครล้ำเส้นใครไม่ล้ำเส้นดีไหม
2: ดี
1: ดีครับ

ในขณะนี้น้ำแห้งหมดแล้วนะครับแต่ไม่ทราบว่าบ้านของใครถูกน้ำซัดไปกองอยู่กลางถนนพระราม8โน่นทำให้การจราจรติดขัดมา3วันแล้วบ้านของใครครับบ้านของใครกรุณาไปเอาออกด้วยในบ้านนั้นมีลูกมีเมียของคุณนอนหลับขึ้นอืดอยู่ถามว่าบ้านเดิมอยู่ไหนก็ไม่ยอมพูดยอมจาเชอหยิ่งซะด้วยนะพิลึกคนจริงๆ

0: ไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จทล AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตชะชะชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มินทวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาส PTR Record พร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชะชะชาโทร08 2591 2591ดร. อเนกพันธุ์

0: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
0: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆๆและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมัน
2: จากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าออกแถลงการยืนยันการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปตามกรอบและหลักสากลมีขั้นตอนการปฏิบัติชัดเจนตรวจสอบได้ขอประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลบิดเบือนสักครู่มาติดตามค่ะ
5: เทพไทยเหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
9: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Lovely ล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
11: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญมณีแดง
12: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว์
13: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7-11ทุกสาขา
14: ก
4: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าออกแถลงการชี้แจงกรณีการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลังปรากฏการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่กล่าวอ้างว่าการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เป็นการใช้กำลังเกินกว่าเหตุว่าข้อมูลดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและอาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนรวมถึงบรรยากาศการสร้างสันติสุขในพื้นที่พร้อมยืนยันว่าการปฏิบัติทุกภารกิจของเจ้าหน้าที่เป็นไปภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายหลักนิติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานสากลโดยยึดหลักความจำเป็นความได้สัดส่วนและความรับผิดชอบในการใช้กำลังมีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนพร้อมนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมิใช่เพื่อสร้างความหวาดกลัวหรือกระทบต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์สำหรับการบังคับใช้กฎหมายทุกครั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนอย่างรอบคอบและสามารถตรวจสอบได้ตามขั้นตอนอย่างเป็นลำดับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการและช่องทางสื่อสารที่เป็นทางการเป็นหลักและหลีกเลี่ยงการเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันเพราะอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดกระทบต่อการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และตกเป็นเครื่องมือของผู้ไม่หวังดีในการปลุกปั่นหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีกองบัญชาการตำรวจนครบาลรวบเครือข่ายยาเสพติดซุกคาเพิงพักยึดยาบ้าล็อตใหญ่กว่า9,500,000 เม็ดคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
13: โดยคดีแรกกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้รวบ2ผู้ต้องหาคาบ้านเก็บยาบ้าล็อตใหญ่กว่า9,500,000 เม็ดสืบเนื่องจากการขยายผลสืบทราบว่ากลุ่มเครือข่ายค้ายาเสพติดจะขนย้ายยาเสพติดมาเก็บซุกซ่อนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและจากการขยายผลพบว่ากลุ่มผู้ต้องหาได้รับยาเสพติดจากผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่โดยใช้รถตู้ในการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดและเก็บซุกซ่อนยาเสพติดเพื่ออำพรางสายตาซึ่งจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่าเก็บไว้ในเพิงพักจังหวัดสระบุรีขณะเดียวกันสืบสวนนครบาล7ได้ตรวจยึดยาบ้ากว่า8,000,000 เม็ดหลังได้รับแจ้งจากสายลับว่ากลุ่มผู้ต้องหาจะมีการขนลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสระบุรีโดยรถที่ใช้ขนและลำเลียงยาเสพติดเป็นรถกระบะจึงได้แบ่งกำลังสะกดรอยติดตามจนพบรถคันดังกล่าวขับบนเส้นทางลพบุรีสระบุรีมีลักษณะบรรทุกของหนักผิดปกติจึงทำการสะกดรอยเมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตัวผู้ขับขี่ได้ขับรถหลบหนีอย่างรวดเร็วโดยพบว่าผู้ต้องหาเป็นชาย2คนได้ถอยรถชนเจ้าหน้าที่จึงได้มีการยิงสกัดทำให้ผู้ต้องหาทิ้งรถและอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปณัฐทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
4: ขับรถต้องมีน้ำใจขับมอเตอร์ไซค์อย่าลืม
14: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
15: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ9
16: 900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
17: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
18: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
19: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับเสียงร้องของสายันสัญญาครับกับเพลงที่ชื่อว่ารักจนหลงส่งมอบพยัดเพลงยะหยาที่รักและเคารพทุกท่านนะครับจะบอกว่านะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับรักยัดเพลงยะหยานะครับเช่นเดียวกับแฟนรายการก็รักรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์เช่นเดียวกันเราส่งความรักความคิดถึงความห่วงใยให้กันและกันทุกวันทุกช่วงครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะมาคบกับมิตรรักรายการยัดเพลงยัดยาทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นนะครับบอกภาคกลางคืนนี้ส่งเสียงไปได้ไกลมากนะครับไม่ว่าจะเป็นลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายหลายจังหวัดทั่วทั้งประเทศไทยที่ฟังรายการตรงนี้ได้และก็ส่งความรักความคิดถึงความห่วงใยไปยังมิตรรักรายการยัดเพียงยะหยาทั่วทั้งประเทศนะครับแล้วก็ที่ปลายพญานะฮะจังหวัดกระบี่นะมียัดเพียงยะหยาของสุภสิทธิ์อยู่ท่านหนึ่งนะครับน่ารักมาก

มากซึ่งทานอยู่ทานยาสุภาษิตมาโดยตลอดนะฮะคุณป้าวิมลแสนแก้วไม่ทราบว่าฟังรายการในค่ำคืนนี้อยู่หรือเปล่านะครับระยะเพียงระยะหลายท่านไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันตกภาคตะวันออกนะครับก็ส่งสิ่งไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นนะครับช่วงนี้ฤดูฝนนะครับก็ฝากดูแลสุขภาพของญาติเพียงญาติญาติทุกๆท่านนะครับขณะที่ผู้สูงวัยนะครับเขาจะมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่นะครับไม่เสียเงินเสียทองแต่ประการใดไปที่โรงพยาบาลนะครับก็ป้องกันไว้ดีกว่าแก้แย่เราจะแก้ไม่ทันนะครับเรื่องราวของสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะครับฝากไว้ด้วยนะครับญาติเพียงญาติทุกท่านนะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์เนี่ยเจอกัน3ชั่วโมงด้วยกันชั่วโมงแรกเพลงลูกทุ่งเก่าใหม่เวช้าคลาสเขากันไปชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆนะครับและชั่วโมงที่3กับเพลงหลากหลายสไตล์นะครับติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์ทั้ง3ชั่วโมงจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับต้องขอบพระคุณญาติเพียงญาติทุกท่านนะครับหลายท่านฟังในภาคกลางวันแล้วก็มาฟังในภาคกลางคืนด้วยนะครับก็มีข่าวสารเนาะรู้สึกว่าจะเป็นที่ลำปางนะครับนักศึกษานะครับจะจบอยู่แล้วนะครับและกับคุณป้านะครับโดนฟ้าผ่าเสียชีวิตนะครับดังนั้นนะครับไปที่โล่งแจ้งหรือมีฝนฟ้าคะนองอย่างไรกรุณาเข้าร่มนะครับอย่าไปเสี่ยงภัยเลยนะครับก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็มีข่าวสารตรงนี้เหมือนกันในยามภาคกลางและหลายๆท้องที่นะครับก็มีฟ้าผ่าเนี่ยยากที่จะช่วยเหลือเนาะก็ป้องกันไว้ดีกว่าแก้แย่เราจะแก้ไม่ทันนะครับอีกมากมายหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเรื่องราวของปัจจุบันนะมีอะไรที่มันเกิดขึ้นนะครับแบบให้เราเซอร์ไพรส์กันมากมายเลยทีเดียวนะครับดังนั้นอย่าตัวไปเสี่ยงกับอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นเพื่อความปลอดภัยตัวท่านเองและคนที่ท่านรักนะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ดีๆในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไม่ว่าเป็นหยกยาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่นะครับแล้วก็วิซอนนะครับนะยาที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและยาวนานนะครับแล้วก็ราคาก็ถูกด้วยสรรพคุณสูงด้วยเขาเรียกว่าจัดเต็มสุนไพครบถ้วนตามตำรับยาไม่ว่าจะเป็นสุดยอดสุนไพบำรุงกาตราสุภสิทธิ์ไหลวิชานนะครับยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถนะครับหลายท่านทานมาเป็นประจำไม่เป็นอันตรายต่อตับและไตมีแต่ดีกับดีเป็นสุนไพเนี่ยมันจะอยู่ในร่างกายของเรา72ชั่วโมงแล้วก็ผ่านระบบขับถ่ายไปแล้วก็ทานขึ้นมาทดแทนอยู่ตรงนี้แหละพอครบ72ชั่วโมงหรือ3วันเนี่ยก็ถ่ายลงไปเหมือนเปรียบเสมือนอาหารนะเพราะว่าเป็นสุนไพ 100% นะครับไม่ทำร้ายตับไตและกระเพาะอาหารอย่างแน่นอนนะครับดังท่านที่มีปัญหาเรื่องตับไตเนี่ยมาทานสุนไพเนี่ยจะนะฮะจะรอด นั่นคือไม่ทำร้ายตับไตและกระเพาะอาหารไม่แสลงอาหารการกินใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับขณะนี้นะครับสูตร1ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไหลวิชันได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและยาวนานดั้งเดิมก็เป็นขุนแผนนางพิมพ์สูตร1ปัจจุบันใช้ชื่อว่าสุนไพบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไหลวิชันสรรพคุณเหมือนเดิมทุกประการครับบรรเทาการปวดเมื่อยด้วยนะครับแล้วก็มีผลกระทบจากร่างกายที่อ่อนแอนะครับบำรุงร่างกายหญิงชายวัยทองวัยกลางคนให้กระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยอย่างไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลปวดหัวมิเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเลยถ้าเป็นไข้เนี่ยถ้าเกิดมีสูตร1สุภสิทธิ์ไลวิชั่นอยู่ก็เอาไปทานเป็นยาแก้ไขแก้ปวดหัวได้เช่นเดียวกันนะครับหลายท่านเครียดนอนไม่หลับนะหลายท่านมีเบาหวานความดันไขมันไปหาแพทย์แผนปัจจุบันเพื่อทานแล้วก็ตรวจโรคนะครับแล้วก็มาฟื้นฟูร่างกายด้วยสูตร1สุภสิทธิ์ไลวิชั่นท่านชายนะครับ
ฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงความเป็นชายขาดหายไปนะครับมาทานสูตรหนึ่งสุภาษิตไร้วิชั่นนะครับแล้วก็ท่านหญิงครับเข้าสู่วัยทองวัยกลางคนมีปัญหาเรื่องราวของสุขภาพนะเรื่องจะไปลมจะมามันว้าวุ่นทั้งร่างกายและจิตใจนะครับที่มันหิวย่นหย่อนใจจากภายในสู่ภายนอกไว้หมดประจำเดือนนะครับก็มาทานนะครับสองแคปซูลก่อนนอนบอกหนักหนาสาหัสแล้วไปทานหลังอาหารเช้าด้วยจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350 บาทถ้าเกิดทานแล้วร่างกายเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็ทานเพียงมื้อเดียว2แคปซูลก่อนนอนนะครับกระปุกสีแดงเรียกว่าสูตรหนึ่งจะได้จำง่ายนะครับสูตรภัยบรุงกายตาสุภาษิตไรวิชันเรียกง่ายๆสุภาษิตนะครับสูตร2เป็นยาแก้กระสายเป็นยาบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆด้วยหลายท่านมีปัญหาท้องผูกเป็นพันละดึกเนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะครับวันนี้ทานสูตร2รุ่งฝาโอสถและดีแน่นอนนะครับเดี๋ยวสุภาษิตจะบอกสรรพคุณนะครับนั่นคือหลายท่านปวดเมื่อยตามร่างกายชาประเมินไปเท้ากระดูกทับเส้นประสาทลุกโอยนั่งโอยนอนก็โอยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระป๋อยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินบำรุงสมองรีผิวพรรณให้สดใสดูอ่อนกว่าวัยครับทานสูตร2นะครับหลายท่านท้องผูกเป็นพลัดดึกนะโรคเกาต์รูมาตอยชาประเมินไปเท้าเนี่ยทานสูตร2ก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้ทานสูตร2รุ่งฝาโอสถ3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นกินข้าวได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขเลยท่านท้องผูกเป็นพลัดดึกไม่ได้ถ่ายกัน7วัน5วัน10วันอันตรายนะครับวันนี้มาทานเพื่อระบบขับถ่ายที่ดีขึ้นไปกล่อมอาจมไม่ให้อ่อนไปและไม่ให้แข็งไปนะครับนั่นก็คือว่าถ่ายเป็นปกติไม่ถ่ายแรงถ่ายแรงมากๆเนี่ยทำให้สูญเสียเกลือแร่นะครับทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วถ้าเป็นหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคือไรแล้วท่านติดเตียงแล้วท่านป่วยเรื้อรังก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านไม่มีรูปแรงนอนเป็นผักเป็นปลาทาน2สูตรร่วมกันแล้วจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350 บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงวิตามินยามีอยู่จริงในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาครับส่วนวิสซอนดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่สุภสิทธิ์จะบอกกล่าวเล่าขานในช่วงต่อไปจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้ให้ได้และพรุ่งนี้ประมาณ7 โมงเช้าอยากได้อะไรโทรมาที่0836931999ไปเพลิดเพลงเพราะกับสันติดวงสว่างครับรักษาม.2ส่งมอบพยัคฆ์เพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าแคโรทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แทคหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแทคหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่ 7. มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาจินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวิออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟธรรมดา

0: างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิสันเข้ากินมาหลายอย่างแล้วจะกินมาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิสันเข้าดีไหม
1: เจอวิสันเข้าเล่นไปแค่2กล่องแรกก็รู้เรื่องส
0: ั่
1: งไกลๆเที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะชมจังได
1: ้หลานมันเอาไปกินอีกกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินมึงกินไม่ได้หน่อยมั้งตาตังไม่อิ่มเอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจ
1: จ
0: ้
1: า
0: ปีกองเลย
1: ตั้งกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก
0: ็
1: กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวัยชัดเจนเป็นตาไปรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนนี้
1: ตาอาถรรพ์แล้วมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวขาวอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่คืนน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ
1: ้เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเน
1: า
0: ะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยายก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกว่าสั่งแล้วพี่เอากล่องไปบอกป้าสั่งเนอะ
0: ถ้าน้องวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับที่กล่องเขาเป็น700 บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้าจ้า
2: สะอาดวงจันทร์ยืนทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการกินการยู่มันก็
2: หายปวดหายปวดเน
3: า
2: ะ
3: จ้ะ20ประกับปุ๊กนะ
2: แล้วโอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: แล้วก็ตามกินอยู่เลยเน
2: ี่ยแล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันหัวเอ็นเอ็นฟังไว้เอ็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
2: ครับ
3: มันแก้มึนหัวได้จะลงกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: มันจะมึนหัวพอมึนหัวแล้วมันทานกว่า
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้า
2: เอาไปทานร่วมกัน
3: เลยนะ
2: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี
2: ้โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป้า
3: จะดีใครๆยังเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณจะดีนั่นก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภสิทธิ์ช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะ
2: เป็น
3: 4
2: แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภสิทธิ์นะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้า
3: ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
3: ค่ะ
2: คุณครับคุณป้าสะอาดวงจันอิน
3: ค่ะอ
2: ยู่ที่ตำบลอะไรนะ
3: ดอนตาลค่ะ
2: ดอนตาลเนาะอำเภอเมื
3: อง
2: สุพรรณบุรีลูกค้ากับจังหวัดจำขอบพระคุณครับคุณป้าครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: ผมแย่แล้วบอกไม่มีแรง
5: ไม่มีกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่นี่โผเพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: ก็บอกนอนไม่หลับอีกเขากินแล้วนอนหลับดีเขาบอกมันชื่นใจด
5: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: เขาพี่เขาเพิ่งได้กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
5: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้า
5: เนาะ
4: ไม่ปวดเมื่อยมีแรง
5: ผม
4: ช่วยดี
5: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นเนี่ย
4: ผมหนาขึ้นเนาะ
5: เอ
4: าจริงหนาขา
5: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
5: ไม่ร่วงเนาะ
4: เราขับมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงเหนื่อยหนา
5: แล้วมีคนมาทักว่าผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
5: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไปทุนจันงาม
4: โอ้นี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
5: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
4: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานออฟฟิศก็บอกผมตั้งตื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
5: โอ้โหสาธุขอบคุณ
4: เพื่อนขายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลย
5: น
4: ลูกชายก็บอกดีแม่ครับชายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให้
5: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉาเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดก็บอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนเหม็นหอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
5: สิบกล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
4: ่
5: ไอ้ทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
7: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงภู
6: มิแม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
7: ทับน้ำหมู่5
6: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบลนะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
7: ด้วยกาแฟด้วย
6: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟสุภาษิตของคุณสุภาษิตอร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
7: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
6: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเนี่ยจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
7: โอ้ซื้อเต็มหมูประจำ
6: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
7: เพราะ
6: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
7: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
6: จริงด้วยจริงด้วย
7: ฟังทุกวัน
6: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุฟเฟ่ต์สันนิวาสเลยค่ะ

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมฟังเพลงเพราะพ่อชำชำกันมามากมายหลายเพลงแล้วนะครับรักจนหลงรักษาม.2สุนารีราชสีมากลับไปถามเมียดูก่อนนะครับและเมื่อสักครู่นี้อีแซวยิ่งแก่ยิ่งกวนนะโย่งนะพวงนะนงนะครับฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุพพิพันธ์เวชภัณฑ์นะครับอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้ประมาณ 7:00 นเช้าอยากได้อะไรโทรมา0836931999ครับ

กับเสียงร้องของศิลปินแห่งชาติชัยมงสิงห์นะครับกับเพลงที่ชื่อว่าสาลิกาประธานโทษนะนางกลางไพรนะครับส่งมอบให้ญาติเพียงญาติที่รักและเคารพทุกท่านนะครับในภาคกลางวันนะครับญาติเพียงญาติโทรศัพท์เข้ามาเล่าเรื่องราวของการทานกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่แล้วก็ประทับใจกันจำนวนมากมายบอกว่ากาแฟเดี๋ยวนี้มีมากมายหลายยี่ห้อนะครับแต่ว่าพอดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่แล้วประทับใจร้านเจ๊หมูป่าโมกเนี่ยบอกว่าเชื่อมั่นฮะปลอดภัยแน่นอนฮะหลายท่านมีโรคภัยไข้เจ็บเบาหวานความดันไขมันบอกมาดื่มแล้วรู้สึกสุขภาพดีขึ้นตาก็ดีขึ้นเหมือนสุภาษิตโฆษณาประชาสัมพันธ์เลยแล้วก็ทานกันทั้งสามีภรรยากันเลยนะฮะแล้วก็ชื่ออะไรเอ่ยฮะเจ๊หมูป่าโมกนี่จะส่งมาให้สุภาษิตเนี่ยได้รู้จักมาคุณมากมายนะฮะพี่แป๊ดนะสาวบ้านแคนะครับดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่บอกว่ามีอาการเบาหวานแล้วก็พอดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่รู้สึกปลอดภัยนะครับแล้วก็ตาก็ดีขึ้น เขาบอกว่าเป็นสาวแป๊ดเป็นแฟนตาเข็มเพื่อนของเจ๊หมูเองเจ๊หมูขายอะไรก็มาช่วยกันซื้อและฟังสุภาษิตไปประจำเลยชื่นใจนะฮะแล้วก็มีหลายท่านนะคุณทิพวรรณข้าราชการพยาบาลวิชาชีพอ่างทองเกษียณมาแล้วก็ฟังรายการสุภาษิตทุกๆวันดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เป็นประจำนะแล้วก็บอกว่าชื่นชอบรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพและแสดงความยินดีที่ดีเจสุวสิทธิ์จะได้รับรางวัลนพเก้าดวงนพเก้าดาวมงกุฎเพชรนะครับได้รางวัลระดับประเทศนะคือบอกว่าเป็นรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติยอดเยี่ยมนะซึ่งสุภาษิตลง Facebook แล้วก็เจ๊หมูก็ไปลงต่อแล้วก็มีคนมาแสดงความยินดีมากมายจะได้รับรางวัลจากท่านสุทินคลังแสงอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประธานมอบรางวัลซึ่งจะมอบในวันที่11มิถุนายน2569เนาะ21มิถุนายนไวยพจน์ลาบวชนั่นเองนะวันเดียวกันนะแล้วก็มีมากมายหลายท่านเลยส่งข้อความให้สุภาษิตนะครับแล้วบอกชื่นชมนะครับแล้วก็คุณป้าซึ่งอยู่ใกล้กับร้านเจ๊หมูป่าโมกฮะคุณป้ากิมยงแซ่ดันแซ่ดันนะครับซึ่งทานวิศรดื่มกาแฟเฉียนฉายเขาวิบอกทานมาเป็นหมื่นแล้วสุภาษิตซื้อที่ร้านเจ๊หมูปาโมอ่างทองแล้วก็วิศรด้วยดื่มกาแฟด้วยบอกว่าลูกสาวนะจะไปลอกตาอะไรเนี่ยที่โรงพยาบาลบอกต้องไปเป็นเดือนปรากฏว่าเดี๋ยวจะมาทานวิศรยินดีฮะวิศรเนี่ยเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงขอท่านมั่นใจได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงของดีต้องลองไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นครับเดี๋ยวสุภาษิตปิดเบรกในชั่วโมงแรกนี้ด้วยสาลิกาลืมไพรพงศ์ศรีวรนุชนะครับไปพักสักครู่ชั่วโมงหน้ากับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆรอท่านอยู่นะครับเชื่อมั่นแล้วยัดเพียงยาทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะครับสั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์กับสุภาษิตโทรมานะครับ0836931999 0836931999อีกสักครู่เจอกันในชั่วโมงหน้านะครับ

0: 97กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย0817805575 0817805575
2: สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตน์ชะชะชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มิณฑวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาส PTR Record พร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชะชะชาโทร08 2591 2591ดร.อเนกพันธุรัตน์

0: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
0: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าสนใจติดต่อครับผม
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะประสบนิกรจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์และนักวิจัยไทยค้นพบยีสต์ปีชีใหม่ของโลกจากผืนป่าไทยสักครู่มาติดตามค่ะ
4: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่าเสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: พระสงฆ์นิกรจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ณสวนสาธารณะป้อมมหาการคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
4: ที่สวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครนายอรรถพลเลิศพิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์และคนไร้ที่พึ่งสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมกรุงเทพมหานครและประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงจากนั้นประธานในพิธีได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และร่วมกันจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชาพร้อมเปล่งเสียงส่งพระเจริญกิจกรรมครั้งนี้ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทั่วประเทศรวม10โครงการสำคัญเพื่อยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนแสดงถึงพระวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืนปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
3: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค้นพบยีสต์เจ้าฟ้าหญิงยีสต์สปีชีส์ใหม่ของโลกจากผืนป่าไทยต่อยอดองค์ความรู้สู่เกษตรอาหารและเศรษฐกิจชีวภาพคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: เพจ Facebook มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดเผยว่าประเทศไทยสร้างความก้าวหน้าครั้งสำคัญในวงการจุลชีววิทยาและอนุกรมวิธานเมื่อคณะนักวิจัยจากภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค้นพบยีสต์เจ้าหญิงยีสต์สปีชีส์ใหม่ของโลกจากการศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ร่วมกันกับเห็ดป่าในอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนับเป็นก้าวสำคัญของงานวิจัยไทยที่ช่วยเพิ่มองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศและเปิดโอกาสสู่การศึกษาศักยภาพจุลินทรีย์เพื่อประโยชน์ด้านเกษตรอุตสาหกรรมอาหารและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพในอนาคตทั้งนี้คณะวิจัยได้กำหนดชื่อระบุชนิดว่าพินเซปและเรียกชื่อไทยว่ายีสต์เจ้าหญิงซึ่งได้รับพระราชทานชื่อเพื่อถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมพรรษา70พรรษาและเพื่อเทิดพระเกียรติในฐานะที่ทรงเป็นเจ้าฟ้านักอนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพของไทยโดยคำว่าปรินเซปในภาษาละตินมีความหมายว่าบุคคลสำคัญอันดับแรกผู้เป็นผู้นำผู้ทรงเกียรติยิ่งด้านศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.สาวิตรีลิ่มทองกล่าวว่าการค้นพบยีสต์เจ้าฟ้าหญิงสามารถบ่งบอกถึง
6: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
7: วิซอน ผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
8: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
9: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
10: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับผู้บ่าวเสียงสุดสแสดนมนแคนแก่นคูนกับเพลงที่ชื่อว่าฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอนะครับส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านและนำพามิตรรักรายการเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศลาสวัสดีสวยๆครับญาติเพลงญาติยาครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับแล้วก็ยังมีชั่วโมงที่3รออยู่ในชั่วโมงหน้าด้วยนะครับติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์ทั้ง3ชั่วโมงจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับเมื่อสักครู่ดีเจสุภสิทธิ์นะไปพักเบรกนะดื่มน้ำดื่มกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่ฮะแล้วท่านบอกนอนหลับหรือเปล่าเนี่ยดื่มกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่นอนหลับสบายดีเพราะว่าย้ายเพียงยาของสุภสิทธิ์นะครับโทรศัพท์เข้ามาบอกว่าก่อนนอนเนี่ยฟังรายการสุภสิทธิ์แล้วก็ดื่มกาแฟบอกหลับสบายดีเดิมทีเดียวนั้นสุภสิทธิ์จัดรายการกลางคืนนะมักจะมีอาหารการกินมาทานด้วยซื้อก๋วยเตี๋ยวเอามาทานฮะปรากฏว่าน้ำหนักเพิ่มฮะเขาบอกเลยมื้ออาหารนะครับนั่นคือว่าต้องมาดูแลเอาใจใส่เนาะต่อสุขภาพก็เลยบอกว่าดื่มกาแฟไปด้วยเลยเออปรากฏว่าดีฮะตื่นมาสดชื่นเลยกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะย้ายเพียงย้ายยาวของสุภสิทธิ์เนี่ยก่อนนอนหรือช่วงนี้ก็ทานก่อนก็ได้นะครับเผื่อหลับไหลไปจะได้ไม่ต้องตื่นขึ้นมาทานนั่นคือว่ามีสูตร1สุภสิทธิ์ลิวชั่นเนี่ยทาน2แคปซูลก่อนนอนหรือจะเป็นวิซอนดูแลดวงตาในทานก่อนนอนเช่นเดียวกันนะครับย้ายเพียงย้ายยาครับชั่วโมงที่2ยังสร้างสรรค์รายการโดยสุดยอดสุนทรไพรบรรณกาตราสุภสิทธิ์ไลวิชั่นสุดสองรุ่งฟ้าโอสถแล้วก็วิสันดูแลดวงตา

กาแฟทินแชกคอฟฟี่หลายท่านบอกว่าทานมาหมดครบถ้วนแล้วและทุกวันนี้ก็สุขภาพดีโดยทั่วหน้าเนาะสุภาษิตขอรับประกันว่าสรรพคุณนี่เหนือคำโฆษณาจริงๆเลยทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยสูตรหนึ่งบำรุงร่างกายสุภาษิตและวิชันสูตรไผ่ไปถึง30ชนิดเนี่ยยิ่งใช้เวททองวัยกลางคนต้องทานเพื่อร่างกายที่แข็งแกร่งแข็งแรงกระปรี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงบอกว่ามีเรี่ยวมีแรงกระฉับกระเฉงนั้นมันดีหลายอย่างนะครับมีโรคภัยแค่เจ็บอะไรมีเบาหวานกำลังเขมันไปหาแพทย์แผนปัจจุบันเอายามาทานไปตรวจโรคประจำแล้วก็มาฟื้นฟูร่างกายด้วยสุภาษิตและวิชั่นคือมีโรคภัยแค่เจ็บประจำตัวทุกสิ่งทุกอย่างเลยมาฟื้นฟูร่างกายไปดูที่ต้นเหตุไปดูที่สาเหตุนั่นคือฟื้นฟูร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับทาน2แคปซูลก่อนนอนแล้วก็มีโอกาสอย่างไรก็ทานสูตร2ไปด้วยยารุ่งฟ้าอุสดบรรเทาการปวดเมื่อยนะกระดูกทับเส้นประสาทลูกโกโอยนังโกโอยนอนโกโอยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับผสมกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผมไปสัดส่วนเกินทองกลมดังแตงโมขับเมื่อมันในลำไส้พอกินข้าวได้นอนหลับหลบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขเลยท่านท้องผูกเป็นพันละดึก5วัน7วัน10วันยังไม่ถ่ายเนี่ยถ่ายมาเป็นพริกขี้กระต่ายนะครับนั่นคือเป็นก้อนเล็กๆก็บอกว่าเมื่อมันในลำไส้สูงก็ทานสูตร2นี่แหละ3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นทานให้ร่างกายดีทานให้หายนะครับหลายท่านบอกว่าไปทานเยอะจังเลยสูตรไผ่ไม่อันตรายครับมีแต่ว่าทานแล้วทำให้ร่างกายกลับเข้าสู่ภาวะปกติภาวะปกติคือร่างกายแข็งแรงหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้ทานสูตร2รุ่งฟ้าอุสุดบำรุงสมองบำรุงผิวพรรณด้วยนะครับแล้วก็ดูแลเลือดลมเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดนะครับบำรุงผิวพรรณด้วยนะถือว่าดีเลยเปิดสีสีฮะถ้าหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคือไรแหละท่านติดเตียงไรท่านป่วยเรื้อรังไรท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้ไรท่านนอนป่วยเป็นผักเป็นปลาเนาะวันนี้หลายท่านนะมาช่วยเหลือตัวเองได้แล้วนะครับเมื่อทาน2สูตรร่วมกันกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรียาเพียงยาของสุภาษิตครับนะของใกล้จะหมดอย่างไรนะครับสั่งซื้อกันด่วนรวมกันมาก็ได้หารกันมาก็ดีนะ4แถม2เนี่ย6กระปุก 1,400 บาทถูกมีอยู่จริงกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพสูตร1สูตร2นะครับแล้วก็วิซอนดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนปวดตาเครื่องตาคันตานอบตาไหลตาเพชรแสงเรื่องราวของต้อเจ้าประสาทตาซึมในตาเสื่อมประวัติขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นกระปุกละกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันตกกล่องละ600กว่าบาทและดื่มกาแฟทั้งทีมีประโยชน์กับกาแฟทินแชกคอฟฟี่ชั่วโมงที่ผ่านมาบอกสรรพคุณกันละเอียดยิบยับดื่มทุกวันดีทุกวันนะดีจากภายในสู่ภายนอกแข็งแกร่งแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกคุณเพียวลมสมใจสายตาดีผมหนาขึ้นมีแบบแปลกแวกสกัดส่งเสริมความจำมีต่างหังเช้าจากทิเบตประเทศจีนกิโลเป็นล้านเห็นเลนจื้อสมกรีเป็นยาอายุวัฒนะเงินปีรบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขนอนหลับสบายดีผิวพรรณดีมีออร่าครับโรคภัยแค่เจ็บอะไรก็ดื่มได้เพราะว่ากำลังแค่มันทุกโรคนี้ดื่มได้ไม่ได้ไปรักษาแต่ไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บเพราะว่าไม่มีไขมันไทคอเลสเตอรอลติดกิสลายและก็น้ำตาลนั่นเองมีเซลมอนคอเลสเตอรอลเปปไทด์มาเคลือบตามข้อตามข่าวที่ดังก๊อบแก๊บปุ่นเมฆก็หายไปนะครับดื่มทุกวันดีทุกวันชงน้ำร้อนนะชงกับน้ำร้อนห้ามชงกับน้ำเย็น ชงกับน้ำร้อนถ้วยกาแฟทั่วไปประมาณ120 cc จะละลายเกลี้ยงจนแบบสิ้นมิติช้อนดิดติดถ้วยดื่มฟรีมีความสุขดื่มทุกวันดีทุกวันดื่มวันละ2 2 2 3 2ตามใจปรารถนาของท่านนะดีมีประโยชน์นะสารสกัดระดับพรีเมียมทริปเปิลเอนะครับนะดื่มเธอแล้วจะรู้ว่าดีฮะกล่องละ250บาท2กล่อง500บาทแล้วก็ส่งให้ฟรีแล้ว4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทครับจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างมีอย.มีทะเบียนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยไม่มีสารปรปนไม่มีสารเสพติดไม่มีสารสเตียรอยไม่มีสารอันตรายนะครับสอบถามและสั่งซื้อกับสุภาษิตประธานอภัยนะมีเสียงสุนัขเข้าไมโครโฟนคงจะได้ยินไปทางบ้านด้วยนะครับ
เดี๋ยวสุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อยะเพียงยะยาแล้วก็ร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายเอาร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายก่อนเลยนะครับขายดีทุกวันร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองร้านป้าเพลินป้าองค์แก้วตันอินป้าประหันร้านสุกิจเภสัชพระพุทธบาทร้านนพรัตน์สักการบุรีร้านสิริชัยเภสัชท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเภสัชโคกสมโรงร้านข้างยาชุมชนโคกสมโรงร้านเราดีมีครบทุกอย่างไปซื้อได้เลยร้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพนานิคมมีกาแฟเทนชัยกาแฟร้านจิ้งวันจันทร์ช่องแคตาครีนนครสวรรค์มีเฉพาะวิสซอนนะครับใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นซื้อกันเยอะๆถ้าไกลแล้วไม่ต้องน้อยด้วยใจสั่งซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999จะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดแล้วก็แถมป้าบุญส่งคันทับตำบลสามงามโพทองอ่างทองกาแฟเทนชัยกาแฟ2กล่อง500บาทคุณพี่สมจิตทวีวุฒตะวันเจ้าปลุกมหาราชพระนครศรีอยุธยากาแฟเทนแชร์คอฟฟี่2กล่อง500บาทคุณสุชินดวงมณีหรือคุณกิ๊กกี้ตะวันหนองปริงหนองแคสระบุรีกาแฟเทนแชร์คอฟฟี่5กล่องวิสซอน4กล่องทั้งหมด 3,700 บาทซื้อตามโปรคุณนายนาพลอยสีขามตะวันเสาให้อำเภอเสาให้สระบุรีกาแฟเทนแชร์คอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณป้าพยาวแจ่มใจตะวันศรีสำราญอำเภอสองพี่น้องสุพรรณบุรีกาแฟเทนแชร์กาแฟ2กล่อง500บาทคุณสมเกียรติตรีเจตป้อมการตลาดตะวันน้ำเต้าอำเภอบางบานพระนครศรีอยุธยากาแฟเทนแชร์กาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณสำอางอคีโรจน์ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ปทุมนะฮะตะวันหนองโนอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีกาแฟเทนแชร์กาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณบุญส่งเกิดหลำตะวันสังโศกอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีกาแฟเทนชัยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณสมรสะอาดเอี่ยมคุณป้าสมรลูกค้าเก่าเจ้าประจำจระเข้ใหญ่บางประม้าสุพรรณบุรีกาแฟเทนชัยกาแฟ2กล่อง500บาทคุณบุบคุณบุบผาวงสาระตะวันดงคอนสันคุรีจังหวัดเชียงรายกาแฟเทนชัยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่หนิมแม่นทองคำตะวันหาดอาสาสัพยาชินาศกาแฟเทนชัยกาแฟ5กล่อง1,000 บาทคุณพี่มาลีเมืองเจริญโพตลาดแก้วท่าวงลพบุรีกาแฟเทนชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณยุพินอยู่แย้มตะบนเนินขามเพิ่นเนินขามจังหวัดชัยนาทกาแฟเทนชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณสมจิตกองจันทร์ตะบนหนองโหโพหนองแสงสระบุรีทานทุกอย่างของสุภสิทธิ์อย่างในหมดก็สั่งก่อนวันนี้สั่งรุ่งสุด1สุภสิทธิ์เลวิชั่น2กระปุก700บาทนะครับที่เหลือย่อยๆไปประกาศในวันพรุ่งนี้ยัดเพียงยาครับอยากได้อะไรมั่งน้อยโทรมาที่สุภสิทธิ์สอบถามให้สิ้นสงสัยสอบถามให้มั่นใจแล้วก็สั่งซื้อกันเอาไปทานเอาไปดูแลสุขภาพคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคนที่ท่านรักและตัวท่านเองให้สุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวอีกหลายสิบปีตามศาสตร์ชะลอวัยศาสตร์ชะลอเสื่อมนะครับ

0: ยาอะไรนะครับคุณพี่ชาวสักการะยังไม่หมดครับผม
1: โอ้ถ้าอย่างนั้นสั่งสักสองชุดน่ะ
0: สองกล่องเหรอนะ
1: สองชุด
0: สองชุดนี่คืออะไร
1: กล่องทั้งแถมอ่ะ
0: แปดกล่องทั้งแถมเลยโอ้โหนะ
1: สั่งสองชุดจ้ะ
0: ครับแปดกล่องเลยเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ย 5,400 โอ้โหไม่หมดง่ายๆนะสุภาษิตแล้วก็
1: อยากจะให้เขาด้วยชุดนึง
0: เหรออ๋อๆๆ
1: ค่ะ
0: ห้า
1: แล้ว
0: ของ
1: พี่ช
0: ุ
1: ดนึง
0: 5,400 เนาะแสดงว่ากินดีอ่ะสีตาเป็นไรนะคุณพี่อะไรนะคุณพี่ชะโอดป่ะพี่ที่พูดกับผม
1: เจริญจ้ะ
0: พี่ชะโอดทรัพย์เจริญเหรอฮะตาเป็นไรครับพี่เดี๋ยวสัมภาษณ์นี้ตาเป็นอะไรเต็มทีเดียว
1: ตาเป็นต้อจ้ะ
0: ต้ออะไรครับ
1: เป็นต้อเป็นฉันเป็นต้อกระจก
0: ครับผม
1: กระดูกสะพายก็เป็นต้อเนื้อ
0: ต้อเนื้อปรากฏว่าทานไปแล้วดีขึ้น
1: ฉันทานแล้วจ้ะแต่มันดีขึ้นจ้ะ
0: ทีแรกมองไม่ค่อยเห็นเลยใช่ไหม
1: ทีแรกเลยก็มันก็มองไม่ชัดนะจ้ะ
0: มองไม่ชัดปรากฏว่าทานเข้าไปแล้วเดี๋ยวนี้มองชัดเจน
1: ทานไปแล้วมันดีขึ้นจ้ะ
0: ครับมองหันชัดแจ๋วเลยว่างั้นเถอะนะครับครับผมแล้วลูกสะพ้ายล่ะครับที่ลูกสะพ้ายตาเป็นอะไรนะครับเมื่อสักครู่บอกผมไปแล้ว
1: อ๋อเป็นต้อเนื้อจ้ะ
0: เป็นต้อเนื้อพี่เป็นต้อกระจกลูกสะพ้ายต้อเนื้อดีขึ้นเน
1: า
0: ะ
1: ยังไม่เคยกินเลย
0: อ๋อลูกสะพ้ายยังไม่เคยกินเลยนะนะครับ
1: ไม่เคยกินเลย
0: ครับ
1: กินแล้วก็เลยแนะนำบอกเขาเมื่อเช้าเลยว่าเขาเลยให้ตังค์เผื่อเขา
0: โอ้ขอบพระคุณจากสูงเลยนะครับพี่อ๋อพี่ชะโอดนะนามสกุลอะไรนะบอกอีกครั้งนะครับพี
1: ่ทับเจริญจ้ะ
0: ทับเจริญขอบ้านเลขที่อีกครั้งนะครับคุณพี
1: ่บ้านเลขที่40หมู่8จ้ะ
0: 40หมู่8ตำบลครับ
1: จ
0: ้
1: ะ
0: ตำบลอะไรครับคุณพี่ครับ
1: ตำบลโคกตูมตำบลโคกตูมจ้ะอำเภอเมือง
0: จังหวัดลพบุรีเนาะขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยเดี๋ยวผมส่งให้เนาะส่งให้เดี๋ยวรอรับเดี๋ยวขอโทษไปแบบคราวที่แล้วนะครับพี่นะ
1: จ้ะจ้ะ
0: ขอบพระคุณ
1: มากเลยจ้ะ
0: ผมต้องขอบคุณพี่แนะนำต่อๆไปด้วยขอบพระคุณครับสวัสดีครับพี่
1: สวัสดีจ้ะ
2: ที่คุณจินดามณีคุณชนิดานะจ๊ะแฟนคลับตัวจริงทานกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่มานี่เป็นร้อยกล่องเลยมั้งได้เลยนะร้อยกล่องเออเป็นไงกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่ดีไหมจ้ะคุณอ่ะ
3: กินดีมาก
2: รสชาติดีนะ
3: รสชาติดี
2: เพราะว่ามีเบอร์รี่บำรุงสายตานะ
3: แล้วผมเข้าไม่ผมก็ไม่ร่วง
2: ใช่เพราะว่าเป็นมีสมุนไพรใส่เข้ามาด้วยนะแล้วคุณอยู่ที่ไหนกันจ๊ะเนี่ยอำเภอ
3: โพทอง
2: อำเภอโพทอง
3: ตำบลยางชาย
2: ตำบลยางชายนะจ๊ะคนขยันของตำบลเลยนะเนี่ยมีสามีขับรถมาเราใจดีไปโน่นแล้วนะจากกันมานานคุณสุประสิทธิ์พูดดีไหม
3: พูดดีมาก
2: ชอบฟังใช่ไหมล่
3: ะ
2: ฟังแล้วสบายใจใช่ไหม
3: ฟังทุกวัน
2: จ้ะขอบคุณนะจ๊ะอ่านจริงไหม
3: จริงจ้ะ
2: นะจ๊ะขอบคุณจ้ะขอบคุณเดี๋ยวส่ง
3: เลยแล้วไม่มีเนี่ย
4: ต้องเว้นมาเดือนเดียวเนี่ย
3: ให้นั่นดิ
2: เอาได้สิเดี๋ยวมา
3: ส่งมาเลย
2: เดี๋ยวส่งตามให้เลยนะขอบคุณนะเอาห้ากล่องนะห้ากล่องขอบคุณนะจ๊ะยินดีรับใช้ร้านเจมหมูจ้ะรับใช้นะจ๊
3: ะ
2: ขอบคุณคุณสุประสิทธิ์มากนะที่ส่งกาแฟมาให้คนสวยรับประทานกันนะให้สดชื่นแข็งแรงแบบนี้นะตาดีสมองดีนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะ
5: ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถม

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถางเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
3: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999 สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย

ความคิดถึงกำลังเดินทางนะครับไมค์พี่รงพรนะครับก่อนหน้านี้นิรันดรไตรอรทัยนะครับและก่อนหน้านั้นอยากเป็นใครคนนั้นที่เธอฝันถึงไผ่พงศธรนะครับฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกเภสัชเวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับทางรัฐบาลนะครับจะแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับค่าของชีพของเราโดยมีรถพุ่มพวงนั่นคือหลายท่านเคยเห็นร้านรถเนี่ยที่เขาขนสินค้าเป็นถุงเป็นถุงขายถุงละ10บาท20บาทนะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสุภสิทธิ์เคยเห็นและเคยซื้อด้วย แล้วก็อาจจะมีทั่วทุกหมู่บ้านทุกตำบล นะครับนั่นคือว่ารถและเวลาในการจับจ่ายใช้สอยรถไปถึงหน้าบ้านท่านนะครับคือเป็นการใช้จ่ายที่ประหยัดขึ้นนะครับและเป็นวิธีที่เคยใช้มาก่อนแล้วนะครับซึ่งเป็นการสะดวกสบายและก็ราคาประหยัดนะครับก็ดูกันว่าจะนะครับตอบโจทย์เรื่องราวของการอยู่การกินของคนไทยอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเรื่องราวของสุขภาพนี้นะครับบอกกับตัวเองเสมอให้ปฏิบัติตามนะเรื่องราวของสุขภาพของเรานะนั่นคือดูแลสุขภาพนะครับนั่นคือเขาบอกว่าดื่มน้ำร้อนหรือน้ำอุ่นเป็นประจำจะปลอดโรคนะครับกินไข่ลวกวันละ2ฟองใส่พริกไทยดำที่ตำเอง1ช้อนชาจะห่างไกลจากโรคอัลไซเมอร์นะครับหยุดกินน้ำตาลทรายเพราะว่าเป็นสาเหตุที่การก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บการกินทุเรียนนะเขาบอกว่าช่วยทำให้แก่ช้านะครับจริงหรือเปล่าสุภาษิตเนี่ยก็พอกินได้แต่ไม่ก็ได้ชอบเท่าไหร่ซึ่งมันฝืนธรรมชาติไหมส่วนมากคนจะชอบกินทุเรียนกันเป็นจำนวนมากนะครับทานได้บ้างนะครับกินแตงโมช่วยแก้เลือดอุดตันลิ่มเลือดและช่วยบำรุงเลือดถ้าเป็นผู้ชายจะทำให้สมรรถภาพทางเพศแข็งแกร่งแข็งแรงสตรีกินสับปะรดจะช่วยให้กระชับช่องคลอดกินกล้วยไข่ช่วยบำรุงตับไตผิวตากระดูกเหมาะสำหรับคนทำงานหน้าคอมนะฮะบอกท่านหญิงบอกทำให้หน้าอกโตด้วยเรื่องจริงไม่จริงนะอยู่ในทางลายเนาะกล้วยน้ำว้าซึ่งที่จริงเป็นผักเป็นผลไม้มันก็ดีอยู่แล้วนี่กล้วยน้ำว้านำไปเผาทั้งเปลือกช่วยรักษาการปวดหัวตัวร้อนและก็เบาหวานกล้วยหอมถ้าเด็กกินจะช่วยให้ความจำดีและสตรีวัยทองช่วยปรับฮอร์โมนด้วยนะครับและให้กินกับน้ำมะพร้าวอ่อนจะดีนะครับถ้าสตรีกินมากไปนะก็บอกว่าแหมนะก็เรื่องราวของนะเซ็กมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเขาบอกว่าโรคฮันจิสันนะฮะสำหรับสตรีนะครับเขาบอกว่าไม่อยากจะพูดนะเขาบอกว่าจะทำให้เซ็กจัด10นะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นใช้กินแล้วก็นวดหน้านวดร่างกายทำให้ดูอ่อนเยาว์อ่อนวัยรักษาโรคฟ้ากระจะดีมากเพราะน้ำมันมะพร้าวจะเป็นสารตั้งต้นของเครื่องสำอางทุกชนิดนะครับแล้วก็กินน้ำมันหมูดีที่สุดเพราะช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่ขับทิ้งไม่เหมือนน้ำมันพืชนะสุภาษิตเด็กๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะเจียวน้ำมันหมูใช้ในบ้านนะพอต่อมาเนี่ยรู้สึกว่าจะใช้น้ำมันพืชตลอดแล้วก็เปลืองด้วยสิทั้งหมดทั้งปวงมันไปอยู่ในร่างกายของเรานี่แหละเขาบอกกินหัวหอมแดงนะกินหอมแดงหอมหัวใหญ่กระเทียมและตามไปด้วยมะนาวฝานบางๆทั้งเปลือกและ 2-3 ชิ้นจะช่วยดับกลิ่นเพื่อลดไขมันตัวร้ายในหลอดเลือดดีกว่ากินยาลดไขมันซึ่งมีผลข้างเคียงที่อันตรายมากนะครับหลายท่านบอกว่าโอ้โหนะกินไม่ครบไม่ถ้วนอย่างไรฮะก็สามารถนำผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพเอาไปทดแทนซึ่งเป็นสูตรภัย 100% สารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไม่ว่าเป็นสูตร1สุภาษิตไหลวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถ
และกาแฟทินชัยกาแฟและก็วิสันดูแลดวงตาเนาะไปดูแลตัวท่านเองและคนที่ท่านรักนะครับอยากได้อะไรพรุ่งนี้ประมาณ 7:00 นเช้าโทรมาหรือสอบถามให้ซื้อสงสัยสอบถามให้มั่นใจแล้วก็สั่งซื้อกันที่0836931999ช่วงนี้สุภสิทธิ์ยังสิงแหบสิงแห้งอยู่นะครับจากการใช้ซุ้มเสียงหนักนะครับแล้วก็พักผ่อนน้อยอาจจะเสียงผิดเพี้ยนไปวัดหนึ่งตอนใดขาดหายไปผิดเพี้ยนไปต้องขอประทานอภัยเดี๋ยวสุภสิทธิ์ปิดเบรกในชั่วโมงที่2นี้ด้วยเบียร์พร้อมพงลำเพลินวงศกรกับเพลงที่ชื่อว่าสิงขนองลำแล้วก็ไปพักสักครู่ชั่วโมงน้ำมีเพลงหลากหลายสไตล์รอท่านอยู่นะครับ

0: จันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากย่าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย0817805575 0817805575
2: ภูสนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตน์ชะชะชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มิณฑวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาส PTR Record พร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชะชะชาโทร082591 2591ดร.อเนกพันธุรัตน์รับประกันคุณภาพ
3: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
2: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
3: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
2: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686 083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาดสื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
4: ไอ้หนูเนี่ยมันเป็นเด็กตัวเล็กแต่มันฝันเกินตัวนะวันๆเอาแต่เตะบอลกลับจากเรียนก็ไปเตะจนดึกเราก็บ่นจนแพ้ใจมันน่ะไอ้หนูมันเคยบอกว่าจะพาทีมไทยไปบอลโลกมันก็เอาชนะจนได้นะไปคัดตัวติดทีมชาติรุ่นเยาวชนแล้วด้วยแต่ทำไมคนเมาเหล้าต้องขับมาชนลูกผมด้วย
5: ชีวิตดับฝันดับดื่มไม่ขับจากสส
6: ทหารไม่ได้มีเพียงหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤตต่างๆทั้งในกรณีภัยพิบัติและการเสริมสร้างความสุขให้กับสังคมเช่นการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมการให้ความช่วยเหลือในด้านการศึกษาหรือการดูแลประชาชนในพื้นที่ต่างๆก็คือการปกป้องให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตในความสงบและมีความมั่นคงในสังคมทุกระดับไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจต่างๆหรือการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของคนในชาติ

0: วันนี้ถ้าขับขี่โดยไม่ใส่หมวกกันน็อกจะถูกจับเสียค่าปรับค่ารถพยาบาลค่ายาสลบค่าเครื่องมือแพทย์ค่าห้องผ่าตัดค่าเครื่องปั๊มหัวใจค่าสับเปลือค่าโลงศพค่าเมนไหนจะน้ำตาเมียอนาคตลูกๆไม่ใส่หมวกกันน็อกเสียมากกว่าที่คิดปรารถนาดีจากสสส.
1: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายอัศเจรีย์หัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเรียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกและเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน
2: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
3: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
4: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999 สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
5: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350 บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
6: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตสาลา

กับเสียงร้องของศิลปินแห่งชาติลูกเพชรแหลมสิงห์นะครับกับเพลงที่ชื่อว่าฝนเดือน6นะครับนำพามิตรรักแฟนกันเข้าสู่ชั่วโมงที่3กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนาตสลาครับผู้สร้างสรรค์รายการให้เราได้เจอกันตั้งแต่ชั่วโมงแรกจนถึงชั่วโมงที่3นี้ก็คือสุดยอดสุดภัยปรุงกายตาสุภสิทธิ์ลิวิชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถวิซอนดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่สามารถสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์เดี๋ยวจัดส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศนะครับจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้แล้วก็โทรมาพรุ่งนี้7 โมงเช้าเดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศนะครับลึกๆก็ชื่นใจนะญาติพี่น้องญาติติดตามรับฟังให้กำลังใจในค่ำคืนนี้และทุกๆคืนเนี่ยคืนละ3 ชั่วโมงหลายท่านหลับบ้างตื่นบ้างหลายท่านตั้งอกตั้งใจฟังตั้งแต่ต้นจนจบน่ารักมากๆขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเดียวสุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อญาติเพียงญาติยาบางส่วนที่ติดตามรับฟังในยามค่ำคืนนี้นะครับพี่วันดีศรีประภัยหันตราพระนครศรีอยุธยาป้าเพลินประองค์ไกวัตตเอ็นประปะหันป้าจุกบ้านข้อป้าสมบงลุงสมมาช่างทองบ้านโสธงบางประหันพี่เสน่ห์แตงอ่อนงามตัวป่าตาลเพิ่มรุบรีพี่ละอีธีรันรุ่งตะวันเข้าเม้าอำเภอไทยพระนครศรีอยุธยาพี่กัญญาสุนทรวิบูลโพรังนกโพทองอ่างทองนะครับพี่ลีธีรันรุ่งนะครับตะวันเข้าเม้าอำเภอไทยพระนครศรีอยุธยาป้าชวีโพธิสุภาพวงศ์บางนาทาวงนะครับตลอดจนถึงป้าทวินนุมณีหมู่บ้านวรดาสองที่ผมสร้างตนเองเพื่อมรุบรีฮะป้าเล็กบางขันมากด้วยนะครับแล้วก็คุณลุงพรมาธารักษ์ตำบลบ้านอิฐอำเภอเมืองทองและญาติเพียงญาติยาทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังให้กำลังใจสุภสิทธิ์เอ่ยชื่อเสียงเรียงนามไม่ครบไม่ถ้วนต้องขอประทานอภัยนะครับหรือจะไปซื้อตามร้านต่อไปนี้ก็ได้ครับร้านเจหมูป่าโมกอ่างทองร้านป้าเพลินป้าองค์ไกวัตตันอินป้าปะหันร้านสุกิจเพศสัตว์พระอุทบาทร้านนพรัตน์สักแก้วลบบุรีร้านสิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีห้องอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเพศสัตว์โคกสำโรงคังยาชุมชนโคกสำโรงนะครับมีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสุนภัยสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นยาแก้กระสายตราลุงฟ้าโอสถวิซอนดูแลดวงตาและกาแฟทินฉายคอฟฟี่ขายดิบขายดีทุกร้านบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพัฒนานิคมมีกาแฟทินฉายคอฟฟี่เป็นหลักยิ่งวันจันทร์ช่องแคตาครีนครสวรรค์มีวิซอนเป็นหลักให้กำลังใจครับทุกท่านไปปฏิบัติหน้าที่การงานในค่ำคืนวันนี้คุณหมอคุณพยาบาลตำรวจทหารนะพ่อค้าแม่ขายเวรยามต่างๆนะครับหน่วยรักษาความปลอดภัยนะครับเวรยามทุกหน้าที่นะหลายท่านที่ไปบัดหน้าที่อยู่หลายท่านขับรถรายการของเราส่งกำลังแรงใจให้ทุกท่านนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์

นะครับจะส่งเพลงเพราะๆให้ญาติพี่น้องญาติได้ฟังกันหลากหลายเดี๋ยวมีบทสัมภาษณ์ด้วยนะครับพี่ละเอียดธีรันรุ่งนะครับก็ดื่มกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟเป็นประจำแล้วก็สูตร1สุภาษิตและวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถซึ่งตอนนั้นเป็นชื่อคุณแผนนางพิมพ์สูตร1สูตร2นะครับที่มาให้บทสัมภาษณ์จะได้เข้าใจตรงกันว่าคือสูตร1สุภาษิตและวิชั่นลุงฟ้าโอสถและป้าสำริดสีสำราญฐานวิศรแล้วก็มีเพลงเพราะๆรอท่านอยู่มากมายหลายเพลงเลยให้เป็นขวัญเป็นกำลังใจมีความสุขนะครับเพื่อเพื่อนเจริญใจในค่ำคืนนี้กับสุภาษิตนะครับฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกผลิตภัณฑ์เอาไปทานดีนะครับเอาไปดื่มดีกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟดื่มดีแล้วบอกต่อด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งวิศรเอาไปทานแล้วตาดีขึ้นบอกต่อด้วยสูตร1สูตร2เนี่ยโปรแรงทะลุองศาเนี่ยถ้าไปทานดีแล้วบอกต่อต่อไปด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งครับมาถึงสายสัญญาครับกับเพลงที่ชื่อว่ายอมตายที่ตาภรยาและตามไปด้วยขอใช้สิทธิ์ฝนธนาสุนทรและฟังบทสัมภาษณ์พี่ละเอียดธีรันรุ่งซึ่งฐานสูตร1สูตร2ของสุภาษิตนะครับและกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟป้าสำริดสีสำราญนะครับฐานวิศรและก็มีกาคาพริกชัยเมืองสิงห์นิตยาเปิดปัญญารักพี่ที่ใจรอท่านอยู่นะครับ

0: คุณภาพดีนะครับกาแฟชินชัยคอฟฟี่พี่ใบเกียรติที่หลังลุงดียังไงบ้างครับพี่ครับนะ
1: ก็
0: อร่อย
1: แล้วก็กินคู่กับขุนแผนนางพิมพ์ด้วยนะคะตอนนี้นะเอาที่เพิ่งหายเนี่ยนะนิ้วล็อกเสียล็อกมาเป็นปีเลยนะนิ้วล็อกกับมือชาเนี่ยนิ้วปลายนิ้วพี่อยากจะชาอยู่สองข้างนิ้วก้อยทั้งสองข้างแล้วก็รู้สึกว่าไอ้เวลานอนเนี่ยทับข้างนานๆอากาศเย็นเนี่ยพี่จะชาไปหมดเลยพี่ก็กินยาเยอะแยะแล้วนะแต่มันก็ไม่หายยาโดยตรงก็ไม่หายพอมันตอนเนี้ยพี่กินกาแฟแล้วก็กินขุนแผนนางพิมพ์ด้วยดีขึ้นมาเลยสองอย่างนี้ดีขึ้นมาเลย
0: โอ้โหมาเลยจันนิ้วล็อกเนี่ยได้รักษากันแย่เลยเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะนิ้วล็อกโอ้โหขนาดกินยาแพงๆนะกินมานานเป็นหลายปีแล้วล่ะก็ไม่เห็นหายสักทียาโรงพยาบาลก็กินก็ไม่เห็นหายก็ล็อกอยู่นั่นแหละ
0: อาหารด้วยคุณแผนนางพิมพ์เนา
1: ะ
0: ที่ทานทั้งสองสูตรเลยใช่ไหมครับสูตรหนึ่งสูตรสอง
1: ค่ะทานสองสูตรค่ะ
0: และกาแฟด้วยกาแฟนี
1: ่เ
0: นาะกาแฟนี่ส่งเสริมหลายอย่างเลยปวดตามข้อตามเข่า
1: ค่ะค่ะ
0: แล้วพี่มีเบาหวานความดันไหม
1: ปวดเข่าก็มีความดันเบาหวานไม่มีค่ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้พี่ก็ไม่ได้กินยาของโรงพยาบาลแล้วนะ
0: โอ้
1: ไม่ได้กินยาความดันนี่ไม่ได้กินของโรงพยาบาลเกาก็ไม่ได้กิน
0: โอ้เกาก็ไม่ได้กินเลย
1: ดีขึ้นมาหลายอย่างแล้วล่ะ
0: เกาสงบเลยล่ะครับพี
1: ่ก็ไม่เห็นปวดนะแต่ว่าข้อเข่าของพี่อ่ะเดินแล้วมันจะเจ็บนะเพราะว่าเข่าพี่เสื่อมไง
0: ครับ
1: อันนี้ไม่ว่าหรอกช่างมันเถอะเพราะว่ามันเป็นของโรคคนแก่เนาะไม่เป็นไรดีหลายอย่างแล้วล่ะคุณภาพดีมาก
0: เดี๋ยวต่อไปก็ดีขึ้นนะพี่เนาะพี่อยากให้คนกินกาแฟกันเยอะๆไหมกาแฟคุณแผนนั่งพิมพ์กันเยอะๆไหม
1: เดี๋ยวน้องชายเขามาปีใหม่เนี่ยจะให้เขาไปกินสักสองกล่องแล้วจะให้จะบอกเขาว่าถ้าถูกใจดียังไงก็เดี๋ยวจะสั่งให้หรือจะไปสั่งเองก็ตามใจน้องชายเขาอยู่โคราชเนาะนะ
0: โอ้ครับผม
1: เราพยายามเนี่ยให้ดีได้ผลเยอะๆกว่านี้แล้วเดี๋ยวก็จะบอกต่อคนอื่นเน
0: า
1: ะ
0: ครับผมครับผม
1: ครับ
0: ขอบคุณที่ที่ละเอียดเชียรันลุ่งนะครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ที่
1: อำเภออุทัยค่ะ
0: อำเภออุทัยอำเภออุทัย
1: จังหวัด1หมู่5ซอยอนามัยตำบลข้าวเม่าอำเภออุทัยอยุธยาค่ะ
0: ครับผมขอบพระคุณอย่างสูงครับเดี๋ยวส่งให้นะครับ
1: ค่ะค
2: ่
1: ะ
2: สำลิดจ้า
3: ปลาสำลิดสีสำลานนะครับ
2: จ้า
3: เมื่อก่อนตาเป็นอะไรมองไม่เห็นเลยเลยใช่ไหมครับ
2: ต้อเป็นต้อ
3: ต้อมองไม่เห็นเลยไปไหนคนต้องจูงไปห้องน้ำห้องท่าลูก
2: จูงจ้า
3: จูงคือเดินไม่ได้มองไม่เห็นเลยนะ
2: เดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้ไปได้เอาไม้เคาะคอนตำทางไปเข้าห้องน้ำห้องส้วมอัศบายแล้วลูกไม่ต้องจูง
3: ตั้งแต่กินวิซอนมาเนี่ยนะกินของสุภสิทธิ์มาตาดีขึ้น
2: ใช่ใช
3: ่เป็นต้ออะไร
2: แน่นอนแต่แม่ถ้าไม่ดีจริงอ่ะป้าก็คงไม่สั่งหรอก
3: ป้า
2: คงไม่สั่ง
3: เนาะปรากฏว่าดีขึ้นนะและมั่นใจในวิสอนนะมั่นใจในวิสอนเน
2: า
3: ะผมเดี๋ยวนี้มองดีขึ้นเรื่อยๆนะนะ
2: จ้า
3: ขอบคุณครับเดี๋ยวส่งให้นะคุณป้ามีที่อย
2: ู่
3: นะคร
2: ับ สวัสดีจ้า
3: สวัสดีครับอยู่สุพรรณบุรีนะครับ

ใจจะพัง

0: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คเคอร์แรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
1: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

0: แล้วไงว่าหลับตื่นๆหลับๆตื่นๆไม่รู
1: ้ไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายเหรอ
0: คนหลับจะไม่รู้ได้ไงว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายขนาดเมียฉันนอนหลับอยู่ฉันยังดูไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชาย
1: อ๋อ

0: แล้วเดี๋ยวทำไมแกรู้ได้ยังไงว่าขโมยมีหัวแกไปอยู่บ้านฉันไง
1: เอ้าทำไมขโมยไม่มีหัว
2: ทำไม
1: เอ้าไม่งั้นเขาจะเรียกหัวขโมยอ
2: ่
1: ะ
2: ขโมยมีหัว
1: ขโมยมีหัวหาตัวไม่ยากกล้าขึ้นมาลักต้องเป็นผู้ร้าย
2: ต้องเป็นผู้ร้ายจะได้ขึ้นมาลักได้อย่างนี
1: ้
2: เหรอ
1: เอ้าผู้ดีที่ไหนเขาจะไปลักของล่ะ
2: เอออย่าผู้ร้ายเป็นผู้ร้าย

0: ขาขายไว
1: ้โอ้โหเขาขโมยเขาถ่ายไว้ด้วยเหรอ
0: ไม่ใช่เขาถ่ายไว้
2: อ๋อถ่ายไว้
0: เขาเนี่ย
2: อ๋อ
0: แต่เองไม่เข้าใจเขาเลยว่ะ
1: โอ้โหนี่ย่องรุ่นนี้แล้วไม่น่าพูดเขาแล้ว

0: ไปถึงไหนไหน
1: ถึงเอาไปดูก็ไม่ได้ดูคนเดียว
0: ก็ไม่ได้ดูคนเดียวนี่แหละฉันหายโอ้ตาเองไม่เข้าใจเขาอีก
2: ตาเองอีกแล้วโยงๆพอแล้ว
0: ก็พอเลย
2: เสียดายข้าวที่กินไปเมื่อกี
1: ้ลืมใช่เหรอ
0: ถ้าเขาเอาโทรศัพท์กับคลิปลับมาคืนเสียเงินสักหมื่นฉันก็ยอมจ่าย
1: โอ้โห
0: จ่ายไปเลย
1: ยอมจ่ายไล่ที่ฉัน500แกไม่จ่าย
0: ก็เดี๋ยวรอจ่ายหมื่น

0: ขโมยกางเกงในไปด้วยเหรอ
1: ไม่ใช่ของฉัน
0: ไม่ใช่ฮะ
1: ไม่ใช่
0: แล้วเคยใส่กางเกงใน
1: ไ
0: หม
1: ไม่เคย
0: อ้าวแล้วเขาเอากางเกงในมาจากไหนกันนี่
1: ของฉันไม่มีฉันไม่เคยใส่อะ
0: หรอเขาอะไรไม่ใส่กางเกงใน
1: ใส่ทำไมแล้วเวลาถอดแล้วถอด

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิสอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ93ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถม

สังทองสีใสนะครับนักร้องผู้ล่วงลับไปแล้วบอกเอ้ยหนุ่มหน้าผีฮะไม่ได้ไปว่าสุภาษิตไปว่าเขานะเขาเป็นสายเย็นสัญญานามของเขาครับสมญานามของเขานะครับนั่นก็คือสังทองสีใสนะครับญาติพี่น้องเขายังอยู่นะครับเขาบอกยังมีเรือนเป็นเรือนเก่าของสังทองสีใสนะครับใครไปเยี่ยมไปเยือนเนี่ยพี่สาวเขาเนี่ยจะทำขนมถ้วยต้อนรับนะฮะอยู่ที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ทราบว่าญาติเพียงอยากเคยไปหรือเปล่ามีโอกาสอย่างไรก็ไปแวะเนาะเดี๋ยวนี้คงอายุตามมากแล้วนะสำหรับพี่สาวของสังทองสีใสเพราะว่ามาออกทาง YouTube นะมามีบทสัมภาษณ์นะครับสังทองสีใสนี่เป็นพี่ชายของสุเทพสีใสรูปร่างหน้าตาละคล้ายกันละไม้คล้ายกันเนาะนะซึ่งมีเมียสวยนะทั้งสองคนเนี่ยสุเทพสีใสนี่ก็มีเมียสวยนะอิจฉากันหลายๆคนในอิจฉาสุเทพสีใสนะแม้หน้าตาจะนะมองภาษาคนเราเนี่ยคนไทยบอกว่าหน้าตาอยู่ในลำดับหน้าตาขี้เหร่เหมือนผีก็ตามทีแต่ว่าสาวชอบเนาะคารมคมคายนี่เป็นสุดยอดนะครับมีเพลงเก่าๆมากมายหลายเพลงและเพลงใหม่ๆก็มีบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงก่อนหน้านี้ไออีแต๋วทีมงานนายโยนพงษ์ณนงค์นะครับก็ฟังเพลงแล้วก็ทำให้สร้างรอยยิ้มให้มาเพื่อนบนเบน่ายะเพียงยะยานะครับยะเพียงยะยาครับฝากไว้ด้วยช่วยกินช่วยกันใช้นะครับอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้ประมาณ 7-8 โมงเช้าเป็นต้นไปแล้วก็สามารถจะสั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์กันเข้ามานะครับไม่ว่าจะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็แถมนะของใกล้จะหมดอย่างไรหรือหลายท่านจะเอาไปทดลองหรือจะไปดูก่อนว่ามันดีแท้แล้วก็ทานถูกหรือเปล่าทานถูกก็คือว่าตอบโจทย์เรื่องราวเหมือนสุภาษิตโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือเปล่านะครับก็โทรเข้ามานะครับ0836931999เดี๋ยวสุภาษิตจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับแล้วเวลาก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนนี้นะครับหวังว่ายาเพียงยาจะมีความสุขกายและสุขใจเพื่อเพลินใจใจกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพทั้ง3ชั่วโมงนะครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท่านผู้ฟังเข้านอนกับเพลินพรมแดนกับเพลงที่ชื่อว่าชมทุ่งส่วนมากเพลงของเพลินพรมแดนนี้จะเป็นเพลงที่พูดสลับร้องแต่ว่าเพลงนี้เป็นการร้องทำนองหวานนะนั่นคือเสียงแบบนักร้องทั่วไปนั่นคือไพเราะเพราะพริ้งนะครับกับเพลงชมทุ่งเป็นเพลงส่งท้ายขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีครับสุภาษิตลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์พรุ่งนี้จะเจอกันใหม่ครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: AM สเตอริโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรีย
1: ังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
2: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋083 8686 083
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
2: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแบด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าสนใจติดต่อ083 8686 083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08 2591
4: 2591ภูผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทโปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย0817805575081 780 5575
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
3: สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตชะชะชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มินทวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาส PTR Record พร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชะชะชาโทร082591 2591ด็อกเตอร์อเนกพันธุรัตน์รับประกันคุณภาพ
6: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08 2591 2591

บริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ

0: ำใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817574747
1: มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดคุณรู้หรือไม่ยาเสพติดก่อให้เกิดปัญหามากมายต่อประเทศชาติมีผลกระทบต่อร่างกายจิตใจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมเสียทรัพย์สินเสียชื่อเสียงเกิดความแตกแยกขาดความสามัคคีต่อชุมชนหมู่บ้านและทุกสถานที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี

0: ริ่มกันเลย
1: ทำอะไรอ่ะ
2: ออกกำลังกายไงรักสุขภาพ
3: แล้วในมืออ่ะ
2: ก็บุหรี่ไฟฟ้าไงกลิ่นหอมปลอดภัยไว้ใจได้
3: เข้าใจอะไรผิดแล้วกลิ่นที่หอมชวนให้ลองสำหรับคุณอาจจะไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบต่อคนรอบข้างสารนิโคตินยังมีฤทธิ์ทำลายสมองทำให้เกิดความดันโลหิตสูงและยังเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจเมื่อเสพไปมากๆอาจจะส่งผล

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244377

0: าแฟริสต้าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691 0812901691
2: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งมีสีลงใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเรื่องตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
3: ใช่
8: ด
3: ี
8: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
9: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
1: 0812901691 0812901691
10: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
11: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901691
10: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ
12: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู
1: ่หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิเก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: สวัสดีครับคนไทยทั่วประเทศ
0: สวัสดีทุกท่านทุกคลื่นเลย
1: ครับวันนี้3ชั่วโมงยาวเหยียดเลยนะ
0: ฟังกัน
1: แต่ที่ชัยบาดาลแล้วก็ที่นครที่ชุมพรคลื่นของรสสี่นะก็ชั่วโมงที่แล้วฟังเพลงชั่วโมงนี้ฟังข่าวเสียงจะค่ายจักรพงศ์เหมือนเดิมครับ
0: ฟังกัน
1: 2ชั่วโมงครึ่ง
0: ค่ายจักรพงศ์855 AM
1: วสป .711 ฟังชั่วโมงเดียว
0: ฟังกัน
1: เดี๋ยวไปฟังกลางคืนนะครบเลย
0: 3ทุ่มถึงเที่ยงคืนเลย
1: จอสอ1ก็ยาวเหยียบเหมือนกันเที่ยงคืนถึงตี5เลยนะครับ
0: ฟังกันยาว
1: ใครนอนไม่หลับหรือว่าหลับไม่ลงหรือว่าทำงานกลางคืนก็ฝากรายการเราด้วยนี่ยังมีจอทล1197เรารีลันตรงเที่ยงคืนถึงตีสามเองนะ
0: ยังฟังก็ได
1: ้เมื่อคืนได้ข่าวว่าจบรายการลุงช้างแล้วปล่อยเดดไลน์ไปเลย

0: เดดเขาเรียกอะไรนะเงียบกริบมีแต่เสียง
1: วิทยุหลับไง
0: เครื่องส่งหลับโอ้ทำไมทำกันไรหนู
1: เอาเรียกนายก
0: ขอโทษขอโทษนะขอโทษนะโอ้โหแล้วไม่ให้พี่ปุ้มก็โกรธได้ไงเป็นผมก็โกรธนะครับไอเสียไป 7-8 วันเราไม่ว่ากันนะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่ไอไม่ออกอากาศทั้งไม่เครื่องก็ไม่เสียเนี่ย
1: เจ้าหน้าที่ก็มีเนี่ยนะ
0: ครับไปดูมืออาชีพกันนู่นแถวจอสอหนึ่งแถวค่ายจักรพงศ์แถว1449ชุมพรวตป .711 หรือไม่ขึ้นตชดนครศรีธรรมราชนะฮะ
1: นครศรีธรรมราชนะ
0: ครับนี่เขาต้องคอยเฝ้านะฮะแต่ก็ยังว่าเนี่ยคนเข้าเวรดึกเข้าเวรยาวเหยียดอย่างนี้มันก็ต้องมีโอกาสนะ
1: หลับไง
0: สองตีนยังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้ง
1: เมื่อก่อนจะได้ยินว่าหลับยาม
0: เดี๋ยวที่ยามไม่ได้หลับอ่ะนักจัดรายการหลับเฝ้าฟังอยู่นะประมาณนั้นนะอากาศมันดีด้วยเมื่อคืนก็เหมือนฝนจะตกแต่มันไม่ตกแต่มันไม่ร้อนนะ
1: นั่นสิ
0: พัทยาบุรีรัมย์สุรินทร์เป็นไง
1: เป็นไงอ่ะ
0: พักเดียน้ำรอการระบายน
1: ี่โอ้ไม่มีที่ไปไ
0: ม่มีที่ไปแต่วันนี้ทั่วประเทศนะครับฝนฟ้ากระหน่ำทั่วประเทศเลยคุณผู้ฟัง
1: นาน
0: โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องภาคเหนือนะครับ70%นะ
1: ภาคเหนือเนี่ยนะ
0: ใช่แมงสอนตากน่านพิษณุโลกแล้วก็จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ย
1: โอ้170%บุญอ่ะ
0: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็170%นะ
1: เยอะเนี่ย
0: ครับนี่มีที่ไหนบ้างอ่ะ
1: น้องคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหาร
0: แล้วก็อุบลราชธานีครับภาคกลางก็ 60% นะ
1: 60%เนี่ย
0: มีตกที่กาญจนบุรีจังหวัดเดียว
1: โอ้160เนี่ยนะ
0: มาลพบุรีนะ ลพบุรีวันนี้เขาจะไปนู่นวันนี้ทีมงานเราจะไปที่ตลาดนัดมารวย
1: อ๋อมารวยเนี่ย
0: ดอนพุทธดอนพุทธ
1: พาเนี่ยนะ
0: สุดสภานี่นะวันนี้อยากได้อะไรก็โทรหาพี่บิดาเขาได้เลย
1: เขาจะได้ติดรถไป
0: ปุ๋ยเนี่ยไปเถอะไปเถอะปุ๋ยนะสอบสองก็สอบเนี่ยเอาให้หมดบ้างเนี่ยสักทีนึง
1: นาน
0: จะยกไม่ไหวแล้วนะเอาให้หมดล็อตนี้แล้วคงได้พักไปอีกนานน่ะแบกไม่ไหวโถตัวแค่นั้นคนเดียว8ลูกเป็นไงเล่าถ้าไม่ได้ถ่ายทิพย์โอสถไม่ได้ยามองถ่ายทิพย์เป็นไง
1: ปวดเมื่อยเยอะแน
0: ่ป่านนี้ไปไม่รอดแล้วจะบอกให
1: ้
0: เพราะฉะนั้นแล้วต้องดูกำลังคนด้วยนะพี่น้องกาญจนบุรีก็ตกเยอะนะครับจังหวัดอื่นก็ประปรายส่วนพี่น้องภาคตะวันออกฟังอยู่ที่855ตอนนี้นะ
1: 170ของพื้นที่
0: จันทบุรีแล้วก็ตราดนะ
1: 2จังหวัดไง
0: เออฉะเชิงเทรานครนายกปราจีนบุรีไม่ตกเว้ยไปตกที่ไหนวะนะ
1: จันทบุรีแล้วก็ตราด
0: 2จังหวัดเท่านั้นเองครับ
1: 70% เนี่ยนะ
0: ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกลดลงมานิดนึงนะ
1: ฟ้าคะนอง40%
0: ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและ
1: จังหวัดสงขลาเนี่ย
0: พี่น้องเดินเรือให้ระวังให้ดีนะตรงนั้นน่ะไอ้ตรงนี้เป็นฟ้าคะนองเนี่ยนะคลื่นสูงเกิน2เมตรนะครับพี่น้องภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับ
1: ฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะ
0: ครับมีระนองกับพังงานะ
1: ของจังหวัดก็จะเยอะหน่อย
0: ครับแล้วก็กรุงเทพและปริมณฑลก็ร้อยละ
1: 60ของพื้นที่นะ
0: ครับผมเอามาบอกเล่า90กันวันพักผ่อนนะก็พักผ่อนกันได้จริงๆเลยแหละเนาะ
1: ครับ
0: ครับผมนี่เขาไปเจออะไรรู้ไหมเนี่ย
1: เจออะไรอ่ะ
0: กรุเขาเรียกกรุแตกกรุแตกพบพระนี่เป็นพระสมเด็จนะ
1: 600กว่าองค์เนี่ย
0: ถูกเก็บอยู่ในไหโบราณ2ใบนะ
1: อยู่ในไหเลยหรือไง
0: สงสัยจะให้เสียนไปดูเกสมั้งพี่ปีชาเหมือนเดิมไหม
2: เหมือนเดิมครับ
0: อ้าวได้ความโฟกัส3กล่องครับผม
2: ครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: เดี๋ยวส่งไปให้นะปีปีดานะ
0: พี่ปีชา
1: ปีชานะ
0: อยู่ชัยโยนู่นนะ
1: อ๋อคนชัยโยไง
0: คนชัยโย
1: ไม่รู้จักสาวมะไม่รู้น่ะ
0: คนละตำบลกัน
1: โอ้โอ
0: ้มะเขาอยู่ที่อะไรอ่ะ
1: ชวาย
0: ชวายชวาย
1: คิดถึงนะมะนะ
0: นะสลามะลิกุมต้องสลามะลิกุ
1: ม
0: ครับผมนี่พระกุแตก
1: อยู่ในหายโบราณ
0: อยู่ในหายโบราณเนี่ยที่จังหวัดราชบุรีเนี่ย
1: อ๋อที่ตำบลคูบัว
0: ครับผม
1: วัดโขงสุวรรณคีรี
0: นั่น
1: อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
0: ครับผม
1: อยู่ใกล้กับบริเวณวัดโขงเลยนะ
0: เออเก็บไว้มันมันลุกกี่ร้อยปีมั้งนะเน
1: าะคนก็ไปดูหลังจากทราบข่าวว่าพระกรุแตกเนี่ยนะ
0: ที่แตกเป็นผงเลยก็มีนะ
1: อันนี้เขาไปทำใหม่
0: ไม่มีรูปร่างเลยแต่ว่าก็น่าจะเก็บมวลสารไว้แหละนะครับพระพุทธรูปองค์ใหญ่ใกล้กับโคนเสาในศาลานะก่อนหน้านี้ขณะที่ทางวัดกำลังรื้อศาลาเนี่ยเพื่อจะสร้างศาลาหลังใหม
1: ่คนงานกำลังขุดรื้อเสาเนี่ย
0: ทุบพื้นปูนทิ้งปรากฏว่าไปเจอหายฝังกันอยู่ที่ใต้ดินนะครับ
1: จึงไปแจ้งเจ้าวาดที่ได้ทราบนะ
0: แล้วก็เข้ามาตรวจสอบแล้วก็ยกหายเข้าไปในกุฏิ
1: เพื่อตรวจสอบพระที่อยู่ในหายว่ามียุคไหนนะ
0: พระยุคไหนเป็นพระอะไรบ้าง
1: ระหว่างนั้นก็ยังพบเศษป้ายเขียนข้อความว่ายังไง
0: เป็นตัวหนังสือบักกุพระสมเด็จ2534โอ้ยไม่นาน
1: ไม่นานนะ
0: กุแตกสร้างวัดให้ด้วย
1: โอ้ลุงช้างเติดเลยเนี่ย
0: ผมเกิดแล้ว
1: 3-4เนี่ย
0: ครับคุณยังไม่เกิดเนี่ย คือเขาเขียนเอาไว
1: ้
0: เขาเขียนเอาไว้ในฐานพระในหายเนี่ย
1: ถ้
0: าเผื่อว่ากรุแตกเมื่อไร
1: เอ
0: าไปจำหน่ายจ่ายแจกหรืออะไรก็ช่างทำบุญกันเพื่อจะได้สร้างวัดใหม
1: ่
0: แล้วก็เขียนระบุว่าชื่อพระครูสิทธิวชิราธรนะหรือว่าวงเล็บกำธร18สค41ไม่นานวัดของสุวรรณคีรีหมู่6ตำบลคูบัวอำเภอเมือง
1: จังหวัดราชบุรีเนี่ย
0: สอบถามเจ้าวาดทราบว่าชื่อที่เขียนสลักในแผ่นปูนนั้นเป็นชื่อของอดีตเจ้าวาด
1: รูปที่2
0: ที่มรณภาพไปแล้วเมื่อปี35
1: แล้วก็49เนี่ยนะ
0: ครับ
1: ระหว่างนั้น
0: ก็ได้โดยมีนายอดุลพิมพ์เพราะกำนันตำบลคูบัว
1: ได้เดินทางมาร่วมงานตรวจสอบพระร่วมกับชาวบ้านด้วย
0: จากการนำพระออกมาจากหายใบที่1
1: เบื้องต้น
0: เป็นพระเนื้อผงสมเด็จองค์ใหญ
1: ่
0: องค์ขนาดกลางดูจากพิมพ์ทรงก็เป็นพิมพ์ของหลวงปู่ภูวัดอินทรวิหาร
1: กรุงเทพมหานครเป็นอดีตพระเถรา
0: ชื่อดังยุคเก่าผู้เป็นศิษย์ร่วมสำนักกับสมเด็จโตวรคัง
1: อ๋อแล้วก็ยังมีพิมพ์ปรกโพ
0: พิมพ์แขนหักศอกพิมพ์7ชั้นพิมพ์แขนกลมมีทั้งสภาพที่เป็นผงติดเกาะกับบริเวณองค์พระบางองค์ก็สีคล้ำบางองค์ก็สีขาวขุ่นที่มีสมบูรณ์แล้วก็แตกหักนะ
1: มีทั้งสมบูรณ์แล้วก็แตกหักเป็นชิ้นก็มี
0: ครับใบแรกได้295องค์ใบที่2ได้328องค์
1: รวมสภาพก็ยังสมบูรณ์อยู่ทั้งหมด623องค
0: ์แต่เป็นพระในยุคหลวงปู่อินหรือไม่นั้นไม่แน่ชัดครับทางด้านคนงานก่อสร้างที่พบหายบอกว่าเจอหายลักษณะไหนเนี่ยตรงมุมเสาของศาลา
1: อ๋อไปเจอมุมเสาอ
0: ่
1: ะ
0: กำลังแยกปูนจากจุดที่นั้นพอดีมีหินคลุกฝังกลบอยู่ด้านบนก็ใช้จอบเคี่ยก็เห็นไหไงก็เลยแจ้งให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาด
1: ได้ทราบนะ
0: ครับ
1: แจ้งกรรมการเนี่ยนะ
0: เอาใครจะไปทำบุญก็เอานะส่วนที่วัดเทพบำไพก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับส่วนสำนักสงฆ์ผู้ประหังก็ก็วันนี้เขาแห่เทียนกันแล้วก็จะมีเรื่องของอะไรขอขมากรรมที่ท่าตะโกก็ส่งข่าวมาพี่น้องท่าตะโกฟังเราอยู่เนาะก็บอกว่าตอนนี้กำลังแห่เทียนกันอยู่วันเนี้ย
1: แห่เทียนเข้าพรรษาเนี่ยนะ
0: ครับส่วนที่วัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีก็31ตุลาคมนะครับ
1: อ๋อไปงานกฐินนะทีน่ะ
0: ครับผม
1: ยังไม่เข้าวัดสาอีกนาน
0: จะได้สร้างให้ได้สร้างให้ได้สักทีนึงส่วนของเรานี่ทำบุญได้เลยทำบุญได้เลยครับซื้อที่ดินถวายให้กับทางสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขาสำยอด
1: อ
0: ำเภอเมืองลพบุรีครับอันนี้ก็ซื้อไทยทิพย์โอสถกระปุกนึง
1: กระปุกนึงก็300บาทเนี่ย
0: เราคืนบริษัทไป295บาทครับ
1: แล้วเหลือ5บาทเนี่ย
0: จะได้ไปซื้อที่ดินกัน
1: รวมกันทำบุญ
0: ทำบุญด้วยกันทำบุญด้วยกันนะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องปวดเมื่อยร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงปวดเกาต
1: ์
0: ปวดรูมาตอยปวดกระดูกทับเส้นนะครับ
1: จะเป็นนิ้วล็อกอย่างเงี้ย
0: ครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะ
1: สูตรดั้งเดิมสิ
0: กล่องละ200บาทสำหรับคนที่ปวดมากๆ
1: รับประทานสูตรดั้งเดิม
0: ทำมาในปวดมากมายอะไรก็แบบแคปซูลก็ปุ๋ยละ300
1: อันนี้แคปซูลเนี่ยนะ
0: ครับ สูตรดั้งเดิมกล่องละ200ชนิดแคปซูลกระปุกละ300บาทนะคร
1: ับ ใช่ใช่
0: แต่ถ้ามันปวดข้อปวดเข่าปวดกระดูกก็
1: ไทยแคลพัทเซ
0: มาแล้วครับ
1: มาแล้วนะ
0: โอ้โหวันนี้ต้องส่งให้ครบทุกท่านเลย
1: โอ้เห็นวิทยุมาเต็มบ้านเลย
0: วิทยุก็มาแล้วนะฮะ
1: เอาสั่งกันได้เลยนะจะได้ส่งไปให้
0: ครับวิทยุก็มาแล้ว
1: สวยงามในรุ่นนี
0: ้ยาบิงก็มาแล้ว
1: มาแล้วนะสำหรับดวงตาเนี่ย
0: นะครับผม
1: เดี๋ยวว
0: ิทยุนี่ผมจำไม่ได้ว่ารุ่นไหนดีจะมาเดี๋ยวจะมาบอกให้ฟังว่ารุ่นอะไรนะ
1: เห็นแล้ว
0: ครับผม
1: เห็นกล่องสวยเนี่ย
0: ยาบิงมาแล้วครับ
1: ปุกละ800นะ
0: ครับ
1: พี่กับจัดกระปุกละ800
0: ครับ
1: ยาบิงอะถามมาเมื่อวาน
0: เหรอ
1: กับจัดสิงอินบุรีสิงบุรีอะนะ
0: ไม่ซื้อกับคุณพิดาแล้ว
1: ไปซื้อกับเขาได้เลยนะ
0: เออนั่นแหละไปซื้อกับเขานั่นแหละ
1: ไปวันไหนวันจันทร์หรือเปล่า
0: วันจันทร์ได้มั้งหรือ
1: จ
0: ะเอาดีแคร์ก็ได้ดีแคร์ก็ถูกตังค์หน่อย
1: 2กระปุก650บาทเนี่ย
0: ครับ
1: คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจเนี่ย
0: ครับทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะไปหาซื้อแล้วก็อย่าลืมดูรูปลุงช้าง
1: เบอร์โทรลุงช้าง
0: และคำว่า
1: ลุงช้าง 100% นะ
0: ยาบิงไม่มีนะไม่มีรูปลุงช้างหรอก
1: นาน
0: แล้วก็ไม่ได้มีขายทุกร้านมีอยู่ร้านเจ๊หมูป่าโมก
1: อันนี้เจ๊หมูนี่เขามีทุกอย่างอยู่แล้ว
0: ครับร้านบัวเภสัชขมลง
1: อ๋อมีขายใช่ไหม
0: แล้วก็ร้านนู่นจีวันจันช่องแคร์แล้วก็วันนี้ใครอยู่ตลาดนัดดอนพุทธก็ไปหาซื้อกับพี่บิดาก็ได้
1: ไปซื้อกับเขาได้เลยครับไปบายไปแล้วอ่ะ
0: ถ้าฝนไม่ตกนกไม่ร้องนะ
1: จะแลบไม่ปวดท้องนะ
0: ไปแน่นอนครับ
1: ไปอุดหนุนกัน
0: เพราะนั้นก่อนเที่ยงก็ไปที่โคกตูมกันแล้วกันนี่หนุ่มเมียนมาเมาหนักครับ
1: เป็นยังไงล่ะ
0: ขับรถอยู่ประเทศไทยเมาแล้วก็ซิ่งอะเด้
1: พอซิ่งแล้วเป็นยังไง
0: ชนได้ยับเลยเดสมอลเล่2เจ็บ3พอตำรวจเอาไปเป่าปรากฏว่า
1: 239มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะ
0: เป็นไงเขาให้เท่าไหร
1: ่50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นี่แหละ
0: รู้ได้ไงอ่ะ
1: โอ้คนข้างบ้านเขาโดนเป่าโดนจับไปเลยโดนปรับไปด้วย
0: จริงแ
1: หละคนข้างบ้านนู
0: ่
1: น
0: แน่หรือ
1: 50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะเกินก็โดนจับอยู่แล้ว
0: นั่นน่ะสิน
1: ี่พม่ายังกินเหล้าเป็นเนาะ
0: กินเหล้าเป็นน่ะผมไม่แปลกใจหรอกแต่ไอ้มาขับรถบ้านเรามันมีใบขับขี่ได้ไง
1: นั่นก็คงจะ
0: ต้องใช้ใบขับขี่นานาชาติไง
1: อนุโลมกันแล้วนะ
0: 19นาฬิกาเมื่อคืนเนี่ย
1: เป็นยังไงแล้ว
0: ตำรวจจากสภ.ทลางจังหวัดภูเก็ตรับแจ้ง
1: มีรถยนต์ชนกับรถจักรยานยนต์หลายคันด้วยนะ
0: บนถนนทางเข้าน้ำตกโตนไซหมู่หนึ่ง
1: ตามบนเทพกษัตริย
0: ์อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนั่นแหละครับ
1: เมืองท่องเที่ยวเนี่ยนะ
0: ต้องไปตรวจสอบดิครับ
1: ที่เกิดเหตุไปพบรถอะไรนะ
0: รถยนต์ซูซูกิแคริเบียนสีดำทะเบียนภูเก็ตมีนายอ่องมินอู
1: อายุ42ปีสัญชาติเมียนมา
0: เป็นคนขับ
1: นอกจากนี้
0: ยังพบรถจักรยานโดนรับความเสียหาย4คันด้วยกันรถฮอนด้
1: า
0: ก็มีนายชนวิทย์อายุ24ปีเป็นคนขับได้รับบาดเจ็บ
1: แล้วก็ Honda Scoopy เนี่ยนะ
0: สีน้ำเงินนายคณินอายุ60ปีเป็นคนขับ
1: แล้วก็ Honda Wave
0: นายนิรันดร์อายุ36ปีเป็นคนขับขี่ได้รับบาดเจ็บ
1: แล้วก็ Honda Wave อีกคันนึงสีแดงเนี่ย
0: นางมาเรียมอายุ45ปีเป็นคนขับได้รับบาดเจ็บครับ
1: จากการสอบสวนก็ทราบว่าน
0: ายชนวิทย์ได้ขับรถจักรยานยนต์จากฝั่งถลางมุ่งหน้าไปน้ำตกโตนไซ
1: เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุเป็นยังไง
0: ได้ถูกรถกระบะของนายอ่องมินซูเนี่ยซึ่งขับมาจากฝั่งน้ำตกโตนไซพุ่งชนจนได้รับบาดเจ็บแล้วก็ขับมารถกระบะมาพยายามจะขับหนีไปถลางก่อนจะเสียหลักชนรถจักรยานยนต์อีก3คัน
1: ซึ่งจอดอยู่ที่หน้าร้านเนี่ย
0: ครับส่งผลให้รถได้รับความเสียหาย
1: แล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมอีกด้วยเนี่ยนะ
0: ทีนี้จากการตรวจสอบเจ้าของเจ้าหน้าที่พบว่านายอ่องมินซูเนี่ย
1: เป็นยังไง
0: อยู่ในการเมาใช่เมาธรรมดานะ เมาปริบเปียนะ
1: เจ้าหน้าที่ทำไง
0: นำตัวไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในกระแสเลือด
1: ผลการตรวจพบว่า
0: โอ้โหสูงถึง239มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะ
1: จึงได้ควบคุมไว้ดำเนินคดี
0: โดยแจ้งก็กล่าวหาในเบื้องต้นก่อนจะรวบรวมพยานหลักฐาน
1: ดำเนินคดีตามกฎหมายเนี่ยนะ
0: ต่อมาเวลา3ทุ่มครับ
1: ที่โรงพยาบาลถลางแจ้งว่า
0: ธนวิทย์อายุ24ปีมาเรียมอายุ45ปี
1: เสียชีวิตจากอาการบาดเจ็บเนี่ย
0: ทำให้เหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้เสียชีวิต2ราย
1: ส่วนคนได้รับบาดเจ็บก็3ราย
0: พนักงานสอบสวนสภ.ถลางอยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
1: เพื่อดำเนินคดีกับคนขับขี่รถกระบะ
0: ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับ
1: มาติดคุกแน
0: ่แน่นอนนะ
1: ตายทั้ง2ศพเนี่ย
0: ครับเอามีนักจัดรายการมาเพิ่มอีกคนนึงเอาถล่มให้คุณปีดาอายไปเลยอ้าวสวัสดีคุณผู้ฟังก่อน
3: สวัส ดีครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาหนูชื่อพันเตเป็นหลานลุงช้างวันนี้จะมาบอกคุณผู้ฟังว่าท่านที่มีปัญหากระดูกทับเส้นสามารถใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถได้นะครับมีตัวแทนจำหน่ายมากมายสอบถามลุงช้างได้ที่0812901691ครับ
0: แล้วเบอร์ลุงโชเล่ล่ะเบอร์ลุงโชเล
3: ่0819244377ครับ
0: ครับผมอ้าวไหนๆก็มาแล้วเนี่ยเอ๊ะได้ข่าวว่าท่องคาถาอะไรนะเดี๋ยวชินบัญชรได้แล้วไม่ใช่เหรอได้ยังอ่ะลองดูหน่อยสิลองดูหน่อยไม่พูดเบาจังเลย
3: ปุตตะกาโมระเพปุตตังธนกาโมระเทธนังอัตถิไกกายะยายะเทวังปิยตังสุตวะอิติปิโสภควะยามะราชาโนทาเวสุวรรณโนมรณังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะ
0: ได้แค่นี้ก่อนบอกป้าสีบอกคุณย่าสีอยู่ฉะเชิงเทราว่าคิดถึงนะบอกนี้บอกคุณย่าสีย่าสีสวัสดีครับสิ
3: คุณย่าสีสวัสดีครับ
0: อยู่8ริ้วฟังน้องด้วยนะบอกมาฟังรายการเตดีเจอะไรนะ
3: ตาราเรเตเต
0: ไปหยิบวิทยุมาเครื่องนึงวิทยุอยู่ในถุงตรงประตูบ้านน่ะนะมาดูอยู่ในบ้านเรานี่แหละไปดูซิว่ามันเป็นวิทยุยี่ห้ออะไรแล้วก็รุ่นไหน
1: ท่องได้นะ
0: ได้หน่อยนึงแล้ว
1: เพลงเอ้ยท่องอะไรเมื่อกี้เนี่ย
0: คาถาชินบัญชร
1: ผมยังไม่ได้เลยนะ
0: คุณก็พูดเข้าไป
1: ผมท่องไม่เป็นจริงๆ
0: แล้วผมก็ได้ที่ไหนแล้ว
1: สู้เด็กสมัยนี้ไม่ได้นะ
0: นี่น่ะเรียนโรงเรียนคิดนะเนี่ยเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญน่ะนะเขาไม่ได้สอนย่าเขาสอนไปสวดมนต์กับย่า
1: คุณหูอ่ะนะ
0: คุณหู
1: เด็กสมัยนี
0: ้ครับ
1: เก่ง
0: ๆโอ้โหคอมพิวเตอร์ไอ้โทรศัพท์เนี่ยนะมันสอนเราซะด้วยนะเข้าไวฟงไวไฟอ่ะโอ้โหเครื่องมาเริ่มเลย
1: เ
0: อายี่ห้ออะไรอ่านสิยี่ห้ออะไร
3: ทาน
0: ิน รุ่นอะไรรุ่นอะไร
3: น
0: ี
3: ่
0: ภาษาอังกฤษเนี่ยรุ่นอะไรเนี่ย
3: TF 268
0: ครับรุ่น TF 268คุณไปฟังไปซื้อตามร้านค้าแถวบ้านก็ได้นะครับเพราะว่าซื้อกับลุงช้างเนี่ยมันน่าจะแพงตังกว่านะ
1: 100อ่ะ
0: 600บาทนะครับเป็นระบบ Hi-Fi Lity ทุกบาทคุ้มค่าด้วยทานินนะถ้าฟังได้ทั้ง AM ทั้ง FM นะครับ FM ไปฟังได้ตั้งแต่87เมกะเฮิรตซ์ไปจนถึง109เมกะเฮิรตซ์ถ้าเป็นระบบ AM ฟังได้ตั้งแต่ความถี่100ขออภัย510กิโลเฮิรตซ์จนถึง 1,650 กิโลเฮิรตซ์นะครับก็มีมอกรับรองนะครับ TF 268นะครับนี่ก็มาบอกเล่า90กันไปนะครับวันนี้ก็จะสั่งซื้อก็ได้เลยจริงๆจะเอามาแถมกับปุ๋ยแหละเอาไปเก็บไว้ที่เดิม TF 268นะครับ
1: 600บาทนะ
0: 600บาทก็ซื้อมา500อ่ะ
1: ครับ
0: ครับขอค่าส่ง50บาทแล้วก็ให้เด็กที่เขาไปส่งให้50บาทเป็น600บาทแต่ถ้าว่าคุณผู้ฟังซื้อสินค้าในรายการเรานะซื้ออะไรก็ได้นะครับก็วิทยุเราก็ขายเท่าทุนนะฮะแค่500บาทซื้อได้เลยนะครับโทรหาลุงช้างโทรหาลุงโชเล่ได้เช่นเดียวกัน
1: ทั้ง2เบอร์นะ
0: ครับแต่ถ้าไปซื้อกับพี่บิดาก็ไม่มีขายนะพี่บิดามีอย่างอื่นมีครบยกเว้นวิทยุเจ๊หมูยังรับไปขายเลยอ่ะเอาสิก็ผมก็ขายให้เจ๊หมูเท่าทุนนั่นแหละ
1: ครับ
0: 500บาทนะครับขอค่าส่ง50บาทแล้วก็ขอให้เด็กมัน50บาทเป็น600บาทหรือคุณผู้ฟังไปซื้อแถวบ้านได้ก็เอาน
1: ั่น
0: เด้เนาะครับคราวนี้ก็บอกว่าสลดครับรถตำรวจรถส่งผู้ต้องหาเนี่ย
1: เป็นยังไงรถคันนี
0: ้ไปชนรถจักรยานยนต์ลุงกับป้ากำลังจะไปงานแต่งหลาน
1: เสียชีวิตทั้งคู่เลย
0: โอ้น่าสงสารเน
1: า
0: ะ
1: ไม่น่าไปงานแต่งเลยเน
0: า
1: ะ
0: ข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
1: ลุงช้างตราพญาเสือถุงสีเขียวนะ
0: แล้วก็ดึงร่วง
1: ดึงเลว
0: แล้วก็จะได
1: ้ร่ำรวยเนี่ยนะ
0: รวมไปถึงเม็ดฟู่กรดอะมิโน
1: เม็ดฟู่นะ
0: วันนี้ทั้งเม็ดฟู่ทั้งดึงรวงราคาเดียวกันนะฮะครับราคาเดียวกันนะครับ
1: กล่องนึงก็ 1,000 บาทนะ
0: ครับผม
1: เม็ดฟู่เนี่ย
0: 2กล่องก็ 1,500 3กล่องก็ 2,000
1: เหมือนกัน
0: ครับผมเอาอยากจะอ่านข่าวเอาอ่านที่เนี่ยเอาอะไรเอาสลด
3: สลดกลางแยกงดคุมผู้ต้องหาสพ.บ้าน
0: เทื่อม
3: บ้านเทื่อมชนจักรยานยนต์2 สามีภรรยาเสียชีวิตคู่ญาติเศร้าเผยทั้ง2คนกำลังไปแต่งงานหลาน
0: ว่อน
3: ว่อนเร่งแก้จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ
0: ครับตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ครับ
3: วันที่25กรกฎาคม2569
0: พนักงานสอบสวนสภ.บ้านข่ารับแจ้งจากนายวิทยาจินตพันธ์ประธานกกต.สภ.บ้านเทื่อมว่าเกิดอุบัติเหตุนะรถกระบะนะครับควบคุมผู้ต้องหาชนกับรถจักรยานยนต์บริเวณ4แยกบ้านดงผักหนามบ้านดูตำบลบ้านขาวอำเภอเมืองครับ
1: ส่งผลให้คนขับขี่แล้วก็คนซ้อนท้ายเนี่ย
0: รับบาดเจ็บสาหัส2ราย
1: ก็ต้องประสานเจ้าหน้าที่กู้ชีพบ้านขาวอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็หน่วยกู้ภัยหน่วยกู้ชีพที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบครับ
1: ก็ได้ไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ย
0: รถกระบะควบคุมผู้ต้องหาของสภ.บ้านเทื่อมเนี่ยจัดจอดอยู่ในมีร่องรอยของการชน
1: บริเวณกระโปรงด้านหน้าเป็นยังไง
0: พังเสียหายกันชนหล่นลงมาเลยครับ
1: ผู้ต้องหาหนีไหมเนี่ย
0: ใกล้กันพบร่างผู้รับบาดเจ็บ2รายไม่รู้ว่าใส่กุญแจไว้คงออกไม่ได้ฮะ
1: และมาทราบชื่อภายหลังของทั้ง2คนเนี่ยเป็นสามีภรรยากัน
0: ชื่อว่านางศรีดาสุวรรณจักรอายุ57ปี
1: นายสังวานจันทร์สว่างอายุ62ปี
0: เจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลอุดรธานีเป็นการด่วน
1: โดยภายหลังก็มีรายงานบอกว่าทั้ง2คนได้เสียชีวิตแล้ว
0: โอ้โหเนื้อคู่กันแล้วเน
1: า
0: ะ
1: น่าสงสารแกเน
0: า
1: ะ
0: ที่จากการสอบสวนก่อนเกิดเหตุนางศรีดาและนายสังวานกำลังจะเดินทางไปงานแต่งงานของหลาน
1: ก็ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านไป
0: นะเดินทางไปร่วมงานซึ่งจัดอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนนะ
1: แต่ระหว่างกำลังจะข้ามแยกเนี่ย
0: ถูกรถกระบะควบคุมผู้ต้องหาของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
1: พุ่งชนเขาอย่างจังนะ
0: ครับสำหรับบริเวณสี่แยกดังกล่าวนะมีอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะ
1: เนื่องจากว่ารถเนี่ย
0: มันวิ่งผ่านไปผ่านมาเยอะมันเขตชุมชนน่ะ
1: ชุมชนใช้ความเร็วด้วย
0: ครับ
1: ไม่ละชะลอด้วย
0: ไม่ชะลอความเร็ว
1: ประกอบกับมีวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์เร็วเป็นประจำเหมือนกัน
0: จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตั้งสัญญาณจราจรหน่อย
1: ป้ายเตือนลดความเร็ว
0: หรือมาตรการอันเหมาะสมนะเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนะครับทีนี้ผู้สื่อข่าวก็รายงานเพิ่มเติมว่ารถกระบะคันดังกล่าวซึ่งอยู่ในระหว่างนำตัวผู้ต้องหาเนี่ยนะ
1: ผู้ต้องหามีดิ
0: ไม่ได้ไปไหนยังอยู่ในรถแต่มันออกไม่ได้ไง
1: นั่นเดี๋ยวเขาติดกรงไว
0: ้กำลังจะไปศาลอุดรนั่นแหละภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็ตำรวจผู้ขับรถกระบะควบคุมผู้ต้องหาผู้บังคับบัญชาได้เดินทางมายังโรงพยาบาลอุดรธานี
1: เพื่อติดตามอาการของคนเจ็บทั้ง2ราย
0: แล้วก็ตามจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการหารือหรือพูดคุยเรื่องการเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตครับ
1: หรือว่าคนได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
0: เบื้องต้นทางแพทย์อนุญาตให้รับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลศพตามประเพณีที่บ้านท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเศร้าโศกครับ
1: โดยมีญาติพี่น้องชาวบ้านก็มาแสดงความอะไรกันเยอะแยะไปหมดเนี่ย
0: จบจากงานแต่งมางานศพต่อเลยเน
1: า
0: ะ
1: โอ้ไม่น่าไปงานแต่งหลานเลยเน
0: า
1: ะ
0: พนักงานสอบสวนสภ.นะขาก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ
1: รวบรวมพยานหลักฐานและก็สอบปากคำผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ย
0: เพื่อสรุปหาสาเหตุอุบัติเหตุแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
1: สอบปากคำนักโทษด้วยนะ
0: ไอ้พลขับเป็นไงไว้นะ
1: ก็คงจะไหวจะรีบด้วยหรือเปล่า
0: หัวไปไม่ทันสารมะเน
1: า
0: ะ
1: ว่ากันไปน่าสงสารแกทำไมไปงานแต่งหลานก็ไม่เป็นไรอะเนาะ
0: ไม่เป็นไรแต่ไม่ไปก็ไม่ได้เดี๋ยวพ่อกับแม่มันเคืองเอาม
1: ันก็ลำบากอะเนาะ
0: ใช่ไหมตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันแต่ก็ยาย่าบิ้งเลยนะแม่นะ
1: ยาย่าบิ้งนี่นะบำรุงสายตาดวงตาเนี่ยนะ
0: สองเม็ดกินวันละครั้งเดียวก็พอตอนนี้มาเพียบเลยมาเพียบเลยทั้งยาย่าบิ้งทั้ง ดีแคร์นะครับคุณภาพดีต่อตา
1: ราคาดีต่อใจเนี่ยนะ
0: ครับผมจะกินแบบไหนก็ได้นะแต่ว่า2เม็ดพอวันละครั้งเดียวเอาอย่างผมไม่ได้หรอกเพราะว่าผมซื้อราคาไม่แพงไง
1: นั่น
0: พอตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันผมก็กินเลยอย่างย่าบิง2เม็ด
1: 2เม็ดนะ
0: พอกลางคืนก่อนจะนอนผมก็ซัดดีแค่อีก2เม็ดครึ่งชั่วหน่อยขโมยก็กินขโมยปลาแช่มกินนะ
1: นั่นสิ
0: ใช่ไหมล่ะเอ้าโทรหาลุงช้างครับหมายเลขโทรศัพท์ครับ
3: 0812901691ครับ
0: โทรหาลุงโชเล่ครับโอ้ยไม่ต้องปิดแล้วไม่ต้องดูมันสิเออโทรอ่ะ
3: 0819244377ครับ
0: โอเคมีครับโดยถูกต้องนะเอาลองถวายขันข้าวหน่อยสิถวายขันข้าวหน่อยสิเมื่อกี้ชินบันทอนละชินบันชอนละตอนนี้ถวายขันข้าวขันข้าวแล้วนะ
3: ขันข้าวของข้าพเจ้าขาวเหมือนดอกบัวยกขึ้นทูลหัวใส่บาตรพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยจิตจำนงมุ่งสู่นิพพานขอให้พบดวงแก้วขอให้แคล้วหมู่มาขอให้พบพระศรีอานัปปชโยโหตุ
0: โอ้เสียงเบาจังเลยหลานใครวะเนี่ย
3: หลานปู
0: ่หลานปู่ป๊อก
1: ปู่ป๊อกเนี่ยมีหมูอยู่ชิ้นนึงเนี่ยนะตอนแรกสับไป10ทีแล้วตอนหลังมันสับไปทีรวมแล้วเป็นกี่ที
0: ไม่รู้ครับ
1: มีหมูอยู่ชิ้นนึงเนี่ยสับไป10ที
0: สับไป10ทีแล้ว
1: แล้วตอนหลังมันสักอีก10ที
0: สักอีก10ที
1: รวมกันเป็นสับกี่ที
0: สับได้กี่ทีทั้งหมด
3: 20
1: ก็ถูกก็ได้ วันนั้นถามน้องเธอนะบอกน้องเธ
0: อ
1: มีหมูอยู่ชิ้นหนึ่งตอนแรกสับไป50ทีตอนที่2สับไป200ทีตอนที่3สับไป500ทีถามน้องเธอเป็นเท่าไหร
0: ่เธอว่าไง
1: เออไม่ถูกแค่ทีแรกสับไป5ที 10ทีห้าสิบทีตอนหลัง300ที
3: เมื่อกี้บอก200
1: เอาแล้วแต่ตาจะคิดเองตอนแรก50ที
0: เอา50
1: ตอนหลัง70ที
0: 70ที
1: ตอน9อีกหลังนี่90ทีอีกทีอีกเที่ยวนึงก็450ทีรวมเป็นเท่าไหร่น้องเตยตอบถูกแล้ว
0: ตอบว่าร
1: วมเป็นหมูบัดชอ
0: โอ้โหแม
1: ่น้องเตยบอกเป็นหมูบัดชอตาหายไปแล้ว
0: หลังอันนี้ตำรวจควบคุมตัวกันนะรวบตัว
3: รวบตัวทันคู่
0: ทันควัน
3: ทันควันหนุ่มฆ่าโหดแม่ค้าซาลาเปาฟันเสียชีวิตร้านคุมตัวสอบ
0: ฟันเสียชีวิตคาร้านตำรวจต้องคุมตัวไปสอบสวนนะครับ
1: นี่เรื่องของการฆ่ากันเนี่ยนะ
0: อ่ะเดี๋ยวนะไปพักผ่อนได้ละเดี๋ยวมาชั่วโมงหน้ามาต่อไปนะครับ
1: อยากอ่านข่าวก็
0: อยากอ่านข่าวอยากอ่านข่าวเดี๋ยวต้องเอาช่วงบันทึกเทปค่อยอ่านนะไปก่อน
1: อย่าลืมบอกนะเป็นหมูบัดชอนะ
3: หม
1: ู
3: บ
1: ั
3: ดชอ
1: หมูบัดชอ
0: ไม่รู้จักไม่รู้จัก
1: อ
0: ันนี้มีกินหมูนะ
1: อิสลามเ
0: หรอไม่ได้เป็นมุสลิมแต่ว่าคนมุสลิมรักมันเลยไม่กินหมูนะฮะปอกหมูสกปรกแต่มันกินไก่โอ้โห
1: นาน
0: ระเบิดเถิดเทิงเลยที่ท่าแซะชุมพรคุณผู้ฟัง
1: เป็นยังไง
0: เมื่อวานนี้ตอนบ่ายสามโมงกว่าตำรวจจากสภ.ท่าแซะรับแจ้งเหตุทำร้ายร่างกายจนมีคนเสียชีวิต
1: ภายในร้านอะไรนะ
0: น้องนุ้ยซาลาเปาทับหลีครับ
1: ริมถนนเพชรเกษมขาขึ้นหมู่14
0: ตำบลท่าข้ามอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพร
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจท่าข้าม
0: พร้อมพนักงานสอบสวนและชุดสืบสวนก็ไปตรวจสอบครับ
1: ก็ได้ไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ย
0: พบร่างของนางนารีจุนคล้ำอายุอานาม48ปี
1: เป็นชาวบ้านตำบลท่าข้ามอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพร
0: ถูกทำร้ายร่างกายด้วยมีดนอนจมกองเลือดเสียชีวิตอยู่ในร้านนี่แหละครับ
1: น่าสงสารเน
0: า
1: ะ
0: สืบสวนทราบว่าผู้ก่อเหตุก็คือนายสุทินรักเกื้ออายุ38ปี
1: เป็นคนตำบลหินแก้วอำเภอท่าแซะ
0: ก็ต้องเร่งติดตามตัวแล้วก็สามารถจับกุมได้เวลาต่อมาย
1: ึด อาวุธมีดเอาไว้ได้
0: ความยาว8นิ้วเชื่อว่าเป็นอาวุธที่ใช้ก่อเหตุครับ
1: เบื้องต้นผู้ต้องหาว่ายังไง
0: ให้การรับสารภาพว่าใช้อาวุธมีดทำร้ายผู้เสียชีวิตจริง
1: แล้วก็หลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุ
0: เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาไปยังสภ.ท่าแซะ
1: เพื่อสอบสวนหาสาเหตุ
0: แล้วก็แรงจูงใจที่แท้จริง
1: แล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม
0: จากนั้นก็จะแจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ไปฆ่าเขาทำไม
0: อยู่แค่นี้
1: อืม
0: คนบ้านเดียวกันแท
1: ้ๆอยู่ดีๆไม่ชอบเอาไอ้โต๊ะตวนมาติดที่ขา
0: แล้วทีนี้เวลาผมไปชุมพรผมจะไปกินตะละเปาน้องนุ้ยได้ที่ไหนแล้วใครจะทำต่อล่ะ
1: อร่อยนะเนี่ย
0: ผมชอบอยู่แล้วไส้ถั่วดำเนี่ยไส้หมูสับสังขยาเนี่ย มีครีมด้วยเนี่ย
1: นาน
0: เหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือกระดาษจะมีอะไร
1: นาน
0: คุณรู้ไหม
1: มีอะไรอ่ะ
0: ซาลาเปาไง
1: มีซาลาเปานะ
0: เหนือฟ้ายังมีฟ้าเนี่ยเหนือกระดาษก็ต้องมีซาลาเปา
1: ซาลาเปาบางที่ก็ต้องป้ายสีแดงด้วยนะ
0: สีแดงนี่ไส้หวาน ใครลองโทรมาเถียงผมหน่อยสิสีแดงไส้อะไรกันเนี่ยผมจำไม่ได้เหมือนกัน
1: อ้
0: าวทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับยังมีทั้งแป้งทั้งหมูทั้งโปรตีนทั้งไขมันเลยตรงเนี้ยนะ
1: ครับ
0: ครับผมใส่หวานก็ระวังเป็นเบาหวานใส่เค็มก็ระวังไตแย่ๆเหมือนกันนะ
1: รับประทานอะไรก็ต้องระวังด้วยเรื่องของอาหารการกิน
0: ครับผม
1: ไปเล็บรับประทานเค็มมากก็ไม่ดี
0: เอานี่เอาโปรมิกออยล์ไปรับประทานดิน
1: ั่นสิ
0: รู้ตัวชอบกินเค็มก็กินโปรมิกออยล์เข้าไปด้วย1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูนะ
1: โปรมิกออยล
0: ์โปรมิกออยล์โปรมิกออยล์ครับชื่อนี้นะครับคุณผู้ฟังหลายๆท่านรู้จักกันแล้วนะราคาเดียวกันกับดีแคร์นะสองกระปุก650ครับ
1: นาน
0: 4กระปุก 1,300 บาทครับแถมปีให้1กระปุก
1: 1กระปุกนะ
0: มีหลายท่านบอกไอ้ที่แถมปีขอเป็นงาดำได้ไหมเล่าเอาไปสิขอเป็นไทยแคพัดได้ไหมเล่าเอาไปสิ
1: เอาไป
0: เขาซื้อ4แถม1จะมาเอานู่นเอานี่ดุตีตายเอาซื้อวันนี้4กระปุก 1,300 บาทราคาเดียวกันกับดีแคร์จะแถมเป็นดีแคร์กระปุกหนึ่ง
1: ก็ได
0: ้ครับ
1: ท
0: หารวัยเกษียณขับรถกระบะชนทั้ง4คันรวดเลยครับ
1: พุ่งชนไรเดอร์ล้ม
0: แล้วก็หนีไปอัดรถติดไฟแดงยับ
1: เจ้าตัวอาการสาหัสหมดสติด้วย
0: เป็นทหารด้วยนะ
1: เกษียณแล้ว
0: เกษียณแล้วอดีตข้าราชการทหารไม่รู้ว่าหน่วยไหนกองทัพไหนไม่รู้แหละไปชนเขาทำไมอ่ะ
1: สี่คันรวดเลย
0: บางคนก็เป็นโรคอะไรก็เรียกโรคลมชักเหมือนกันนะใช่ไหมล่ะ
1: อันนี้ต้องระวังไม่ขับรถมากไม่ได้นะ
0: ขอบคุณมากเมื่อเช้านี้มีน้องคนหนึ่งนะกลิ้งกลังกลิ้งกลังเข้ามาซื้อไบโอดีสองคาราเบลคนเดียวเลยนะ
1: สี่กระปุก8กระปุก10กระปุกเลย
0: สิบกระปุกเลยเนี่ยอยู่ดอนเจดีสุพรรณบุรีเนี่ย
1: ดีแล้ว
0: อยู่ตำบลดอนเจดีอำเภอดอนเจดีนะบอกลุงช้างเอาไบโอดีมา2คาราเบลก็แปะกระปุกก็แถมให้2เป็น10
1: ก็เดี๋ยวส่งไปให้
0: เอาสบู่มาอีก6ก้อน
1: อะไรนะ
0: สบู่อะไรไม่รู
1: ้สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้างซื้อ6ก้อนเลยไง
0: 6ก้อน300บาท
1: 300บาท
0: รวมเป็น 4,300 บาท
1: ดีแล้ว
0: พวกนี้คงได้รับอ่ะพวกนี้คงได้รับอ่ะนะถ้าถึงวันแล้วมันหยุดหลายวันด้วยเน
1: า
0: ะเราก็ให้คำตอบไม่ได้ว่าจะถึงวันไหนแน่
1: เคอรี่ไม่หยุดมะ
0: เคอรี่ไม่หยุดครับแต่ผมไม่ได้ส่งเคอรี่ไงคนส่งเคอรี่ไปเชียงใหม่ยังไม่กลับไงผมก็ต้องไปสนีไทยอย่างเดียวเลยเนี่ย
1: นาน
0: ใครที่ใช้บริการขนส่งต่างๆผมแนะนำนะดีทุกค่ายแหละครับแต่ผมว่าถ้าส่งกับบริษัทไปสนีในเงินมันอยู่ในประเทศไทยครบนะร้อยบาทก็ร้อยบาทเลยนะ
1: นาน
0: ถ้าไปใช้บริการของบริษัทเอกชนเนี่ยถ้าเป็นเอกชนไทยก็โอเคร้อยก็อยู่ร้อยถ้าไม่ใช่เอกชนไทยเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นตัวแทนเป็นอะไรเขาเนี่ยเงินบ้านเราไปร้อยนึงเนี่ย มันออกนอกประเทศไป80นะ อยู่บ้านเรา20นะครับ
1: นาน
0: แค่นั้นเองเพราะนั้นอยากให้เงินหมุนเวียนอยู่ในประเทศไทยทำของไทยกินของไทยใช้ของไทยเนี่ยนะ
1: สบายใจไปเยอะเลยนะ
0: บริษัทไปรษณีย์ไทยครับเรื่องราวของทหารวัยเกษียณที่ขับรถชนเขา4คันรวดเนี่ยนะ
1: นั่นที่เกิดขึ้น16นาฬิกาเมื่อวานเนี่ย
0: ตำรวจสภ.เมืองโคราชพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมรับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ชนท้ายกันต่อเนื่อง4คัน
1: บริเวณแยกหน้าโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
0: เขตเทศบาลนครราชสีมาก็ไปสำรวจตรวจสอบครับ
1: แล้วก็ให้การช่วยเหลือกัน
0: ที่เกิดเหตุพบรถกระบะมาสด้าสีดำชนท้ายรถยนต์ที่จอดติดสัญญาณไฟแดง
1: อยู่ทางด้านหน้ารวมแล้ว3คันเนี่ย
0: จนได้รับความเสียหายคนขับคือร้อยตีอนันต์อายุ66ปีครับ
1: ข้าราชการบำนาญเนี่ย
0: ได้รับบาดเจ็บสาหัสหมดสติไป
1: แล้วก็สามารถสื่อสารได้นะ
0: ไม่ได้
1: ไม่ได้เหรอ
0: ไม่รู้เรื่องเลยหมดสติแล้วอ
1: ่ะอ๋องั้นกู้ภัยเร่งปฐมพยาบาลเด้
0: เขย่ากันแล้วปุ๊กมันก็แล้วก็ไม่ยอมตื่นก็หมดสติอ่ะเด้
1: ก็ปฐมพยาบาลแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
0: สอบถามนายอานนท์อายุ29ปีไรเดอร
1: ์แล้วก็เป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ Honda
0: กล่าวว่ารถกระบะคันดังกล่าวชนท้ายรถจักรยานยนต์ของตนก่อน
1: ซึ่งจอดอยู่รอสัญญาณไฟแดงเนี่ยนะ
0: บริเวณแยกถนนพลล้านเนี่ยแหละครับจนรถล้มลงกับพื้น
1: ระหว่างนั้น
0: ผมก็ยกรถจักรยานขึ้นไง
1: รถกระบะเป็นยังไง
0: ขับออกไปจนเกิดเหตุโดยไม่ยอมมาจอดมาดูมาแลเลย
1: ขับไปแล้ว
0: อานนท์บอกว่าตนซึ่งก็ขี่รถจักรยานยนต์ตามมาพยายามจะส่งสัญญาณเรียกจอดด้วยจอดด้วย
1: ลุงจอดเดี๋ยวนี้นะ
0: น่าเพราะตรงนั้นก็มีกล้องวงจรปิดของตำรวจด้วย
1: แล้วก็รถกระบะเป็นไง
0: ไม่จอดยังขับหนีไปอีก
1: จนกระทั่งมาถึงบริเวณ4แยกหน้าโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาร
0: ถกระบะก็พุ่งชนท้ายชาวบ้านกันไปอีก3คันอย่างแรง
1: ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุรถชนกันต่อเนื่องถึง4คันน่ะ
0: ครับผม
1: โอ้โหแกไม่ยอมจอดด้วย
0: ไม่ยอมจอดเลยดูสิพี่กิติเอาอะไรดีครับวันนี้อะไรอ่ะจะเหมือนเดิมอ่ะ
4: ปลา
0: ค
4: ีนก
0: เอากี่กระปุกดีครับ
4: 1,200อ่ะอ๋อ
0: 4กระปุกเดี๋ยวแถมให้กระปุกนึงนะครับครับครับครับผมที่อยู่เดิมครับจำได้ครับครับผมสวัสดีครับ
4: สวัสดีคร
0: ับ ครับหนู
1: ปลาคีนก
0: อยู่3บัณฑิตด้วยนะ
1: อ๋อนี่
0: ครับ
1: บัณฑิตเนี่ย
0: บัณฑิตน้อยนี่บัณฑิตน้อยไงครับด่านนายนุวัฒน์เจ้าของรถHonda HRV บอกว่าตนกำลังจอดรถรอสัญญาณไฟแดง
1: รถกระบะคันดังกล่าวก็พุ่งชนอย่างเต็มแรงเนี่ย
0: ลักษณะไม่ได้ชะลอไม่ได้เบรกเลย
1: ทำให้รถกระแทกกับรถของตนเนี่ยนะ
0: ไปชนเอาไอ้คันหน้า
1: ส่วนตนเองก็ได้รับบาดเจ็บ
0: บริเวณใบหน้าไปครึ่งซีกเลยนะ
1: เบื้องต้น
0: น่าจะต้องเป็นกระทากับพวงมาลัยเนาะ
1: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบจุดเกิดเหตุเนี่ย
0: ถึงภาพความเสียหายรถบรรทุกคันพร้อมประสอบปากคำผู้เห็นเหตุการณ์
1: รวมทั้งเตรียมที่จะตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดด้วย
0: เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงและจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายครับ
1: อ
0: ่ะเดี๋ยวเราคืนเวลาให้สถานีก่อนหนึ่งชั่วโมงหน้าเราจะกลับมาใหม่นะครับเนาะแล้วก็วันนี้4โมงเย็นนะตลาดดอนพุธนะครับ
1: ไปอุดหนุนกัน
0: ครับสักครู่เดี๋ยวกลับมาจ้า

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงวันละ1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรีย
3: ังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
4: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
3: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
4: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลบบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
5: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
6: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปร มีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิตโปรรีบเลยภูผาวิตโปรโทรเลย0817805575 0817805575
7: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
8: สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตน์ชาชาชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มิณฑวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาส PTR Record พร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชะชะชะโทร082591-2591ด็อกเตอร์อเนกพันธุรัตน์รับประกันคุณภาพ
9: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591

บริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ

0: ใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: ใครติดยายกมือขึ้นมาใครติดยายกมือขึ้นจะพาไปรักษาม
2: ุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดคุณรู้หรือไม่ยาเสพติดก่อให้เกิดปัญหามากมายต่อประเทศชาติมีผลกระทบต่อร่างกายจิตใจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมเสียทรัพย์สินเสียชื่อเสียงเกิดความแตกแยกขาดความสามัคคีต่อชุมชนหมู่บ้านและทุกสถานที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี

0: ริ่มกันเลย
1: ทำอะไรอ่ะ
2: ออกกำลังกายไงรักสุขภาพ
3: แล้วในมืออ่ะ
2: ก็บุหรี่ไฟฟ้าไงกลิ่นหอมปลอดภัยไว้ใจได้
3: เข้าใจอะไรผิดแล้วกลิ่นที่หอมชวนให้ลองสำหรับคุณอาจจะไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบต่อคนรอบข้างสารนิโคตินยังมีฤทธิ์ทำลายสมองทำให้เกิดความดันโลหิตสูงและยังเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจเมื่อเสพไปมากๆอาจจะส่งผลถึงชีวิตเลิกเถอะครับก่อนที่คนถัดไปจะเป็นคุณ

0: เอดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร081924-4377โทร081924-4377
1: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
2: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
3: โฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะถังเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
4: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

รายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมู

0: มาชั่วโมงที่2ครับคุณผู้ฟังที่รักครับ
1: รับฟังกันนะจ๊ะ
0: ยังอยู่ด้วยกันครบทุกคลื่นครบทุกสถานียกเว้นวอเตอร์ปอร์711ต้องไปฟังคืน
1: กลางคืนจะได้ฟัง3ชั่วโมงเลย
0: ครับผมเดี๋ยวปีหน้าผมเหมาหมดผมจะเล่นคนเดียวทั้ง24ชั่วโมงเลยทีเนี้ย
1: เอางั้นเลยไงแบ่งคนอื่นเขาบ้าง
0: บางคนก็บอกฟังข่าวยังไม่ทันรู้เรื่องเลยหมดเวลาแต่แล้วแกหมดถ้าคุยเล่นกันเนี่ยผมคุยเรื่องจริงนะเนี่ยคุณผู้ฟังไม่ได้คุยเรื่องเล่นๆเลยเนี่ยนะคุณแม่จากนู่นทาตะโก
1: ทาตะโกนครสวรรค์ไง
0: เดี๋ยวผมจะโทรหาแกเนี่ย
1: ทำไมอ
0: ่
1: ะ
0: ก็แกสั่งปุ๋ยไปลงแล้วแกโทรมาเล่าให้ฟังมันอวบดีจังเลยมันเขียวต้นไม่สูงแต่แม่มันล่ำบึกหลวงออกนั่นลุงช้างเห
1: ม
0: ือนเอายาหญ้าบิ้งมาให้แม่หน่อยผมก็ลืมถามบ้านเลขที่กัน
1: ยาหญ้าบิ้งไง
0: ตอนนั้นผมไปให้ทีมงานไปเขาไปกันแล้วไม่ได้ถามบ้านเลขที่ไงเดี๋ยววันเนี้ยเดี๋ยววันนี้จะสอบถามทีนะแม่นะใจเย็นๆจะกินยาหญ้าบิ้งผมว่าเอาดีแค่ที่ไม่เอาเคยกินยาหญ้าจะไม่ให้กินดีแค่ยังไง
1: นาน
0: วันนี้มาแล้วนะครับเดี๋ยวส่งให้วิทยุก็มาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะจ๊ะ
1: สั่งซื้อกันได้แล้วนะ
0: ครับผ
1: ม
0: หรือว่าใครอยู่แถวๆดอนพุธวันนี้ก็สั่งการมาได้เลย
1: ดอนพุธ
0: อยากจะได้อะไรก็ว่ากันไปดอนพุธนี่สุดโสภา อยู่จังหวัดสระบุรีนะครับ
1: ไปซื้อไปอุดหนุนของกัน
0: ฝนไม่ตกหรอกพี่น้องชุมพรนะครับไปร้านยี100นะ
1: ในปั๊มน้ำมันจิงโจ้
0: สาขาวังใหม่นะครับ

0: มีสินค้าของเราขาย
1: ครับแล้วก็พี่น้องที่ฟังอยู่ที่นคร
0: ศรีธรรมราช
1: นครศรีธรรมราชแม่ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชด้วยนะ
0: กับคนไทยด้วยกันแล้วกัน
1: ครับเพราะว่าเขาจะมีอะไรล่ะเขาจะมีการขึ้นทะเบียนอะไรทั้งแม่อะไรพวกเนี้ย
0: เป็นมรดกโลกแล้ว
1: ของ
0: เฉลิมฉลองกันแล้ว
1: ครับของยูเนสโกมีมติเอกฉันท
0: ์
1: ขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
0: นครศรีธรรมราช
1: เป็นมรดกโลกนะครับ
0: ขึ้นแล้ว
1: ขึ้นทะเบียนแล้วนะฮะขอยินดีปรีดาปราโมชตโดดทุ่งหลวงสามพวงมกตายังซ้ายยังเอ็นด้วย
0: เขา
1: แลบไปสุโขทัยเลยเมื่อกี้เนี่ย
0: เฉลิมฉลองกันแล้ว
1: เมื่อวานนี้ตอน14:15แหละท่านสุชาติชมกลิ่น
0: เป็นไงอ่ะ
1: รัฐมนตรีเจ้าของวลีมึงรู้จักกูน้อยไปนี่แหละท่านไม่ใช่คนยังงานนั่งหมักคนกันเองพูดไปกันแหละนะท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
0: ในฐานะรองประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วย
1: อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกครั้งที่1แล้วก็หัวหน้าคณะผู้แทนไทยพร้อมด้วยนางสาวสาบิดาไทยเศรษฐ
0: ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะอุทัยธานีนี่แหละ
0: นะแล้วก็ในฐานะ
1: รองประธานคณะกรรมการแห่งชาติ
0: ว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกเนี่ย
1: คนที่3นะ
0: คนที่3
1: แล้วก็ประธานคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมครับร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบไปด้วยกรมศิลปากรสำนักงานนโยบายและแผน
0: ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1: กระทรวงการต่างประเทศกระทรวงศึกษาธิการและจังหวัดนครศรีธรรมราช
0: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัย
1: สามัญ
0: ครั้งที
1: ่48ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีครับ
0: ที่ประเทศเกาหลีนะ
1: เพื่อผลักดันวาระประเทศไทยในการเสนอขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ในบัญชีมรดกโลกขององค์การยูเนสโกวาระที่88วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
0: จังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าสู่การพิจารณา
1: ของคณะกรรมการมรดกโลกโดยนำเสนอคุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากลทั้งในมิติของการเป็นสถาปัตยกรรมชั้นเอกที่สะท้อนถึงประวัติศาสตร์การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและศิลปกรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
0: ้ตลอดจนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตเนี่ยนะ
1: ซึ่งปรากฏผ่านประเพณีการแห่ผ้าขึ้นทาสที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานผมนี่มีบุญเนื้อผมได้ไปทอดผ้าทีนึงแล้วไงผลการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายแล้วนะครับ
0: ของรัฐบาลไทยโดยคณะกรรมการมีมติเอกฉันท
1: ์เห็นชอบให้ขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
0: จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่
1: ครับผมก็ยินดีกับพี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและคนไทยด้วย
0: คนไทยทั้งประเทศนี่แหละ
1: ครับผมใครโทรมาเนาะรับสายซะหน่อยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับลุงจาง
1: จ้าจากที่ไหนเอ่ยจากพิจิตรครับผม
2: ต่างเสื้อยาหน่อย
1: ได้เดี๋ยวผมโทรกลับนะเดี๋ยวผมโทรกลับตอนนี้กำลังออกอากาศอยู่รอฟังเสียงตัวเองด้วย
2: คร
1: ับ ครับผมครับบทสปอร์ต711ฟังได้เลย
0: เดี๋ยวโทรไป
1: ครับผมแป๊บหนึ่งเดี๋ยวโทรกลับนะ
0: อ
1: ยู่พิจิตรฟังบทสปอร์ต711ชัดนะ
0: ฟังได
1: ้ผมไปพิษณุโลกจอดรถอยู่หน้าทางนี้รถไฟยังฟังได้เลยใช่ไหมไปไกล711ไกลขึ้นเหนือส
0: ่
1: วนจทล.ลพบุรีเรานี่ก็ภาคกลางทั้งหมดไม่มีเหลือเลยแหละ
0: ฟังได้
1: กรุงเทพและปริมณฑลก็ยังฟังกันได้ถ้า855นุ่นทะลุประจวบคีรีขันธ์เลยเพชรบุรีราชบุรีฟังได้หมดนะ
0: 855ค่ายจักรพงษ์ประจินนะ
1: ครับผมไปสำนักสงฆ์ผู้ประหังที่ตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรียังฟังได้เลย
0: ฟังได้
1: ก็ยังรับปากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระอาจารย์เอกว่าจะประชาสัมพันธ์ให้ก็มันเป็นวันนี้อ่ะนะ
0: งาน
1: วันนี้ก็จะแห่เทียนเข้าพรรษาแล้วก็จะมีการพิธีกรรมขอขมากรรมไปทันนะแค่จากลพบุรีไป200กว่าโลขับรถประมาณ2ชั่วโมงกว่าไปทันนะเพราะว่ามันไม่มีหลังเพลก่อนเพลอะไรอ่ะ
0: ครับ
1: มีตลอดทั้งวันเนี่ยนะครับใครอยู่กรุงเทพเนี่ยไปแป๊บเดียวกันนั่นแหละ
0: ไปกันได้
1: ผู้ประหังนะฮะอาจารย์เอกนะครับแล้วก็31ตุลาคมก็ที่วัดบางพึ่ง มันเพิ่งอยู่กันตำบลมหาสอนใช่ไหมอ
0: ำเภอบ้านหมี่ลพบุรีเนี่ยนะ
1: ครับ31ตุลาคม
0: อาจจะมีงานกฐินกัน
1: ตอนนี้ใครจะร่วมทำบุญได้เลยนะครับเพราะโอ้โหสะพานข้าม3โลกนี่เฉพาะเราโฆษณาให้เขาปีที่3แล้วมั้งเนี่ยปีที่3ปีที่4ไม่ไปไหนเลยผู้รับเหมานี่ก็โอ้โหสุดยอดสุดแสบจริงๆนะ
0: นาน
1: รับเงินวัดไปแล้วแล้วไม่ทำให้
0: อ
1: ้างนู่นอ้างนี่แล้วหายไปเลยติดต่อไม่ได้
0: ต้องหาผู้รับเหมาใหม่อ่ะนะ
1: ครับผ
0: ม
1: ทีนี้เราก็ต้องอ้อมไปทางมหาสอนเนี่ยจะไปวัดบางพึ่งเข้าทางบางขามได้ไหม
0: ขามบ้านบางผมก็ไปได้นะ
1: ทางดีไหม
0: ก็ทางบ้านนอกนะมีลาดยางเรียกลาดยาง
1: ลาดยางไ
0: หมสองเลนสองเลน
1: คุณจะไปเรียกบ้านนอกสิเขาเรียกต่างจังหวัด
0: คือยังไม่ทันสมัยเหมือนในเมืองกันนะ
1: แถวบ้านผมนี่สบายเลยเครื่องบินผ่านแล้วอ่ะ
0: บ้านคุณเนี่ยนะ
1: เ
0: ก่งเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: นี่แม่ข้างบ้านผมได้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาอุ้ยดีใจ
0: เป็นไงอ่ะ
1: ตั้งกระทะและเตาทอดเลยทีเนี้ย
0: ไ
1: ม่ต้องเอาน้ำมาลวกมันก็กินได้แล้ว แต่กินมากไปก็ไม่ดีนะไตจะแย่เหมือนกันนะ
0: มันเค็มไง
1: โอ้โหโซเดียมทั้งนั้นเลยแล้วโดยเฉพาะก่อนนอนอย่าไปกินดิไปกินก่อนนอนไตไม่ได้ทำอะไรไตจะได้พักผ่อนทีนี้ไตมันต้องขับของเสียออกเค็มอ่ะไตจะพังหรือได้ฟอกไตกันบ้างอ่ะ
0: อย่าไปกินมากงดไตก็งด
1: ถ้าฟอกไตแล้วก็ทีนี้ลิเกลาโลงไงนะ
0: เป็นเรื่องใหญ่เลยนะ
1: อาทิตย์หนึ่ง7วันนี่ฟอกไตจะ4วันแล้วเนี่ยจะไปไหนก็ไปไม่ได้ไปกันเถอะกูเฝ้าบ้านเดี๋ยวพรุ่งนี้กูไปฟอกไตอีกแล้วเนี่ย
0: รอฟอกไต
1: ไม่ได้นะ
0: ดูแลกัน
1: ก่อนนอน1เม็ดประกันบำรุง2เม็ดประกันฟื้นฟู
0: นึกถึงโปรมิกออยล์ไว
1: ้2กระปุก650ไม่ใช่ยานะ
0: โปรมิกออย
1: ล์เดี๋ยวเหอะเดี๋ยวจะบอกว่าเป็นยาโทรมาบอกซื้อยาล้างไตหน่อยไม่ใช่ไม่ซื้อดิตีตายนุ่นต้องไปโรงพยาบาลนุ่น
0: สองปลูก650บาท3กับ4ก็ปลูกก็
1: 1,300 แล้วแถมให้ปลูกเดิง
0: ราคาเดียวกับดีแค่นะ
1: ใช่
0: โลก็เหมือนกัน
1: ครับคุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้ก็มีการสั่งเด้งผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร
0: ของ
1: หลวงนะ
0: เส้นปมคิดเสียงเนี่ย
1: เรียกรับเงินผับ
0: ลั่น
1: ถ้าผิดจริงไม่ละเว้นนะ
0: โอ้
1: โหคลองหลวงปทุมธานีเราเนี่ย
0: ตำรวจภูธรคลองหลวงเนี่ยนะ
1: ครับกรณีมีการเผยแพร่คลิปเสียงและข่าวในวงสื่อในวงการสังคมออนไลน์
0: อ้าง
1: มีข้าราชการตำรวจเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
0: โอ้มีแบบนี้ด้วยเมื่อวานนี
1: ้ท่านพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติ
0: แล้วก็โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะ
1: ท่านได้บอกว่าได้รับทราบเรื่องแล้วและกำชับผู้บังคับการตำรวจปทุมธานีจังหวัดปทุมธานี
0: เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยทันที
1: ด้วยความตรงไปตรงมาโปร่งใสและรายงานให้ผู้บัญชาการทราบโดยเร็วครับ
0: ทางด้านล่าสุดเป็นยังไง
1: ล่าสุดผู้บังคับการตำรวจปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีรายงานว่า
0: จากการตรวจสอบเบื้องต้นก็มีอันควรเชื่อได้ว่าม
1: ีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเสียงที่ปรากฏในคลิปเนี่ย
0: เป็นเสียงของ
1: ผู้กับสภ.คลองหลวง
0: จึงมีคำสั่ง
1: ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีไว้ก่อน
0: พร้อมตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริง
1: เพื่อดำเนินการในเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
0: หากว่าผลการตรวจสอบพบว่าม
1: ีการเรียกรับผลประโยชน์หรือกระทำความผิดจริง
0: จะดำเนินการทางด้านของวินัย
1: และอาญาอย่างเด็ดขาด
0: ไม่มีการละเว้นนะ
1: ไม่ว่าจะเป็นผู้ใดหรือดำรงตำแหน่งใดก็ตาม
0: สำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันบอกว่า
1: จะดำเนินการทุกอย่างโดยยึดหลักของข้อเท็จจริงพยานหลักฐาน
0: และก็ความโปร่งใสความยุติธรรม
1: และความเป็นธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
0: ให้กับพี่น้องประชาชน
1: หากมีความคืบหน้าเราจะเพิ่มเติมอย่างไรเราจะเรียนให้ประชาชนทราบต่อไปฟังแต่เสียงอย่างเดียวไม่เชื่อได้แล้วนะคร
0: ับ
1: เชื่อไม่ได้แล้วนะต้องมีหลักฐานอย่างอื่นมาประกอบนะครับ
0: นั่น
1: ทีนี้ก็กลายเป็นจำเลยของสังคมนะผู้กำกับเนาะเพราะว่าถ้าเผื่อว่าผู้กำกับเป็นคนดีจริงดีเกินไปเนี่ยพวกมิจฉาชีพมันไม่ชอบ
0: ม
1: ันก็อาจจะแกล้งเอาเสียงของท่านผู้กำกับเนี่ยเขาเอาไปเขาโคลนใช่ไหมโคลนเสียงทำเป็น AI ออกมา
0: AI สมัยนี้มันก็เหมือนนะ
1: เหมือนเป๊ะเลยคุณผู้ฟังทีนี้มันก็ต้องมีภาพถ่ายมีพยานบุคคลเยอะแยะผู้กำกับไม่ต้องตกใจครับนะคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่มาอยู่แล้วเนี่ย
0: นาน
1: ไม่ต้องห่วงนะครับไปพักสมองสักแป๊บนึงเดี๋ยวสอบสวนเสร็จก
0: ็
1: ถ้าเราไม่ผิดจริงแล้วก็มาว่ากันไปเหมือนนายกแห่งหนึ่งในอำเภอนครหลวงกัน
0: เป็นไงอ่ะ
1: ก็ที่ว่ามีคดีเกี่ยวกับรับอะไรอ่ะถุงยางชีพอะไรพวกเนี้ยนะ ตอนนี้ท่านก็ยังไม่ได้รับโทษนะแต่ว่าเพียงแต่ว่าให้ยุติการทำงานแค่นั้นเองครับท่านก็ร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆซึ่งก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรอย่างไรแต่ว่ายังไม่ได้ฟันผิดนะครับเป็นนายกในอำเภอนครหลวงนะผมจำไม่ได้ว่าตำบลคลองอะไรนะครับแต่รู้แต่ว่าเอกภพวงศ์นาคขออนุญาตเอ่ยนามนะท่านนะนะครับท่านก็ตอนนี้ท่านก็ยังไม่ผิดไง
0: ครับ
1: ท่านก็ร้องเรียนไปแล้วแต่ว่าเขาให้ยุติการทำงานก่อน
0: โอ้อ้าวว่ากันไป
1: หลายๆสถานที่เป็นแบบนี้เนาะ
0: นั่นสิ
1: อ่ะมาเล่าให้ฟังนะครับ
0: สู่กันฟังเนี่ยนะ
1: ไบโอดีเดี๋ยวแหมมันอยู่อีกบ้านนึงอ่ะมันเอากุญแจบ้านไปด้วยสิ
0: ไบโอดีนะ
1: ครับวันนี้สั่งมา2คาราคนเดียว2คาราเบลอีกคนนึง1คาราเบลเดี๋ยววันนี้ส่งให้น้อง2คาราเบลก่อนเนาะ
0: นั่นสิ
1: อีก1คาราเบลเดี๋ยวรอเขากลับพรุ่งนี
0: ้อ๋อ
1: กลับพรุ่งนี้เดี๋ยวก็คงจะได้
0: เจ้าหน้าที่ไม่อยู่ไง
1: เจ้าที่ไม่อยู่ไม่อยู่เลยปิดบ้านที่เองไงครับผมอ่ะ081
0: 290
1: 1691 081
0: 290
1: 1691
0: นะ
1: หรือโทรหาลุงโชเล่ที่081
0: 924
1: 43 77081
0: 924
1: 43
0: 77นะ
1: คือโทรหาคุณปิดาก็ได้วันนี้เขาจะไปดอนพุธ
0: เบอร์อะไรอ่ะ
1: 089 081 55
0: 95
1: ครับ
0: ติดต่อกันไป
1: ครับผ
0: ม
1: แหมชื่นใจเหลือเกินนะปุ๋ยบึงชำอ้อนะซื้อ2ตันแถมครึ่งตันเปลี่ยนใจใหม่เลยนะเอา4ตันเลยผมรวบรวมคนแถวบ้านผมอ่ะคนนั้นครึ่งตันคนนี้ตันนึงรวมได้4ตันน่ะ
0: นาน
1: เออลุงช้างเอามาส่ง4ตันนะผมยกโทรศัพท์คุยกับลุงช้างอย่างเดียวผมได้ตันนึงฟรีๆอ่ะซื้อ4แถม1ตันน่ะเออแค่ไปรวบรวมพวกบ้านมาที่บ้านนู้นตันนึงบ้านนี้ครึ่งตันรวมให้มันได้4ตันคนโทรศัพท์ได้ฟรีๆไปเลย1ตัน
0: ก็ว่ากันไป
1: สิท
0: ธิ์ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
1: ของแถมจะเอาอะไรเอาวิทยุก็ได
0: ้
1: เอาปุ๋ยก็ได
0: ้นาน
1: หรือจะเอาเป็นกรดอะมิโนเม็ดฟูหรือจะแบบดึงรวง
0: ได้เหมือนกัน
1: ได้ครับ
0: ดึงรวงดึงเร็วแล้วจะได้ร่ำรวยเนี่ยนะ
1: ใช
0: ่
1: ทำนาปังหรือแต่สั่งกับนี่
0: ทำนาปีนะ
1: หรือแต่นี่กับสั่ง
0: ต่อจากนี้
1: เตรียมรับตังค์เพราะว่าใช้ของดีของลุงช้าง
0: ไม่มีนี่ไม่มีสินแล้ว
1: หมดสักทีนึงตอนนี้มันไปไหนไม่ได้เพราะว่าต้องไปเอาปุ๋ยเอาพันธุ์ข้าวเอายาจากในทุนไงพอเกี่ยวข้าวขายข้าวเด็ดต้องขายให้ในทุนเนี่ยนะแล้วนายทุนเป็นคนกำหนดราคาด้วยนะมีไว้ทำไมนายกสมาคมชาวนามาช่วยกันหน่อยสิเมื่อวานนี้ผมไปเห็นข้าวจากประเทศอินเดีย
0: เป็นไงอ่ะ
1: โอ
0: ้
1: โหเม็ดใหญ่เม็ดยาวงามโอ้กินแล้วเขาบอกวิตามินดีเหลือเกินเลยนะเวียดนามไม่ใช่เวียดนามอินเดีย
0: อินดาราเดียเนี่ยนะ
1: เอาแล้วครับทีเนี้ยคนไทยเคยเป็นหนึ่งในเอเชีย
0: ข้าวไทยเนี่ยนะสู้เวียดนามไม่ได้แล้ว
1: เวียดนามที่เขาสู้เราไม่ได้เพราะเขาโดนพวกไอ้พายุพวกอะไรเนี่ยอะไรอ่ะ
0: พายุเนี่ยนะ
1: เป็นธรรมชาติ
0: อ
1: ่ะธรรมชาติโหดอะเขาอ่ะคุณภาพเขาก็ดีนะแต่เขาทำได้มาก็เยอะนะเดี๋ยวน้ำท่วมเดี๋ยวพายุพัดก็มาเขาก็เลยผลการส่งออกก็น้อยกว่าเรานะครับแต่คุณภาพเขาไม่ด้อยกว่าเราเลยนะเรามัวทำอะไรอยู
0: ่
1: เมื่อวานนี้ตำรวจที่อ่างทอง
0: เป็นไงอ่ะ
1: ครับก็ที่เขาไปร้องเรียนในมูลนิธิปวีณาน่ะนะก็พ่อแม่ของน้องที่เสียชีวิตไปเมื่อเพียงอายุแค่5วันน่ะนะแกไปที่โรงพยาบาลอ่างทองไปชี้จุดจัดโต๊ะจีนครับ
0: นาน
1: ทางโรงพยาบาลอ่างทองพบว่าไม่มีกล้องวงจรปิดในห้อง ICU เด็กนะ
0: อ๋อไม่มีหรือไง
1: ครับตำรวจก็พาพ่อพาแม่ไปชี้จุดต่าง
0: ๆ
1: ไม่มีกล้อง ICU ไอ้ในห้อง ICU ไม่กล้อง
0: ไม่มีกล้องวงจรปิดไม่มี
1: ครับผมตำรวจชุดสืบสวนของสภ.สามโก
0: ้แล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
1: พาพ่อและแม่ที่สูญเสียลูกชายที่บังคับได้5วันเนี่ย
0: พาไปชี้จุดที่ห้องผู้ป่วยวิกฤตนะ
1: ทารกแรกเกิดเนี่ยนะของโรงพยาบาลนางทองซึ่งมีการรับประทานอาหารโต๊ะจีนพร้อม ตรวจสอบกล้องวงจรปิดเออแล้วผมก็ยังงงอยู่นะว่าโรงพยาบาลอ่างทองก็อยู่ในเขตสามโก้เหรอ
0: ไม่รู้นะ
1: เพราะว่าอยู่ในตัวอ่างทองอะนะจากสามโก้ไปไกลพอสมควรเหมือนกันนะแต่ไปสามโก้อย่าลืมแวะร้านพี่ตำรวจนะปากทางวัดท่าชุมนุม
0: มีสินค้าของเราขายเนี่ยนะ
1: หรือไม่ก็ร้านประเชือหน้าโรงพยาบาลวัดท่าชุมนุมอะไร
0: ก็แวะไปซื้อกันได้
1: ไปเห็นร้านโรงพยาบาลวัดท่าชุมนุมโรงพยาบาลสามโก
0: ้
1: นะครับพ่อแม่เด็กพาไปถึงจุดลาดของโรงพยาบาลแล้วก็ลิฟต์ที่คาดว่าจะมีการนำอาหารโต๊ะจีนขึ้นไปย่อง ICU ทารกนะครับ
0: ที่บริเวณหน้าลิฟต์ของกล้องวงจรปิดติดอยู่เนี่ยนะ
1: หน้าลิฟต์มีกล้องอยู่เจ้าหน้าที่ก็ถ่ายรูปบันทึกไว้เป็นหลักฐานประกอบสำนวนคดี
0: ก่อนจะเข้าพบกับผอ.ของโรงพยาบาลอ่างทองเน
1: ี่
0: ย
1: เออแน่นะครับท่านคุณปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิเนี่ย
0: เพื่อเด็กและสตรีนี่แหละ
1: ได้ประสานไปยังผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งได้มอบหมายให้กับ
0: ทางด้านของ
1: รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรอ่างทองแล้วก็ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสามโก
0: ้สามโก้ด้วย
1: ถ้าไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
0: เบื้องต้นพบว่าในห้อง ICU ทารกเนี่ย
1: ไม่มีกล้องวงจรปิดครับ
0: ไม่มีไง
1: ตำรวจก็จะได้ตรวจสอบจุดอื่นๆต่อไป
0: ขณะเดียวกันมูลนิธิปวีณา
1: จะติดตามผลการชันสูตรศพทารกว่าม
0: ีอาการติดเชื้อชนิดใด
1: และสาเหตุการเสียชีวิตจากสถาบันนิติเวช
0: ทางโรงพยาบาลตำรวจเนี่ย
1: พร้อมติดตามผลการตรวจสอบของสสจ.อ่างทอง
0: แล้วก็แนวทางช่วยเหลือครอบครัวร่วมกันกับ
1: สสจ. อ่างทองอย่างใกล้ชิดครับ
0: อ้าวช่วยเหลือกันไป
1: ครับ
0: ก
1: ็เป็นเรื่องเป็นราวที
0: ่
1: คนอ่างทองก็ติดตามสถานการณ์อยู่ตรงนี้นะครับ
0: กินต๊ะจีนด้วย
1: ไปกินต๊ะจีนแต่ทางต๊ะจีนก็บอกมาผมไม่รู้ว่าไปจัดที่ห้องไอซียูแล้วก็ไม่ได้ทำต๊ะจีนทำอาหารปรุงสุกแค่5อย่างเออเอาไปเสิร์ฟที่ห้องไอซียูทั้งนั้นแหละนะครับพนักงานเสิร์ฟก็ไม่ได้มีผ้ามีแมสติดหน้าปิดตาอะไรเงี้ยนะ
0: ใช่เขาไปเสิร์ฟเขาก็ไปเขาก็มึงรู้ขั้นตอนละมั้ง
1: ครับ
0: อ
1: ่ะก็ว่ากันไป
0: นาน
1: ไบโอดีนะ1กระปุกมี6มี100แคปซูล690บาท
0: 690บาทนะ
1: 2กระปุก 1,300 4กระปุก 2,000 บาทแถมฟรีกระปุก1
0: แถมให้1กระปุกเลย
1: คนสูงวัยคนติดเตียงเนี่ยนะสมควรได้รับประทานนะครับอย่ารอให้ป่วยแล้วกินนะต้องกินตอนที่ยังไม่ป่วยนะบางคนป่วยเป็นนู่นเป็นนี่เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงเรี่ยวแรงไม่ค่อยจะมีอะไรเงี้ยหวังว่าจะกินแล้วมันจะดีมันจะหายมันจะเบามันจะทุเลามันไม่ใช่มันไม่ใช่ยา
0: ใช่
1: มันไม่ใช่ยาย้ำนะมันไม่ใช่ยามันผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีโปรตีนจากการที่เรากินอาหารเข้าไปแล้วเอนไซม์มันแปลงอาหารที่เรากินเข้าไปให้กลายเป็นโปรตีน
0: เป็นโปรตีนนี่แหละ
1: เอาไปทำอะไรโปรตีนนะ
0: ก็ดูแลเรื่องร่างกายนี่แหละ
1: ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ
0: เติมเต็มเข้าไป
1: เติมเต็มให้กับร่างกายของเรานะวันนี้ก็มีขายแค่ร้านเจ๊หมูป่าโมก
0: เดี๋ยวนี้เขามีทุกอย่างอยู่แล้วร้านเจ๊หมูเนี่ย
1: จริงวันจันทร์ช่องแค
0: ก็ไปซื้อกันได้เลย
1: แล้วก็ที่ร้านบ้านสมุนไพรลุงช้างที่ดอนพุธนะครับจริงๆก็อยู่โคกตูมาแหละ
0: ก็ไปซื้อได้ตอนก่อนเที่ยงก่อนบ่ายเนี่ย
1: หรือเที่ยงก็ไปแล้ว
0: ไปนู่นแล้วดอนพุธดูนะ
1: เขามีแต่ก่อนบ่ายคลายเครียดแต่ปีดาก็บอกใกล้บ่ายเครียดหนักกับอีกแบกปุ๋ยคนเดียวอ่ะแปดลูกสอนอนอสมน้ำหน้าก็อย่างว่าแล้วครับไม่มีใครใช้ก็ต้องใช้ตัวเองนะ
0: ก็ต้องทำกันไปนะ
1: มีอย่างที่ปีดาไปใช้ชั้นแลมได้ไงแลมก็ต้องใช้เราสิเมื่อวานผมอ่านข่าวอยู่แป๊บๆเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วข่าวมันหายไปเลยนั่นน่ะ
0: ข่าวอะไรอ่ะ
1: เด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงไปนอนอยู่โรงพยาบาลนะโอ้โหเข้าเฝือกหมดเลย
0: อ้าว
1: หมอก็ถามให้หนูเป็นไร
0: เ
1: ป็นไรเนี่ยทำไมกระดูกกระเดี่ยวต้องเข้าเฝือกหมดเลย
0: เด็กว่าไงอ่ะ
1: เด็กก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกหมอก็วินิจฉัยแล้วนี่ตัวมันจะตึกอ่ะหนูจะไปคิดสั้นทำไมเล่าเออมีอะไรก็เล่าบอกผัวหนูสิ
0: เป็นไง
1: หนูน้อยใจ
0: น้อยใจผัว
1: เออหมอก็บอกว่าน้อยใจทำไมต้องทำร้ายตัวเองด้วยเล่าหนูว่าผัวมีเมียใหม่หนูก็มีผัวใหม่มันก็แค่นั้นแหละ
0: มันก็ไม่ยากใช่ไหม
1: เออแล้วนี่เรามาตกตั้งตึกสี่ชั้นเนี่ยเออทิ้งล่างลงมาเนี่ย
0: โอ้โห
1: ใช่ไหมหนูไม่ได้กระโดดหรอกผัวหนูมันทิ้งหนู
0: โอ้ทิ้งผัวอ่ะผัวทิ้งลงไป
1: ผัวทิ้งก็มีผัวใหม่ที่บอกมันทิ้งมาจากตึกชั้นสี่อ่ะ
0: เอาเมียทิ้งลงไปไม่ได้ทิ้งคนละอย่างเลย
1: ดีนะไม่ตาย
0: โอ้ไม่น่าเลย
1: ฮะเดี๋ยวกลับมาขออนุญาตดื่มน้ำ
0: ปัสสาวะก่อนนะ
3: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลยโทร0812901691
4: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
5: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
4: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
5: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676552209
4: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
5: 0812901691
4: 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ทั้งไทยทิพย์โคศกลิเกโชเล่เมืองลิงสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรไทยทิพย์โอสด
1: ช้างกับหมูหมูกับช้าง
2: เอาช้างกับหมูหมูกับช้าง
3: แม่กูเนาไทยแคลพัด2กระปุก
4: จ
3: ้
4: า
3: ไทยทิพย์1กระปุกนะไทยครับพัด2กระปุกไทยทิพย์1กระปุกทั้งหมด800บาทครับ
2: อืม
3: ครับสวัสดีครับ
2: ส่งไปให
3: ้โอ้โหมาพอดีตอนเบรกพอดีนะ
2: อ
3: ื
2: มอืม
3: โอ้เรานี่ไม่ปล่อยเวลาให้ว่างไป
2: ครับเป็นเงินเป็นทองกับเวลาน่ะอืม
3: อ้าวนี่เขาจับได้แล้วนะ2ออกหมายจับไม่เฉยนะ
2: สองคนร้าย
3: ที่รอบวางระเบิดคาร์บอมหน้าสภ.ตันหยงจำได้ไหม
2: ที่ว่ารถปล่อยไปชน
3: เนี่ยปล่อยรถไหลมาป๊อบึ้มความคืบหน้าคนร้ายระวางที่วางระเบิดคาร์บอมหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงหลังเก่าเนี่ย
2: ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่4ตำบลอะไรนะ
3: กลุวอนเหนืออ
2: ำเภอเมืองนราธิวาสเนี่ย
3: ตั้งแต่วันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมา
2: ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บเป็น1นายเนี่ย
3: จ่าในตำรวจอภิสิทธิ์อนุชาติอายุ38ปีครับ
2: ผบ.หมู่ตันหยงนี่แหละ
3: ตำแหน่งแกจริงๆเนี่ยอ่านเต็มๆนะผู้บังคับหมู่ป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรตันหยงเนี่ย
2: รถยนต์กระบะ1คันเนี่ย
3: ทรัพย์สินทางราชการได้รับความเสียหายอีกเยอะเลยนะครับล่าสุดครับ
2: เขาได้รวบรวมพยานหลักฐานแล้ว
3: ทำการสืบสวนสอบสวนเจ้าหน้าที่ออกหมายจับกลุ่มผู้ก่อเหตุจำนวน2คนนะ
2: จากพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิดและรถยนต์รถเก๋งเนี่ยนะ
3: วิธีที่คนร้ายใช้ประกอบระเบิดนะครับ
2: โดยคนร้าย2คนเนี่ย
3: เจ้าหน้าที่ออกหมายจับในคดีนี้ก็คือ1นาย
2: อ
3: ัชมินครับ
2: อัชมิน
3: อายุ35ปี
2: จากประวัติพบว่าม
3: ีหมายจับ2หมายนะ
2: แล้วก็คือ1
3: หมายจับแรกนี่คือร่วมกันก่อเหตุ
2: ใช้อาวุธสงคราม
3: ยิงแล้วก็คว้างระเบิดคาร์บอมที่ว่าการอำเภอสุไหงโกลก
2: แล้วก็2
3: อันนี้หมายจับที่2ก็ก่อเหตุปล้นรถยนต์แล้วก็ลอบยิงวางระเบิดปล้นร้านทองเยาวราชกรุงเทพสาขาบิ๊กซีสุไหงโกลกครับ
2: อ๋อนี่2หมายจับเลยนี่นะ
3: อัชมินเนี่ยนะ
2: อื
3: มและก็อีกคน
2: คนนึงอีกคนนึง
3: อับดุลลาฮูมซึ่งมีหมายจับ2หมายเช่นกัน
2: 2หมายเหมือนกันเนี่ย
3: หมาย1รอบก่อเหตุยิงนายมารอสปีฮายีซือแมที่บริเวณบ้านฮูมอลอนมัสนะครับ
2: ที่6ตำบลเจ๊เหเนี่ยนะ
3: อำเภอตากใบโน
2: ่
3: น
2: นราธิวาสแล้วก็2
3: หมายที่2นี่ก่อเหตุวางระเบิดแสวงเครื่องประกอบในรถยนต
2: ์บริเวณบ้านพักของนายอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสด้วย
3: นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยอีก2รายได้แก่นายอาริยะโดยเจ้าหน้าที่เชิญตัวเข้าศูนย์ซักถามของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินของทัพเรือ
2: จังหวัดนราธิวาสและอีกคนนึง
3: ชื่อนายฮาฟีซีเนี่ยเชิญตัวเข้าศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพันที่46
2: จังหวัดนราธิวาสดำเนินการ
3: กรรมวิธีซักถามตามกระบวนการของกฎหมายครับ
2: นั่นสิก็ความไม่สงบนี
3: ่ผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะเขาบอกว่านักวิชาการหลายคนเลยนะนักคุ้มครองทั้งหลายอ่ะบอกแหมเราเนี่ยเป็นคนไทยรับไม่น่าไปฆ่าไล่ล่าเขาหรอกเนี่ยแต่เราอยู่ของเราเฉยๆนะไม่ได้ไปโจมตีไม่ได้ลาดตะเวนอะไรนะอยู่ก็โรงพักแท้ๆเนี่ย
2: นาน
3: มันก็ฆ่าเราได้ก็ไม่เห็นมีใครมาพูดบ้างอะ
2: ร้อยเขาฆ่าเราอย่างเดียวสิ
3: ออกไปพูดบ้างสิเอ้ยมึงไปฆ่าเขาทำไมแล้วเขาอยู่ของเขาเฉยๆนะ
2: ไปเสนอหน้าพูดก็มาหน่อยสิล่ะ
3: เสนอหน้าไปหน่อยยื่นมาเลยว่าโผล่หน้ามาเลยกับผ
2: ม
3: นายประทีปแย้มควรขอยืนยันว่าพวกผมไปทำร้ายตำรวจจริงครับอะไรก็ว่าไปเด็กเพราะว่าต้องการให้ตำรวจไปจากพื้นที่อะไรเงี้ย
2: มันไม่ได้บ้านต้องมีคือมีแปรนะ
3: อาจารย์อะไรนะอาจารย์ที่เป็นผู้นำทางศาสนามุสลิมท่านออกมาบอกว่าไปเอาได้ไงพื้นดินแผ่นดินเป็นแผ่นดินในหลวงมึงแน่จริงมึงเอาโฉนดคุดแดงมาที่มึงบอกเป็นมึงอ่ะนี่ขนาดมุสลิมด้วยกันแล้วครับท่านเป็นผู้นำศาสนาที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการ
2: มีจิตวิญญาณ
3: เขารู้จริงอ่ะไม่ใช่รู้แบบจอมปลอมอ่ะนะ
2: สอนกันมาตั้งแต่เด็กกันละ
3: ครับ
2: หวังกันมาไม่ดี
3: เดี๋ยวผมโทรกลับนะ1941เดี๋ยวผมโทรกลับนะครับ
5: ค่ะ
3: จากที่ไหนเอ่ย
5: หนูเองลุงช้างโทรกลับมาเบอร์หนูละกันอันนี้เป็นเบอร์ของลูกชาย
3: อ๋อได้ได้ได้สตูลนะ
5: จ้า จ้าดีจ้า
3: ลองทักทายคนลพบุรีหน่อยเป็นสตูลหน่อยเป็นภาษาใต้ตอนนี้ออกนครศรีธรรมราชด้วยพังงาด้วยพูดไปแรงใต้พื้น
5: แรงใต้พังงาสตูลภูเก็ตนครสุดไปลพบุรี
3: นู้ชื่อนู้ชื่อไม่บอกชื่อซะแล้ว
5: ก็หนูนัชชาไงคะลูก
3: ก็รู้แล้วก็บอกให้คนฟังเขารู้ให้บอกคนฟังเขารู
5: ้ไม่อันนี้ลูกออกอากาศอยู่
3: กำลังออกอากาศอยู่เลยกำลังอายอยู่เลยเนี่ยนี่ดีเจจากสตูนนะเนี่ย
4: สวัสดี
3: เดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวโทรกลับนะ
5: จ้าสวัสดีจ้า
3: สลามอะลัยกุม
5: วะอะลัยกุมุสสลามค่ะ
4: สาวใต้อะ
3: สาวใต้อยู่สตูลสถานีตำรวจภูธรภาคเก้าสตูลเนี่ย
4: อ๋อ
3: ครับผม
4: สตูลนี่เป็นหนี้เนี่ย
3: หนี้เป็นสินเขาเพราะว่า
4: ติดตังเ
3: ขารอเราอยู่พี่น้องสตูลโดยเฉพาะกวนกันหลงนะ
4: อ
3: ๋
4: อ
3: เดี๋ยวเราจะไปสมัครเป็นนายกใหม
4: ่เอากันเลยแก
3: นายกตำบลควนกันหลงก็ถูกจับไปแล้วนะครับมีข่าวเศร้าฮะสาวแม่ลูกอ่อนวัย20ครับ
4: สาวคนนี้เป็นยังไง
3: ขี่รถจักรยานดองแดงผ่าสายฝนเข้ามา
4: หลังจากนั้น
3: ไปชนท้ายรถพ่วงจอดอยู่ข้างถนนครับ
4: แล้วหลังจากนั้น
3: เธอเสียชีวิตคาที่ครับ
4: อู้น่าสงสารเน
3: า
4: ะ
3: ครับที่ดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ครับ
4: พนักงานสอบสวนสภ.ดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่นะ
3: ครับได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถบรรทุกพ่วง
4: ซึ่งจอดอยู่บริเวณถนนสายเชียงใหม่จอมทองนู่นน่ะ
3: ครับที่อำเภอดอยหล่อมีผู้หญิงเสียชีวิต1ราย
4: ก็ไปสำรวจตรวจสอบกันที่เกิดเหตุเนี่ย
3: ครับ
4: กู้ภัยก็ไป
3: ที่เกิดเหตุเพราะรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถบรรทุกพ่วงค้าอยู่นั้นมีศพผู้เสียชีวิตก็คือ
4: ใครอ่ะ
3: นางสามฟานนะอายุ20ปีเป็นชาวอำเภอดอยหล่อ
4: เป็นยังไง
3: เป็นที่เศร้าสลดเพราะว่าผู้เสียชีวิตมีลูกน้อยอายุเพียงขวบเศษเท่านั้นเองครับ
4: ขวบกว่าเนี่ยนะ
3: สาเหตุเบื้องต้นเพราะว่านางสาวฟานเนี่ยนะ
4: เป็นยังไง
3: ขี่รถท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาประกอบกับเป็นที่มืดด้วย
4: อ๋อมืดเท่านั้นแหละ
3: ทำให้ขี่รถจักรยานยนต์พุ่งชนท้ายรถบรรทุกพ่วงที่จอดอยู่ข้างทางอย่างแรง
4: ทำให้เธอเสียชีวิตดังกล่าวเนี่ยนะ
3: ครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะ
4: ฝนก็ไม่น่าตกเลยเน
3: า
4: ะ
3: น้องก็ไม่น่าขี่ไปเลยเน
4: า
3: ะ
4: น่าสงสารเนี่ยลูกกำพร้าเลยเนี่ย
3: ครับผมนี่ฟังให้ดีนะลูกกำพร้าเนี่ย
4: เป็นไง
3: ไม่ใช่ลูกถือมีดถือพาเนี่ยลูกไม่มีพ่อไม่มีแม่
4: คือแม่ตายแล้วนี
3: ่
4: เรียกลูกกำพร้าเนี่ย
3: ครับ
4: อ
3: ่ะดูแลสุขภาพร่างกายด้วยไบโอดีดูแลไตด้วยโปรมิกออยดูแลสายตาด้วยยาย่าบิงและ
4: ใช่
3: จะเป็นดีแคร์ก็ได้เป็นเบาหวานพบแพทย์พบหมอซะนะเอายาโรงพยาบาลมากินแล้วก็รับประทาน
4: มาละกินนกของเรานะ
3: ครับ
4: รับประทานตามกันไป
3: ถ้าใครกระดูกกรอบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีกรอบแต่มันไม่ได้ปวดแม่มันน่ารำคาญมันกรุบกรับกรุบกรับเนี่ย
4: น้ำมันงาดำสกัดเย็นไงเรา
3: เพราะว่าน้ำมันไข่ข้นเนี่ยนะไข่ข้อเรามันแห้งมันเสื่อมแล้วก็เติมด้วย
4: น้ำมันงาดำสกัดเย็นนี่แหละ
3: กินก่อนนอน2เม็ดนะแต่ถ้ามันปวดล่ะมันปวดก็กินไทยแคลพัดสิ
4: อันนี้ต้องไทยแคลพัดเลย
3: ครับผ
4: ม
3: ถ้ามันปวดเมื่อร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงก็ไทยทิปโอสด
4: ถูกต้อง
3: ครับ
4: มี2สูตรนี่แหละ
3: ถ้ามันเป็นก้าวเป็นรูมาตอยกินสูตรดั้งเดิ
4: ม
3: ไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4 5ตำบลนี่ก็
4: รับประทานไซเลียมจอย
3: เป็นแคปซูลนะหรือจะเป็นเรื่องของ
4: แบบผงเนี่ยนะ
3: ชงน้ำดื่มก็จอยมิกฟูด
4: จอยมิกฟูดนะ
3: 350บาทซื้อ2แถม1ครับราคาเดียวกันเลยกับ
4: ทางด้านของ
3: ไอ้ฮาว
4: ฮาวไง
3: เมื่อกี้มาจากพิจิตรจากพิจิตรเอาไอ้ฮาว2กล่องเนี่ย ได้เดี๋ยวส่งให้นะ
4: ให้นะ
3: แต่น่าจะหลายวันหน่อยอ่ะนะครับเพราะมันหยุดหลายวันเหลือเกินนะครับส่วนใครที่ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆเดี๋ยวฉี่ฉี่รถหัวนี่โป้เท้าเนี่ยนะ
4: อ
3: ัน
4: นี้ให้รับประทานโฟกัสนะ
3: คือมันฉี่ได้นิดเดียวมันไม่ได้ฉี่เยอะแต่ฉี่เยอะนี่ไม่โรคไตก็เบาหวานสองอย่าง
4: ประมาณนั้น
3: แต่นี่มันฉี่หน่อยเดียวอ่ะแมะเข้าไปอย่างเงี้ยนะ
4: รับประทานโฟกัสกันไป
3: ใครที่เลี้ยงน้องแมวน้องหมานะครับมันมีเป็นแผลไปหาหมอรักษาก็ไม่หายตัวเล็กตัวใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวเพชรดีแคร์พ่นกันไป
4: นาน
3: อันนี้ไม่มีวางขายแต่มีร้านเชหมูป่าโมกขายอยู่ร้านเดียว
4: ไปซื้อได้
3: นอกนั้นยังไม่มีครับวันนี้4โมงเย็นก็เจอกันที่
4: ตลาดนัดนูนนะดอนพุธนูนา
3: คลาพบกับทีมงานของเราได้
4: สัญจรอยู่ที่นั่นนะ
3: ฝนไม่ตกนกไม่ร้อง
4: จะแลมก็ไม่ปวดท้องก็ไปซื้อไปอุดหนุนกัน
3: เดี๋ยวไปเจอกันนะขออนุญาตคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะ
4: เดี๋ยวฟังกันต่อ
3: เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะกลับมาอีก1ชั่วโมงครับ
6: เสียงยืนยัน จากผู้ใช้จริง
7: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
8: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
7: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
8: ข้าว89
7: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
9: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
10: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
11: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
7: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
9: สั่งมา15กระสอบครับผมก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
10: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
11: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
7: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
9: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
10: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
9: กระสอบสีเขียว
11: ผมมารวยทีวี
7: ใช่
8: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
12: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
13: 0812901691081-290-1691
14: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
15: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้นี่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงเนตรคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
16: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
3: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
17: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจานจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
14: หยุดความกังวล
18: คุณกำลังฟังจทล AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
19: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
20: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย081-780-5575 081-780-5575
21: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทาน
6: ศรัทธา
13: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋083 8686 083
6: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
13: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนแฟนแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ083 8686 083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
21: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตชะชะชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มินทวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาส PTR Record พร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชะชะชาโทร082591-2591ดร.อเนกพันธุรัตน์รับประกันคุณภาพ
22: คุณเคยไหมกับการอ่านวลีพาดหัวข่าวบนสื่อออนไลน์แล้วมาคลิกเข้าไปพบว่าเนื้อหาภายในไม่ตรงกับข้อความพาดหัวข่าวเหตุการณ์ดังกล่าวมักพบได้บ่อยเนื่องจากผู้เขียนข่าวพยายามสร้างสรรค์ข่าวลวงเพื่อให้เกิดการแพร่กระจายของข่าวสารในวงกว้างและหวังรายได้จากการโฆษณาที่จะตามมาในปี 2561 โดยเฉลี่ยคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันถึง 90% ในเวลาเฉลี่ยถึง 9 ชั่วโมง 11 นาทีต่อวันและอยู่กับโซเชียลมีเดีย 3 ชั่วโมง 11 นาที ช้โซเชียลมีเดียถึง51ล้านคนมีโซเชียลเน็ตเวิร์กแอคเคาท์ 10.5 บัญชีต่อคนซึ่งสูงติดอันดับ5ของโลกและกว่า 40% ที่เชื่อถือข้อมูลที่ได้รับจากช่องทางสื่อออนไลน์จะเห็นได้ว่าโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อสังคมเป็นอย่างมากเนื่องจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารบนหน้าจอโทรศัพท์ทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ง่ายและรวดเร็วแต่ในความสะดวกสบายของเทคโนโลยีนั้นก็ยังมีจุดอ่อนที่ซ่อนอยู่เนื่องจากข่าวออนไลน์บางส่วนไม่ได้รับการกลั่นกรองคุณภาพและความถูกต้องของข่าวซึ่งแตกต่างจากข่าวแบบดั้งเดิมเช่นหนังสือพิมพ์ที่การเผยแพร่ทุกครั้งต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับผิดชอบเนื้อหาโดยบรรณาธิการนอกจากนี้ข่าวสารออนไลน์ยังเป็นช่องโหว่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีหาผลประโยชน์หรือสร้างความวุ่นวายก่อให้เกิดความแตกแยกเกลียดชังขึ้นในสังคมโดยการสร้างข่าวปลอมหรือ fake news ที่กำลังเป็นปัญหาอย่างมากในปัจจุบันเนื่องจากเป็นการนำเสนอข่าวที่ไม่เป็นจริงและนำไปสู่ความเข้าใจผิดส่งผลให้เกิดความเสียหายในหลายๆด้านโดยเฉพาะการแชร์ต่อออกไปทำให้เกิดความเข้าใจผิดเป็นวงกว้างยกตัวอย่างข่าวปลอมเช่นนักแสดงขับรถชนดับ3ศพหรือถูกจับกลางกล้องถ่ายซึ่งแท้จริงแล้วเป็นเพียงฉากหนึ่งในละครหรือข่าวการเมืองที่ต้องการสร้างความเสียหายให้กับฝั่งตรงข้ามและข่าวสุขภาพที่นำเสนอว่าสมุนไพรรักษาได้ทุกโรคจากการศึกษาข้อความใน Twitter 126,000 ข้อความพบว่า Fake News สามารถแพร่กระจายรวดเร็วกว่าข่าวจริงถึง100เท่าและมักถูกรีทวีตมากกว่าข่าวจริงถึง 70%จากข้อมูลและตัวอย่างข่าวปลอมจะเห็นได้ว่าข่าวปลอมล้วนสร้างความสับสนและความขัดแย้งในสังคมทำให้เกิดการหลงเชื่ออีกทั้งข่าวปลอมยังสามารถสร้างได้อย่างแนบเนียนจนเราไม่ผิดสังเกตและสามารถกระจายได้ในเวลาอันรวดเร็วและเป็นวงกว้างดังนั้นการจัดการกับข้อมูลที่ไม่เป็นจริงจำเป็นจะต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนรวมถึงเราที่ควรเป็นหูเป็นตาในการระงับข่าวปลอมที่หมดไปจากสังคมออนไลน์ในตอนต่อไปเราจะพาทุกคนไปรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้เรารู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมอีกต่อไป
0: ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดผู้ที่ผ่านการบำบัดให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจปรับทัศนคติฝึกระเบียบวินัยฝึกอบรมอาชีพเพื่อไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกมาร่วมส่งเสริมและสร้างสรรค์คนดีสู่สังคมกันนะคะ

0: กาแฟริซซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691 0812901691

0: แสดงลิเกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244377
1: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสีลุงใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ของมารวยทีวี
2: ใช่
7: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม่
8: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
0: 0812901691081-290-1691
9: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
10: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
9: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ
0: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

รายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมู

0: กลับเข้ามาชั่วโมงที่3แล้ว
1: มาฟังกันนะอย่าไปไหน
0: มันไวยังไงนะ
1: ไวหรือไงอีกชั่วโมงนึงดีกว่า
0: เอาอีกชั่วโมงได้ไหมขอได้ไหมเนี่ยมีใครจะให้เราไหมอ่ะแป๊บเดียวจะเที่ยงจะได้กินข้าววันอีกแล้ว
1: นั่น
0: กาแฟ2แก้วแล้วนะเช้าเนี่ย
1: กาแฟลิซ่าเอ็มหรือกาแฟลิซ่าเอ็มโก้
0: เนี่ยมาก่อนตอนที่จะเข้ารายการเนี่ยกาแฟลิซ่าเอ็มถูกตั้งเดิมนะพอมาชั่วโมงที่2กาแฟลิซ่าเอ็มโก้แม่หน่อยเนี่ย
1: เป็นไง
0: เอาฟอกัสใส่มาให้เรากินซะได้
1: จะได้ฉี่พุ่งเนี่ยนะ
0: เออเขาหาว่าผมฉี่ไม่พุ่งโธ่ต้องใส่จะได้กลิ่นละมั้งระวังให้ดีนะคุณผู้ชาย40ไปพายเนี่ยเป็นกันมาเยอะแล้วนะ
1: ฉี่ไม่พุ่งฉี่สะดุดเนี่ยนะ
0: เออนั่นน่ะสิ
1: รับประทานฟอกัส
0: พี่สมศักดิ์สวัสดีครับวันนี้รับอะไรดีจ๊ะ
2: ยาบำรุงใจครับ
0: เอากี่กระปุกอ่ะ
2: สองกระปุกสบู่หนึ่งก้อนสบู่หอมดีครับ
0: ครับมันไม่ใช่ยานะมันอาหารเสริม
2: อาหารเสริมโปรใช่ครับ
0: โปรมิกออยเป็นไงบ้างอ่ะดีขึ้นยังอ่ะ
2: ดีแล้วคร
0: ับ โอเคแล้วบอกต่อๆนะ
2: คร
0: ับขอให้ฟังเสียงตัวเองด้วยนะออกอากาศอยู่เนี่ย
2: ก็ออกอากาศพอปิดผมก็ปวดหัว
0: เอาขอบคุณครับ
1: สั่งซื้อ
0: จำที่อยู่ได้หมดแล้วล่ะ
1: โรมิกออยใช่ไหม
0: สั่งบ่อยเอาครับสวัสดีครับครับพี่สมศักดิ์นี่ก็อยู่นู่น
1: อยู่ที่ไหนอ่ะ
0: คลองโยงพุทธมณฑลนั่น
1: อ๋อนครธม
0: นครปฐมมาดิ
1: คร
0: ับผมแกเอาโปรมิกออยสองกระปุกใช่ไหมแล้วก็เอาสบู่ก้อนหนึ่ง
1: อะไรนะ
0: สบู่อะไรนะ
1: สบู่หอมฟูงจากลุงช้างหนึ่งก้อนหอมชื่นใจ
0: ต้องรอให้เราชงด้วยนะ
1: มันต้องช่วยกันทำมาหากินเนี่ย
0: อันนั้นสองกระปุกมัน650ใช่ไหมล่ะ
1: ใช่
0: ถ้าสบู่อีกก้อนหนึ่งก็เป็น700พอดีเด้ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: วิทยุมาแล้วนะไม่เอาไงน่ะ
1: วิทยุทานทิสเตอร์นะ
0: ไม่ต้องเอาหรอกผมไปแถมปุ๋ย
1: จะซื้อก็600อ่ะ
0: 600
1: เรื่องนึงเนี่ยนะ
0: มันจะแพงไปไหมล่ะ
1: ก
0: ็ซื้อมา500แล้วนะ
1: นาน
0: แล้วก็เขาขอค่าส่ง50บาท
1: ก็ให้เขาไป
0: แล้วก็ให้เด็กค่าแรงมัน50บาท
1: จะให้ประหยัด500ก็ซื้ออย่างอื่นเพิ่มไปเท่
0: เนี่ยซื้ออะไรก็ได
1: ้ยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารก็ได้
0: ฟอกัสก็ได
1: ้ได้เหมือนกัน
0: ครับ
1: จะได้วิทยุ500อ่ะนะ
0: วิทยุจะได้ขายเท่าทุนเลย
1: ถ้าซื้อวิทยุอย่างเดียวก็600อะไร
0: 600สิ
1: ต้องฉลาดดิ
0: แล้วก็วันนี้ใครจะอยู่แถวๆดอนพุธก็ไปอุดหนุนกันหน่อย
1: พี่พิดาเขาอยู่ดอนพุธนะวันนี้ไปซื้อกัน
0: วันนี้พยากรณ์อากาศอาจจะผิดก็ได
1: ้
0: 60% จะเหลือมั้ยล่ะ
1: ก็ตกที่ไหนวันเนี้ย
0: บอก
1: ภาคกลางเนี่ย
0: กาญจนบุรีหรือราชบุรีเนี่ย
1: กาญจนบุรีที่เดียวอ่ะ
0: ที่เดียวมันเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะแล้วก็แฟนคลับแฟนลิเกโชเล่ชาติรักพงนรินนะวันเดือนมกราปีหน้านะ
1: วันที่8มกราคมไปดูกันหน่อยสิ
0: ครับ
1: ที่นู่นน่ะบ้านพี่สมพงษ์ทองกูลน่ะคกตู้มาทั้งโค้งอ่ะนะ
0: ครับ
1: ไปดูลิเกโชเล่พงนรินก
0: ัน ใช่
1: มีงานก็ติดต่อกันไปบ้าง
0: งานกฐินจัดหลายคืนหลายวันนี่ก็เอาสิ
1: ไปสักคืนนึงก็ยังม
0: ี
1: งานป่าลูกพิมิตอย่างเงี้ย
0: วัดบางพึ่งเนี่ยอยากไปยังเลยเนี่ยผม
1: วัดบางพึ่งเนี่ยนะ
0: ใช่
1: จะสร้างสะพานสามโลกนั่นไง
0: ครับ
1: ข้ามสามโลกเนี่ย
0: ครั้งที่แล้วผมไปกับผมไปถ่ายทอดสดไลฟ์สดให้คณะ

0: น้ำหนึ่ง
1: เพชรน้ำหนึ่ง
0: อืม
1: เฉลี่ยก็ไปนี่
0: ไปหาลูกหลานบ้าง
1: ครับ
0: เพชรน้ำหนึ่ง
1: ครับไอ้ดำเสียงเด็ดเนี่ย
0: เพชรน้ำหนึ่งเนี่ย
1: ครับ
0: มีงานก็หากันได้เนี่ย
1: ออกมาจะดูเพชรน้ำหนึ่งนะก็ไปกับพรเทพซะแล้ว
0: มีหาคณะเขาก็ได
1: ้จะไปหาหลักงานเขาไม่ค่อยว่างหาโชเล่เนี่ย
0: โชเล่พงนรินทร์ก็หากันมีอะไรก็ติดต่อกัน
1: ใครจะจัดเทศมหาชาตินะเทศมหาชาตินี่ต้องการนักแสดงทรงเครื่องอะเทศมหาชาติแต่มันมีทรงเครื่องกับไม่ทรงเครื่องไง
0: ถูกต้อง
1: ต้องการทรงเครื่องก็จะมีพระเวสสันดรนางมัตสี
0: สุชกเนี่ยนะ
1: สุชกกันหาชาลี
0: พระเวสเนี่ยมัตสีเน
1: ี่ยผมมีคนแสดงเป็นสุชกแล้วนะ
0: ใครอะนะ
1: หมอเปาไงหมอเปามันก็ท่าเนี่ยนะ
0: เปาเปาหวายก็เป็นอยู่แล้ว
1: ครับส่วนเจ้าครูแก้วนี่เขาก็จะเป็นพระเวสสันดร
0: ทำได้เป็นได
1: ้ส่วนกันหาชาลีจะเอาลุงช้างกับชอเล่ไปเล่นก็ได
0: ้มันจะหุ่นเหมาะหน่อยนะเราต้องดูด้วย
1: ต้องดูให้มันสมน้ำสมเนื้อกันหน่อยดิ
0: พอกับคุณพอกับพระเวสเลยพอกับ
1: ชูชก
0: แบบนั้นชูชกปาวปาวายแล้วก็
1: กัน
0: หาชาลี
1: กันหาชาลี
0: ลุงช้างกับลุงชอเล่โอ้โหคนก็จะให้ขาดสงสารไหมเราเนี่ย
1: คนจะได้ตังค์ไหมฮะ
0: เออบอกตีให้ตายมัน
1: แล้วนี่มัตสีนี่เอาสุรัตน์ไง
0: ออ
1: สุรัตน์เป็นมัตสี
0: โอ้เราใครก็มาสงสารบ้างเนี่ย
1: มีคนสงสารใช่ไหม
0: ตีได้จ้า
1: ต้องตีซ้ำกันใหญ่เลย
0: เด็กใบจะได้เกิด
1: เอาว่ากันไปเอาขำๆไม่ต้องอะไรมากมายวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการที่สั่งปุ๋ยเข้ามานะฮะ
0: ปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือถุงสีเขียวนะ
1: เลี่ยลายกันเลยเลี่ยลายกันเนี่ยคนละตันคนละครึ่งตัน
0: แ
1: ต่มันได้4ตันก็แถมฟรีตันหนึ่งถึงวันที่12เนี่ยนะ
0: นั่นแต
1: ่ถึงวันที่12เท่านั้นนะครับ
0: แค่วันที่12เดือนหน้านี่แหละ
1: ครับ
0: อืม
1: ก็รอฟังกันแล้วกันนะว่าตอนนี้มีก็แล้วตอนนี้มีที่ไหนที่หนองเสือเน
0: า
1: ะที่แรกจะสั่ง2ตันแถมครึ่งตันทําไปทํามาไปถามคนนู้นคนนี้เอารวมได้4ตัน
0: ใช
1: ่แกก็เลยได้ฟรีๆตันนึงเลย
0: เขาก็ฉลาดนั่นแหละ
1: ครับอ้าวมาเรื่องของข่าวอะ
0: มีข่าวอะไร
1: โฆษณามา2ชั่วโมงเต็มๆแล้วเขาจะว่าเราได
0: ้อ
1: ืมโอ้โหปาจีนนี่ไปช้าเนาะ
0: อันเข้าไปยังเนี่ย
1: เข้าไปอันแรกแล้วอันที่2ยังไม่ถึงเลยนะ
0: โอ้อ้าวดู
1: เกิดอะไรขึ้นนะมันเกิดอะไรขึ้นเนาะ
0: อืม
1: ีเรื่องของอุบัติเหตุมาเมื่อสักครู่นี่เองคุณผู้ฟัง
0: มีเหรอ
1: มีนี่ไงรถกระบะขนผัก
0: อ
1: ัดท้ายรถพ่วง
0: เอาอีกแล้ว
1: งัดซากออกมาเจอเข้าไป2ศพ
0: และสุดสลดสุดปาฏิหาริย์เนี่ย
1: ป้ากอดหลานไว้แบบเบาะรอดอ่ะ
0: หลานรอด
1: โอ้โหทั้งป้าทั้งหลานน่ะ
0: โอ้น่าสงสารเนี่ย
1: โอ้โหนี่เขาเรียกว่าแม่ซื้อช่วยไว้จริงๆเนาะเนี่ยคนโบราณโบราณเขาบอกว่าแม่ซื้อเด็กมีแม่ซื้อไง
0: แล้วอ่านข่าวแบบนี้เป็นประจำเลยชนท้ายรถบรรทุกที่เขาจอดนะ
1: แล้วผมขอประชาสัมพันธ์ไปยังเจ้าของปั๊มน้ำมันเถอะ
0: ว่าไงเนี
1: ่ยให้รถพ่วงรถบรรทุกเขาเข้าไปจอดในปั๊มหน่อยเถอะเขาไม่ให้ไปจอดเพราะว่าเดี๋ยวรถมันหนักบ้างละสถานที่มันแคบเอาไปจอดริมถนนอันตรายนะ
0: มันก็มีข่าวแบบนี้ประจำ
1: เราลองดูนะรถพ่วงหรือรถบรรทุกรถใหญ่ๆเนี่ยเขาไม่ให้จอดในปั๊
0: ม
1: ไปเติมน้ำมันเสร็จแล้วก็ออกมาออกมาแล้วก็ต้องพักใช่ไหม
0: ใช่
1: พอออกมาเลี้ยวซ้ายก็ไปปั๊บจอดเลยพอจอดปั๊บเนี่ยไอเราจะออกไอพอได
0: ้
1: ไอคันที่ยังไม่เข้าปั๊มจอดก่อนถึงปั๊
0: ม
1: ไอเราทำภารกิจเสร็จรถเราเล็กอ่ะเขาจะออกจากปั๊มเอาไอ้นั่นจอดบังมุดซะแล้ว
0: ขวางแล้ว
1: มองไม่เห็นแต่เป็นกลางคืนเลยยังเห็นแสงไฟมั่งไ
0: ง
1: กลางวันนี่ไม่เห็นเลยนะ
0: อันตรายอ่ะนะ
1: อันตรายครับให้เขาไปจอดในปั๊มเ
0: ถอ
1: ะแล้วเนี่ยเห็นไหมจอดไว้เนี่ยแล้วก็ไม่เปิดไฟผ่ามากไม่เปิดไฟฉุกเฉินไม่อะไรอ่ะนึกมาขลังมาไม่รู้ว่าโบ๊ะเขาให
0: ้ก็นี่เราอ่านมา2 3ข่าวเลยเนี่ย
1: 2ข่าวแล้วเนี่ยวันเนี้ยนะไอ้เรื่องจูบท้ายรถบัสเนี่ยรถบรรทุกที่จอดอยู่ข้างทางเนี่ยมาวางก็จอดฉี่ข้างถนนใช่มั้ยล่ะเนี่ยมอไซค์มากับโบ๊ะเขาให
0: ้ชนท้ายรถพ่วงเนี่ยนะ
1: ครับเกิดอุบัติเหตุกลางดึกที่ผ่านมารถกระบะบรรทุกผักสดพุ่งชนท้ายรถบรรทุกพ่วงอย่างจัง
0: บนถนนสายกาฬสินธุ์สมเด็จว่าจังหวัดกาฬสินธุ์เน
1: ี่
0: ย
1: ถนนสายกาฬสินธุ์กับอำเภอสมเด็จนั่นแหละแรงกระแทกทำให้คนขับและก็หญิงสาวเสียชีวิตคาซากรถ2รายครับ
0: ขณะที่หญิงวัย32ปี
1: อุ้มหลานวัยไม่ถึงขวบครับวันนี้อ้อมแขน รอดชีวิตพร้อมเด็กน้อยอย่างปาฏิหาริย
0: ์โอ้รอดทั้งสองคนเนี่ยนะ
1: ตีสองเมื่อเช้ามืดวันเนี้ย
0: วันเนี้ยเนี่ย
1: ตำรวจจากสภ.เมืองกาฬสินธุ์รับแจ้งว่าม
0: ีเหตุรถกระบะไปชนท้ายรถบรรทุกพ่วง
1: บริเวณใกล้ทางเข้าเทศบาลตำบลโพนทองช่วงม.ดินแดงถนนกาฬสินธุ์สมเด็จ
0: ฝั่งขาออกตัวเมืองเนี่ย
1: พื้นที่ตำบลโพนทองอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ก็จึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ชีพพร้อมหน่วยกู้ภัย
0: เข้าไปสำรวจตรวจสอบอย่างที่เกิดเหตุเนี่ยนะ
1: ครับจุดเกิดเหตุได้พบเศษผักสดทั้งแตงกวามะเขือพวงมะเขือยาว
0: กระจายกระจายอยู่เต็มพื้นถนนเนี่ย
1: ครับข้างกันกับรถเนี่ยกระบะโตโยต้าวีโก้ทะเบียนยโสธร
0: สภาพรถเนี่ยด้านหน้าพังเยินยับยับเยินแล้ว
1: ชนอัดติดกับท้ายรถบรรทุกพ่วงทะเบียนขอนแก่นเนี่ย
0: จนกระทั่งห้องเครื่องฝั่งโดยสารคนขับเนี่ย
1: เสียหายหนักครับ
0: เจ้าหน้าที่กู้ภัยกู้ชีพ
1: ต้องใช้เครื่องตัดทางช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในรถนานกว่า20นาที
0: แล้วก็
1: สุดปฏิหาริย์เลยเน
0: า
1: ะ
0: นำร่างของผู้เสียชีวิตออกมาได้2รายคนแรกชื่อว่าน
1: ายสมใจอายุ39ปีเป็นคนขับ
0: คนที่2ชื่อว่าน
1: างสาวอริญญาอายุ26ปีเป็นชาวร้อยเอ็ด
0: ส่วนผู้ที่รอดชีวิต2คนคนแรกชื่อว่า
1: คุณนางสาวยุดาอายุ32ปีได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
0: แล้วก็
1: เด็กทารกวัยไม่ถึง1ปี
0: เป็นลูกของใครนะ
1: ลูกของอริยาแหละที่เกิดเหตุอยู่ในอ้อมกอดของนางสาววายุดาทำให้เด็กปลอดภัยครับ
0: ปลอดภัยเด้
1: เจ้าหน้าที่นำทั้งคู่ส่งโรงพยาบาลกาฬสินธุ์เพื่อ
0: ตรวจร่างกายอย่างละเอียดอีกครั้งนึงเนี่ยนะ
1: นางสาวยุวดาเนี่ยครับวายุดาเนี่ยบอกว่า
0: ว่าไง
1: เดินทางมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อนำผักสดไปส่งลูกค้าที่อำเภอสมเด็จ
0: จังหวัดกาฬสินธุ์โดยมีนายสมใจเนี่ยนะ
1: ผู้เป็นสามีทำหน้าที่ขับรถพาในรถมีผู้โดยสาร4คนก็คือตนเอง
0: แล้วก็สามี
1: หลานสาวแล้วก็ลูกของหลานสาวระหว่างทางเกิดเหตุไม่คาดฝันรถบรรทุกรถบรรทุกพ่วงก็จอดอยู
0: ่แล้วก็ไง
1: ไปชนท้ายก็อย่างแรงจนตั้งตัวไม่ทัน
0: ไปชนท้ายเขา
1: ส่งผลให้สามีแล้วก็หลานสาวเสียชีวิต
0: ส่วนตนเองแล้วก็เด็กน้อยรอดชีวิตได
1: ้อย่างเหลือเชื
0: ่อนะ
1: โอ้โหทางด้านนายดนัยคนขับรถบรรทุกพ่วงบอกว่าก
0: ำลังจะขับรถบรรทุกไปรับน้ำมันสับปะหลังนะเน
1: ี่ยรถบรรทุกมันสับปะหลังไปจอดรอพักเวลาโรงงานเปิดโดยได้เบี่ยงรถชิดขวาเพื่อเตรียมกลับรถมาระยะหนึ่งแล้ว
0: แล้วก็ก่อนจะได้ยินเสียงดังสนั่นหวั่นไหวที่ท้ายรถ
1: เพราะว่ารถกระบะได้พุ่งชนท้ายรถตัวเองอย่างรุนแรงครับ
0: ชนแบบแรงเลย
1: ส่วนพนักงานสอบสวนได้ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ
0: แล้วก็เก็บหลักฐานเอาไว
1: ้พร้อมสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องแล้วก็คนขับรถบรรทุกพ่วง
0: รวมทั้งตรวจสอบสภาพกล้องหน้ารถวงจรปิดด้วย
1: ในบริเวณใกล้เคียงเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง
0: ก่อนจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายด้วยนะ
1: โอ้ยพระคุณแม่คุณเ
0: ด็กรอดตายเนาะ
1: นี่แหละนะครับเพราะว่าปาฏิหาริย์มีจริง
0: นาน
1: บางทีมันก็ไม่มีปาฏิหาริย์นะนะ
0: นั่นสิ
1: ครับอย่าให้มันเกิดอย่างนี้เลยจะปาฏิหาริย์ไม่ปาฏิหาริย์แล้วก็ไม่เอาอ่ะไม่ดี
0: เดี๋ยวไงก็ตาย2ศพป่ะน่ะ
1: ตาย2อ่ะ
0: ทั้งคนขับแล้วก็คนที่มาด้วย
1: ครับ
0: เมียใช่ไหม
1: แกเป็นภรรยาสามีแกขับหลานสาวนั่งแน
0: ่
1: แล้วก็อุ้มหลานไว
0: ้
1: ลูกของหลานน่ะ
0: ผลสุดท้ายคนขับก็ตายเหลือผู้เด็ก
1: นั่งหน้าก็ตายก็นั่งแคปหลัง
0: รอดตายนะ
1: รอดตายเอ้าก็เป็นบุญเป็นกุศลไปน้องก็ขาดพ่อขาดแม่ไปใช่ไหม
0: ครับ
1: โอ้ยพงได้ขวบเดียวไม่รู้เรื่องรู้ราวแล้วหลักโตขึ้นมาก็จำอะไรไม่ได้แล้ว
0: เป็นไง
1: เป็นไงอ่ะเวลาใครจะขับรถเนี่ยก่อนจะขึ้นรถเนี่ยไทยทิปโอสดแบบแคปซูลสัก2เม็ดหรือ3เม็ดก็ได
0: ้
1: หรือจะเป็นสูตรดั้งเดิมสักถุงนึงก็ได้5เม็ดอ่ะนะ
0: นาน
1: อาการปวดเส้นเอ็นตึงอาการเมื่อยเนื้อไม่ตัวเนี่ยบางทีขับจนลืมพักอ่ะนะ
0: ม
1: ันไม่เมื่อยมันไม่ปวดไงนะครับวันนี้ยุกยามีมากมายหลายชนิดวันนี้ฝากไว้ด้วยยาไทยทิปโอสดนะ
0: ไทยทิปโอสดนี่แหละ
1: มีมากว่า20ปีแล้วพี่น้องครับจะฟังอยู่แห่งหนตำบลใดอยากกินอยากได้อยากใช้อยากซื้ออยากเป็นคนขายก็โทรมา
0: 0812901691
1: เบอร์นี้อยู่ข้างกล่องข้างกระปุกไทยทิปโอสดนะ
0: สังเกตหน่อย
1: เวลาไปซื้อกับตัวแทนจำหน่าย
0: อย่าลืมดูรูปลุงช้างนะ
1: เบอร์โทรลุงช้าง
0: แล้วก็คำว่าลุงช้าง 100% นี
1: ่ลี่แซโอสดบ้านหมี่ครับนี่ร้านนี้มีครบทุกอย่างแล้วนะ
0: ไปซื้อกันได
1: ้เออไม่มีอยู่ยาย่าบิงคุณแม่ที่อยู่บ้านหมี่เช้านี้ก็ส่งให้แล้วนะเดี๋ยวจบรายการเนี้ยโทรหาป้าเชื
0: ้อ
1: ที่นู่นป้าเชื้อป้าเชื้อเน
0: า
1: ะ
0: ยาย่าบิงไง
1: ยาย่าบิงแกสั่งปุ๋ยไปแล้วแล้วแกจะเอาย
0: าย่าบิงส่งเพิ่ม
1: ด้วยส่งเพิ่ม
0: ที่อยู่มายัง
1: ที่อยู่ยังไม่ได้เลยนะเนี่ยอืมปะเจือหรือไงปะจงปะจง
0: ปะจงไง
1: ปะจงอยู่ท่าตะโกซอยธนาคารกสิกรไทยอะนะ
0: ปะจงปะจง
1: ครับ
0: ขอเดี๋ยว
1: ขอเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วส่งให้นะ
0: อืม
1: แม่แล้วหยุดหลายวันซะด้วยดิ
0: มัน
1: เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวเรื่องนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีเป็นวัยรุ่นนะครับ
0: เป็นยังไงอ่ะ
1: มาเที่ยวประเทศไทยแล้วก็ขึ้นรถ BTS รถไฟฟ้า
0: โอ้รถไฟฟ้า
1: เสียงดังโอ้ยเจียวเจ้าหมด
0: ไม่เกรงใจคนอื่นเขา
1: ไม่เกรงใจนึกว่ากูเนี่ยเอาเงินมาเข้าประเทศมึงต้องให้การต้อนรับกูเป็นเด็กวัยรุ่นไง
0: มาฟาดหัวคนไทยยังไง
1: เออทีนี้คนไทยคนหนึ่งยังน้องสุกัสเนี่ย
0: สุกัสเป็นยังไง
1: แต่พูดภาษาอังกฤษได้ด้วยไงก็เลยบอกกับคนวัยรุ่นอิตาลีว่าคุณเบาๆหน่อยคุณอย่าเสียงดังคุณเคารพคนมากที่นี่ประเทศไทยนะปรากฏว่าน้องสุกัสฟาดปากปั๊บไอ้ฝรั่งที่มาจากอิตาลียกนิ้วกลางให้เลยอ
0: ่ะไม่พอใจ
1: ไม่พอใจนิ้วกลางหมายความว่าน
0: ิ้วกลางอ่ะ
1: หมายความว่าอวัยวะเพศผู้ชายอ
0: ๋อเขาหมายความว่าอย่างนั้นใช่ไหมล่ะ
1: ถ้าเป็นคนต่างชาติต่างประเทศนั้นคนไทยไม่รู้เรื่องอ่ะแต่ก็มีคนรุ่นใหม่ก็รู้คนรุ่นเราไม่รู้เรื่องอ่ะ
0: ม
1: ีคุณกับผมนี่สองคนที่รู้นอกนั้นยังไม่รู้หรอก
0: โอ้โง่นะ
1: พวกนี้มันต้องให้กินฟอกัสให้เข็ดมันกินฟอกัสเนี่ยฉี่ไม่คล่องนะ
0: ฉี่ไม่พุ่งเนี่ยนะ
1: เออเรื่องราวนี้น้องก็ไปเลยแจ้งความไว้
0: แจ้งความด้วย
1: ที่สน.สำเร็จนะอันนี้ไม่เล่าให้ฟังเฉยๆนะตอนนี้วัยรุ่นอิตาลีกลับมาขอโทษแล้ว
0: ขอโทษซะ
1: ขอโทษกลับมาไหว้สวยจะไหว้แบบคนไทยเลยสวยก็คนไทยอีก
0: เอา
1: เออ
0: เอาแค่หอมปากหอมค
1: ออ
0: ย่ามากอย่ามาก
1: ครับ
0: อ
1: ันนี้ข่าวฆ่าคนตายอย่าไปอ่านเลย
0: ฆ่าการแทงกันเนี่ยนะ
1: เออ
0: น
1: ี่สินี่ข่าวหนึ่งเนี่ย
0: ข่าวอะไรเนี่ย
1: พ่อนั่งรถไฟเดินเท้าเดินเท้าด้วยนะนั่งรถไฟลงจากรถไฟเดินเท้าตามหาลูกพลเมืองดีช่วยพาไปส่ง
0: และเป็นไง
1: ไปเจอหน้าลูกโผกอดกันร้องไห้แม่
0: พ่อไปหาลูก
1: เออแล้วมีคนก็ถ่ายกล้องถ่ายวิดีโอไว้ไงนะครับมาจากลาดบุรีอ่ะไม่มีเงินติดตัว
0: อ้าวเป็นไง
1: เ
0: รา
1: เดินทางไปหาลูกพลเมืองดีพาไปส่งพอเจอหน้าลูกตะโกนเรียกพ
0: ่
1: อโผกันเกิดกอดกันร้องไห
0: ้แล้วก็ไปจากกันมาตั้งแต่เ
1: ม
0: ื่อไหร
1: ่ไม่รู้เหมือนกันลองดูรายละเอียดนี่หน่อยสิน ะไวรัลเฟซบุ๊กชบาแก้วสาวพลเมืองดีโพสต์ช่วยเหลือชายเดินเท้าจากสถานีรถไฟราชบุรีเพื่อจะไปหาลูกชาย
0: ที่วัดใหม่สี่หมื่นเนี่ยนะ
1: พร้อมเขียนข้อความโพสต์ไว้ว่
0: า
1: เราเห็นพี่คนนี้เดินมาอยู่พักหนึ่งแล้ว
0: แล้วยังไง
1: เลยซื้อบะหมี่กับขนมแล้วก็น้ำให้เขาสงสัยว่าให้เขาเลยสงสัยแล้วก็เลยถามว่าพี่กำลังจะไปไหน
0: บอกพี่จะไปไหน
1: นี่คือคำตอบที่เขาตอบมานั่งรถไฟมาจากลาดบุรี
0: และจะไปไหนอ่ะ
1: จะเดินเท้าเปล่าจากสถานีรถไฟไปวัดใหม่สี่โลกที่ดำเนินสะดวกนู่น
0: วัด
1: ไปตามหาลูกชายไงเราก็เลยอาสาไปส่ง
0: ไปส่งเขา
1: สิ่งที่เห็นตามคลิปครับน้ำตาไหลเลย
0: เป็นไง
1: ที่วัดใหม่สี่หมื่นโดยคลิปดังกล่าวกลายเป็นที่น่าสนใจของชาวโซเชียล
0: ต่างๆเลย
1: นำไปเสนอข่าวทำให้คลิปหลุดล่าสุดเนี่ยตอนตีสาม
0: เป็นยังไง
1: 12ล้านวิวครับ
0: มีคนเข้าไปดูเนี่ยนะ
1: และแชร์ไป 49,000 ครั้งสอบถามนางสาวช่อปากาวังเย็นเจ้าของ Facebook
0: ว่าไงช่อปากา
1: แกบอกว่าขับรถจะไปทำงานเวลาตอน 5:00 น.เย็นแล้วล่ะ
0: แล้วไปเจอใครเขาล่ะ
1: เจอพี่คนนี้เดินก้มๆเงยๆนี่นะ
0: แล้วทำไงดี
1: ก็เลยถามว่าจะไปไหน
0: แล้วแกว่าไงอ่ะ
1: ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรก็ถามไปงั้นน่ะ
0: ถามเขา
1: จนตนออกไปตลาดเห็นเขายังเดินอยู่ไงด้วยความสงสารจะซื้อบะหมี่ขนมน้ำไปให้เขากินพร้อมถามว่าพี่จะไปไหนเนี่ย
0: ถามจะไปไหน
1: บอกไปดำเนินสะดวก
0: แ
1: ล้วเราก็ถามว่าไปทำไมอ่ะ
0: ท
1: ำไมไม่ให้ยามารับก็บอกไม่มีโทรศัพท
0: ์โอ้แกไม่มีโทรศัพท์มีเงินไหมล่ะ
1: ไม่มีเงิน
0: มีเงินด้วย
1: เดี๋ยวจะเดินไปเองแล้วครับ
0: โอ้
1: ทนก็ถามแฟนที่นั่งมาด้วยกันเอาไงดีพ่อแฟนก็บอกก็ช่วยก็หน่อยสิ
0: รถไปไหนอ่ะ
1: ช่วยเขาไปส่งกันที่ดำเนินสะดวกอ่ะ
0: สถานีรถไฟนะ
1: จากรถสถานีรถไฟลาดเลียไปดำเนินอ่ะ
0: ไปส่งเขา
1: ไปไหนก็ไปดำเนินไปส่งเลยไปที่วัดใหม่สี่หมื่น
0: วัดสี่หมื่นเนี่ยนะ
1: จะไปตามหาลูกจากนั้นก็ขึ้นรถไปด้วยกัน
0: ไปที่ท้ายรถเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ตอบประกาศว่าไง
1: โอ้ตอนนั้นไม่มีคิดอะไรอ่ะลูกสาวเขาถามแค่ถ่ายเก็บไว้ทำไมแม
0: ่
1: เขาบอกเนี่ยช่วยเขาปรากฏว่าพอถึงวัดปุ๊บลูกมาก้มกราบด้วยน้ำตาเลยนะตัวนี้ก็กั้นน้ำตาไม่อยู
0: ่ร้องไห้ไปกับเขา
1: เขาเจอลูกพ่อครับพอกอดกันนั่นตึบแสดงว่าไม่เจอกันนานแล้วนะ
0: แล้วแกไม่เจอกันไง
1: ครับ
0: พอมาเจอถึงก็ร้องไห้เลยไง
1: ไอ้นี่ก็ร้องหนักครับพี่อีกนะ
0: ร้องแบบไหนอ่ะ
1: โอ้ข่าวนี้ร้องหนักเลย
0: เ
1: ด็กวัย7ขวบเป็นฝาแฝดกันด้วย
0: แล้วเป็นยังไง
1: ย่าเผลอปุ๊บชวนกันไปเล่นน้ำเลย
0: พอไปเล่นน้ำเป็นยังไง
1: เรียบร้อยดีครับ
0: โอ้ย่าก็ไม่น่าเผลอเลย
1: เผลอแป๊บเดียวแค่นั้นเอง
0: ย่านี่นอนหลับแล้วมั้งเนี่ย
1: สงสัยย่าจะหลับ
0: อืม
1: ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดเหตุสลดเด็กชายฝาแฝดวัย7ขวบครับ
0: ระจมน้ำเสียชีวิตที่สระน้ำกลางทุ่งนา
1: บ้านโคกเมี้ยหมู่7ตำบลร่อนทองอำเภอสตึก
0: จังหวัดบุรีรัมย์นู่น
1: เจ้าหน้าที่กู้ภัยวัดกรูดได้งมร่างขึ้นมา
0: แล้วก็นำร่างขึ้นมาไว้ที่บริเวณบ้านแล้ว
1: บรรยากาศที่บ้านของผู้เสียชีวิตพบญาติและชาวบ้านกำลังช่วยกันจัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธีการกุศลให้กับศพครับ
0: ท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของพวกบ้านเนี่ยนะ
1: นางเอื้อสมรำอายุ60ปีผู้เป็นย่าร่ำให้ด้วยความอาลัย
0: แล้วก็จุดธูปหน้าโลงศพของเด็กชาย
1: เด็กชายประพฤติหรือว่าน้องฟลุ๊ก
0: แล้วก็
1: อีกคนหนึ่งชื่อปันนกรหรือว่าน้องฟิล์ม
0: ฝาแฝดเนี่ย7ขวบทั้งคู่เนี่ยนะ
1: ผมเรียกชื่อหลานทั้ง2คนขอให้หลานทั้ง2ไปสู่ภพภูมิดี
0: ๆตาย2คนเลย
1: ใช่2คนทั้งคู่เลยแฝดทั้งคู่อ่ะ
0: น่าสงสารเน
1: า
0: ะ
1: ท่ามกลางญาติพี่น้องที่มาให้กำลังใจกับครอบครัวอย่างต่อเนื่องนะคร
0: ับ พ่อแม่เด็กก็ไม่มีไปทำงาน
1: ไปทำงานใน
0: ชลบ
1: ุ
0: รีนั่น
1: ฝากลูกไว้ก็ย่าไง
0: ไม่น่าฝากย่าไว้เลยเน
1: า
0: ะ
1: โอ้กันย่าขนาดย่าบอกแล้วบอกอีกบอกแล้วบอกเล่ามันก็ยังดื้ออยู่นะหลานนะหนีไปเล่นน้ำก็ได
0: ้นั่นนะเด็กก็อยากเล่นนะ
1: ดูตัวอย่างบ้านผมนี่
0: เป็นไงอ่ะ
1: โทรศัพท์คนละเครื่องเงียบกิ๊บ
0: ไม่ไปไหนเลย
1: ไงไม่ไปไหนนึกว่าจะโทรหาใครโทรหาพ่อแม่นี่ไม่โทร
0: นั่งก้มอยู่นะ
1: เล่นเกมกันกองแกงกองแกงที่บ้านเป็นไหมเล่า
0: เหมือนกันเนี่ยนะ
1: เล่นง่ายเด็กเดี๋ยวนี้ยากที่ไหนเล่า
0: เอาโทรศัพท์ไปเครื่องก็นั่งกดอยู่นะ
1: ใช่
0: แล้วเข้ามาก็เห็นอีกคนเดินนั่งอยู่หน้าประตูนั่นก็กดอยู่นะ
1: กดอยู่ไม่มองใครเลยอ่ะใครเข้าใครออกไม่รู้เรื่องเลยนะใช่ไหม
0: เออดิถาคนในบ้านเลยแหละเอาเสร็จที่ยังเนี่ย
1: ปาจีนยังไม่ไปนะ
0: อ้าวส่งไว้ใหม่ดิ
1: ส่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็มาโอ้โหนี่มาได้แค่ไหนก็มันนะ
0: อ้าวว่ากันไป
1: ใช่
0: เป็นฤทธิ์สีดวงทวารหน่อยสิแล้วนะ
1: ยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารไง
0: ของไทยทิพย์โอสถเนี่ยนะ
1: ครับ
0: รับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์สีดวงทวารนะ
1: โอ้กล่องหนึ่งแปดไอ้350บาท
0: 2กล่องนะ
1: 2กล่องก็700ที่บวกกันง่าย
0: ๆ3กล่องนะ
1: พันเดียว
0: นาน
1: คนที่เป็นฤทธิ์สีดวงทวารเนี่ยถ้าเป็นมันมีอยู่2ขั้นตอนนะ2แบบตอนแรกๆเนี่ยที่เป็นถ่ายออกมาแล้วก็ท้องลักษณะว่าเนี่ยมันรีบเหมือนปกีบมะฝางมะขามอ่อนน่ะมีเลือดติดมาด้วยอย่างนี้พอได้นะ
0: ใช่
1: แต่เป็นกีบมะเฟืองมะไฟเอาไม่อยู่แล้วครับ
0: ไม่อยู่กันแล้ว
1: ไปหาหมอดีกว่า
0: เม
1: ื่อกี้คุณย่าใช่ไหมปล่อยให้หลานเล่นน้ำมันก็ไม่ได้ปล่อยหรอกเด็กมันหนีไปเล่นไง
0: อยากจะเล่นน้ำอ่ะนะ
1: นี่มาถึงคุณตามั้งดิ
0: คุณตาเป็นยังไง
1: คุณตาเนี่ยแหมมันน่าจริงๆนะ
0: ตาเขย
1: เป็นตาเขยพี่ตาจริง
0: ตาเขยเป็นยังไง
1: เป็นผัวใหม่ของยายเนี่ย
0: แล้วยังไง
1: ขืนใจหลานสาวนานมา2ปีตั้งแต่หลานอายุ4ขวบอะ
0: โอ้ตาเขยเนี่ยนะ
1: จนถึงตอนนี้หลาน6ขวบแล้ว
0: แล้วจากนั้น
1: ขู่ก็หลานมึงอย่าบอกใครในหนู
0: โอ้ตาเขยเนี่ยนะยายก็ไม่น่าไปมีผัวใหม่เลยเน
1: า
0: ะ
1: มันไม่สมควรจะมีแล้วอยู่ขนาดนี้แล้ว อยู่กับลูกกับหลานไปเถอะ
0: นั่นสิ
1: เมื่อวานนี้ครับตำรวจจากสภ.สำนักทองอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
0: ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาเร่งรัดดำเนินคดี
1: หลังมารดาของเด็กหญิงวัย6ขวบแจ้งความร้องทุกข์ว่าบุตรสาวถูกบุคคลในครอบครัวกระทำอนาจาร
0: ขืนใจมานานกว่า2ปี
1: ทั้งยังข่มขู่ไม่ให้นำเรื่องไปบอกใคร
0: จนมีอาการเด็กได้หวาดผวาไปหมดแล้ว
1: เกรงคดีจะล่าช้าบอกนานแล้วนั่นไม่เห็นว่าไง
0: คดีเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนสภ.สำนักทองเนี่ย
1: นำกำลังจับกุมนายรุ่งอายุ54ปี
0: อายุก็เยอะแล้วนี่
1: เป็นสามีของยายที่เป็นพี่สาวของยายของเด็กอีกทีนึง
0: แต่ยายนี่ก็ไม่น่ามีผัวใหม่เลยเนาะ
1: มันไม่ใช่แกเป็นอย่างนี้แกเป็นพี่เขยของยายเป็นพี่เขยของยายก็มีศักดิ์เป็นตา
0: เหมือนนั่นแหละเป็นตาน่ะศักดิ์ขนาดน่ะ
1: ใช
0: ่ตาเขยเด็ก
1: จับคุมได้ที่บ้านพักจังหวัดระยองแล้วควบคุมตัวมาสอบสวน
0: ที่สภ.สำนักทองอะนะ
1: เจ้าหน้าที่คุมตัวผู้ต้องหาเข้าห้องควบคุม
0: สอบปากคำ
1: เพิ่มเติมตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาจนถึงรุ่งเช้าวันนี้
0: โดยมีภรรยาและญาติของผู้ต้องหาเนี่ย
1: เดินทางมาติดตามสถานการณ์และเตรียมยื่นหลักทรัพย์ประกันตัว
0: จะประกันตัว
1: นายรุ่งนี่มีสีหน้าเรียบเฉยนะ
0: และก็ให้การปฏิเสธตลอดทุกข้อกล่าวหา
1: อ้างว่าในวันเกิดเหตุมีอาการมึนเมาอยู่เหมือนกันนะ
0: แล้วไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือไง
1: แล้วก็ขอไปให้การในชั้นศาลเท่านั้นนี่
0: หมอเหมือนกันนะเนี่ย
1: จะได้ตำรวจก็นำตัวผู้ต้องหาขึ้นรถควบคุมตัว
0: ไปส่งยังศาลของจังหวัดระยอง
1: ระหว่างควบคุมตัวไปผู้ต้องหายังคงยืนยันกับผู้สื่อข่าวและปฏิเสธข้อกล่าวหาผมไม่ได้ข่มขืนเด็กตามที่ถูกกล่าวหานะเบื้องต้น
0: เป็นยังไง
1: พนักงานสอบสวนก็แจ้งข้อกล่าวหาหนัก
0: ไอ้แก่การกระทำกับเด็กอายุไม่เกิน15ปี
1: ภาคผู้เยาว์ด้วย
0: โดนเนอะ
1: เด็กอายุ2ขวบมันเป็นได
0: ้ไม่น่าเลยสงสารเด็กกัน
1: ทีนะครับถ้ามันจับได้คันให้ตายกันเนี่ยนะผมว่านะ
0: เป็นไงอ่ะ
1: ยึดของกลางแล้วมันจะได้ไม่ต้องไปทำอย่างอื่นอีก
0: ของกลางอะไรไม่ใช่อาวุธดิ
1: ไม่ใช่จะเอามันปีอะไรแล้วของกลางอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวตีตาย
0: ประหารไปเลย

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงวันละ1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
4: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
5: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
3: 081-290-1691 081-290-1691
6: เคยได้ยินไหมมะระเป็นผักที่คนโบราณนิยมใช้ดูแลตัวเองในตำรับพื้นบ้านมะระเป็นที่รู้จักว่ามีรสขมแต่ซ่อนคุณค่าดีๆไว้เพียบน้ำมันมะระสกัดเย็นแบรนด์เป็นเอกใช้วิธีสกัดเย็นเพื่อรักษาความเข้มข้นของสารอาหารที่มีอยู่ในมะระผ่านกระบวนการสกัดเย็นมาในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลรับประทานง่ายไม่มีกลิ่นรบกวนเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพที่มีเวลาน้อยรับประทานครั้งละ2ซอฟต์เจลหลังอาหารหรือก่อนนอนรับประทานคู่กับยาแผนปัจจุบันได้เว้นระยะห่างประมาณ15นาทีสินค้าผลิตใหม่จากโรงงานโดยตรงผ่านมาตรฐานไม่มีค้างสต็อกสดใหม่ทุกกระปุก
7: ราคาพิเศษจากผู้ผลิตพร้อมจัดส่งฟรีและเก็บเงินปลายทาง ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจื่อโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
8: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691

0: ผมว่าอินเทอร์เน็ตผมนี่น่าจะ
1: เป็นไง
0: ไวรัสลงเยอะเลยนะ
1: โอ้
0: เพราะว่าโหลดอะไรมันก็ช้านะ
1: ไม่ไว
0: ผมไม่ได้รีเซ็ตเครื่องเลยนานมากแล้ว
1: ต้องทำมั่งสิ
0: ต้องรีเซ็ตไปบ้างนะครับ
1: มีเวลาก็ทำเด็ก
0: มีเวลาก็นอน
1: นอนเรื่อยนี
0: ่ผ่อนคายาก
1: ินแล้วนอนพักผ่อนกับยาก
0: ินแล้วนั่ง
1: ปวดหลังตายหักอ้าวจะไปกลัวอะไรสมุนไพรไทยทิปโอสดของเรามีนี
0: ่ครับ
1: ปวดหลังเนี่ย
0: คนเราได้พักผ่อนบ้างก็ดีนะ
1: ต้องพักผ่อนกันบ้าง
0: ไม่รู้จะทำอะไรการพักผ่อนได้หลายอย่างฟังวิทยุฟังเพลงฟังอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้เรามีวิทยุแล้วนะ
1: ตังซื้อได้แล้วนะ
0: จะซื้อก็เอา มีวิทยุไว้เปิดเพลงเบาๆและฟังข่าวของเราสองคน
1: ทางกับหมูนี่แหละ
0: ครับ
1: ฟังกัน
0: หนุ่มแค้นรุ่นพี่ลาก M16 รัวถล่ม
1: เป็นยังไงหลัง
0: หลังพยายามย่ำยีเมียท้องอยู
1: ่เอ้า
0: ประวัติอึ้งเลยเพิ่งพ้นคุกพงพลคุกคดีฆ่าคนตายมาน
1: ี่เรื่องของการยิงกันไง
0: ครับผม
1: M16 ด้วย
0: คว้า M16
1: ปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บเนี่ยนะ
0: จริงปืนก็ไม่ได้มีไว้ชาวบ้านใช้นะ
1: แค่เรื่องลวนลามเมียง
0: ใช่เมื่อวานนี้มีรายงานข่าวเหตุการณ์ระทึกกลางดึกตอน2:00 กว่าๆเนี่ยนะครับศูนย์วิทยุราชธานี
1: เมืองอุบลเนี่ยนะ
0: รับแจ้งมีคนใช้อาวุธปืนยิงกันบริเวณหน้าบ้านเลขที่
1: 125หมู่ที่2ตำบลขามใหญ
0: ่อำเภอเมืองอุบลราชธานีก็รับแจ้งครับไปสำรวจตรวจสอบครับ
1: ไปที่เกิดเหตุพบรถบรรทุกส่วนบุคคลเนี่ย
0: Isuzuทะเบียนบึงกาฬ
1: ถูกรถถูกอาวุธปืนยิง
0: ด้วยปืนขนาด 5.56 ลูกกระสุนปืน M16 อ่ะนะ M16 AK แล้วก็อะไร
1: อันนี้ไง
0: SK นี่ใช้ขนาดเดียวกันนี่แหละ
1: 5.56 เนี่ยนะ
0: 5.56 มิลลิเมตรเนี่ยแหละหลังบ้านที่เกิดเหตุสอบถามเบื้องต้นในรถมีคนโดยสารมากัน
1: 4คน
0: ได้รับบาดเจ็บ3คนคือนายวิษณุ
1: อายุ31ปี
0: นายวราวุฒ
1: ิอายุ25ปี
0: นายพีรศักดิ
1: ์อายุ30ปี
0: นายเอกรัตน
1: ์เอกรัตน์เนี่ยอายุ27ปี
0: เอกรัตน์เนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดส่งตัวไปโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาอย่างด่วนครับ
1: ขณะจากการตรวจสอบโดยรอบที่เกิดเหตุเนี่ย
0: พบปลอกกระสุนปืนขนาด 5.56 มิลลิเมตรจำนวน10ปลอก
1: ตกอยู่ที่บริเวณข้างห้องครัว
0: สอบถามเจ้าของบ้านให้การว่า
1: ในผู้ก่อเหตุคือในพายุนะ
0: อายุ20ปีแค่นั้นเอง
1: ซึ่งเป็นบุตรเขย
0: ของตนเนี่ย
1: เป็นไง
0: หลังก่อเหตุมันหนีไปแล้ว
1: ตำรวจทำยังไง
0: ชุดสืบสวนและตำรวจก็ไล่ติดตามอย่างจนกระทั่งทราบว่าพายุเนี่ย
1: หนีไปอยู่ที่บ้านของเพื่อนเนี่ย
0: ที่จังหวัดศรีสะเกษโน่น
1: จึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนสภ.ศรีสะเกษ
0: ทำการปิดล้อมจับกุมพายุได้ในตอนเย็นเลย
1: ช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ย
0: จากการสอบสวนปากคำนายพายุให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
1: แล้วก็เปิดเผยถึงสาเหตุสะเทือนใจลงมือเนี่ยนะ
0: บอกว่าเกิดจากความแค้นส่วนตัวเนื่องจากนายวิษณุผู้บาดเจ็บเนี่ย
1: เคยพยายามจะข่มขืนภรรยาของตนเองขณะตั้งท้องใน
0: เดือนเศษแต่ภรรยาหนีรอดมาได
1: ้แล้วก็เล่าให้ฟัง
0: ตอนแรกตนก็ไม่ได้ปากใจเชื่อเพราะคนที่รู้จักมักคุ้นกันดี
1: ต่อมาในวิษณุเนี่ย
0: ไหวตัวหลบหนีออกไปก่อนทำให้ตนปากใจเชื่อว่าสิ่งที่ภรรยาพูดเนี่ยพูดถูก
1: พูดเรื่องจริงอะนะ
0: พายุให้การต่อไปว่าการก่อนเกิดเหตุวิษณุติดต่อมาทางภรรยาว่าจะนำเงินมาให
1: ้ 150,000 บาท
0: มาจ่ายเป็นค่าเสียหายเรื่องที่จะข่มขืน
1: อ๋อเรื่องที่ข่มขืนเนี่ยนะ
0: แล้วขอถ่ายถอนรถกระบะที่ตนยึดไว้ในราคา
1: 45,000 บาท
0: ตนยึดออกบายให้วิษณุเดินทางมาที่บ้านภรรยา
1: ก่อนจะเตรียมอาวุธปืนสงคราม M16 เนี่ย
0: พร้อมกระสุนปืน2แม็กรวมกันเป็น40นัด
1: มาดักซุ่มรอ
0: เมื่อรถของนายวิษณุมาถึงตนก็โผล่ออกมาที่ซ่อน
1: แล้วก็กระหน่ำยิงใส่รถแบบไม่ยั้งนะ
0: จนรถเสียหลักตกลงมาในทุ่งนา
1: ก่อนที่ตนเองจะวิ่งหนีนะ
0: นำอาวุธปืนไปทิ้งข้างทางแล้วก็หนีไปกบดานที่บ้านเพื่อน
1: ของจังหวัดศรีสะเกษกระทั่งตำรวจไปจับกุมล็อกตัวไว้ได้เนี่ย
0: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อหาพยายามฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อน
1: พร้อมกับประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
0: และก็จากการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของพายุพบว่าม
1: ีพัดคดีโชคเชิญเลย
0: เคยมีคดีฆ่าพรบ.อาวุธปืนที่สภ.เคืองใน
1: เมื่อปี67ดูนะ
0: คดีพรบ.อาวุธปืนที่สภ.เมืองอุบล
1: ปี67เหมือนกัน
0: ล่าสุดพายุยังอยู่ในระหว่างประกันตัวชั้นอุทธรณ์คดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
1: ก่อนที่ ก่อนหน้านี้นะ
0: ครับคนมันมีประวัติแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ควบคุมตัวพายุไป
0: ส่งพนักงานสอบสวนสภ.อุบลราชธานี
1: ดำการสอบสวนแล้วก็ส่งไปฝากขังทันที
0: ไม่ทำแผนประกอบรับสารภาพนะครับ
1: ส่วนนายวิษณุตอนนี้เนี่ย
0: รักษาตัวที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี
1: แล้วก็ยังไม่ได้ให้การว่าไง
0: ยังให้การไม่ได้
1: ไม่ได้อะ
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่า
1: อ้างว่า
0: เรื่องการพยายามข่มขืนภรรยาของไพรพายุจึงเป็นเพียงคำกล่าวอ้างเพียงฝ่ายเดียวครับ
1: โอ้เอาจะข่มขืนหรือไม่ก็ไม่รู้
0: ไม่รู้เหมือนกัน
1: คน
0: ไม่ทำอะไรจริงหรือเปล่าก็ไม่ร
1: ู้ไม่รู้นะ
0: คนมันก็อ้างไปทั่วนะ
1: ว่ากันไปเนี่ยนะ
0: เนี่ยอดีตทหารทำแผนฆ่าหันศพเพื่อน
1: ที่แยกชิ้นส่วนเนี่ยนะ
0: ยังหาขาแขนไม่เจอนี่
1: ญาติถึงกับร่ำให้ถาม
0: มึงทำน้องกูทำไม
1: ทำน้องทำไมเนี่ยนะ
0: ครับผมนี่ตำรวจจากสภ.สนามชัยเขต
1: ควบคุมตัวนายรณกฤษใช่ไหมนะ
0: รณกฤษ
1: รณกฤษนะ
0: อายุ41ปีอดีตเป็นทหารนะ
1: แล้วก็เป็นผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมอพรางศพเนี่ย
0: ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
1: ทำครั้ง
0: มาตรการความรักษาปลอดภัยอย่างเข้มงวด
1: แล้วก็ติดตามญาติของผู้เสียชีวิตด้วยนะ
0: ครับผมโอ้เนี่ยครับก็ไปทำเขาทำไมเนี่ย
1: ฆ่าเขาซะตายเนี่ย
0: ตำรวจภูธรภาค2ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา
1: จับกุมมานะ
0: ในพื้นที่บางตีนเป็ดอำเภอเมืองเนี่ยนะตรวจยึดรถจักรยานพ่วงมีดเคี้ยวด้ามไม
1: ้นั่น
0: เชื่อว่าเป็นอาวุธที่ใช้ก่อเหตุนะ
1: ส่วนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดทุกข้อกล่าวหา
0: ทะเลาะกัน
1: ทะเลาะกันกับผู้เสียชีวิต
0: ใช้ไม้ทำร้ายจนเสียชีวิตจากนั้นก็นำศพไปยังสวนลุกยูคาลิปตัส
1: ที่อำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยนะ
0: แล้วก็ชำแหละร่างเพื่ออำพรางคดีแล้วนำชิ้นส่วนไปทิ้งหลายจุดยังหาแขนกับขาไม่ได้เลย
1: เอาไปทิ้งซะหลายจุดเลย
0: อ่ะเวลาหมดแล้วครับมา3ชั่วโมง
1: บริหารไปเรียบร้อยแล้ว
0: อ่ะ 4:00 นก็อย่าลืมไปดอนพุทธฝนไม่ตกนะ
1: ไปซื้อไปอุดหนุนสินค้าของเรากันได้นะ
0: จะซื้อปุ๋ยรีบมาเลยนะซื้อ2ตันแถมครึ่งตันซื้อ4ตันแถม1
1: ตันด้วยกัน
0: โชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดหลินจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
3: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
4: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
5: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
4: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
5: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่
6: เพลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จทล AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
7: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
8: นุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตน์ชะชะชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มิณฑวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาส PTR Record พร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชะชะชาโทร08-2591-2591ดร.อเนกพันธุรัตน์รับประกันคุณ

0: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
0: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแบด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชาชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงอะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย0817805575 0817805575
4: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
5: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
6: ข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
7: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแล้งตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
8: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร08551790250855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
7: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีนไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีนไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60 cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
9: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
7: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด
10: ด้วยสมุนไพรปราบหนู
11: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

สวัสดีตีสามค่ะคุณผู้ฟังขาข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีติดตามรับฟังก็ได้เป็นประจำทุกวันตีสามถึงตีสี่ทางสถานีวิทยุจอทล.AM สตรีโอ1197กิโลเฮิรตซ์

ราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นเบาหวานกินจิรา2แคปซูลเช้าและเย็นเป็นประจำมีปัญหาเบาหวานขึ้นตาวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมหรือเป็นต้อแล้วลอกไม่ได้อันนี้ต้อง BGM Soft Gel เรื่องราวของการดูแลและบำรุงดวงตานะคะส่วนเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ค่ะอยากได้ผลผลิตดีชีวิตปลอดภัยใช้วัคซีเน่กับพืชไร่ใช้วัคซีไรส์กับหนาข้าวเพลียไปนอนมาเชื้อราเกิดหนูกัดโทรหาปุ้มได้เลยค่ะหยุดทุกปัญหาในนาข้าวถ้าอยากให้เขียวแตกกอใบตั้งไม่มีโรคหนอนแมลงมากวนนี่ฉีดพ่นด้วยวัคซีไรส์ก่อนเลยค่ะ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรถ้าเป็นโดรนใช้100ซีซีต่อน้ำ10ลิตรนะคะฉีดวัคซีไรส์อย่างเดียวอะไรที่มีอยู่เก็บให้หมดกันเพลียกันนอนกันราฮอร์โมนจับใบเราไม่ใช้ค่ะเราฉีดวัคซีไรส์อย่างเดียวย้ำว่าฉีดวัคซีไรส์ก่อนหว่านปุ๋ยเราจะประหยัดปุ๋ยไปได้มากเลยนะคะแล้วก็มีวีซ่าเร่งรวงเร่งให้ข้าวท้องไวเสมอกันไปทุกต้นมีวีซ่า2ฉีดข้าวตอนรวงก้มเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นมีวีซ่าขั้วเหนียวกันข้าวดีดข้าวเด้งไม่ให้ร่วงลงนามีปราบหนอนปราบหนูปราบราควรค่าแก่การเลือกใช้กองปราบของปุ้มสันธนีเด็ดสุดปลอดภัยไม่ใช้เคมีค่ะแต่ได้ผลผลิตดีกว่าเคมีแน่นอนพืชไร่ไม้ผลฉีดวัคซีเน่ก่อนเลยเร่งยอดเร่งใบใช้วัคซีเน่1ผลิดอกออกช่อแล้วอยากให้ติดผลฉีดวัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวค่ะนะคะเพลียอ่อนเพลียไฟไรแดงไรขาวเพลียแป้งแมลงวันทองแคนเกอร์แอนแทรกโนสทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ไม่มีมากวนแน่ๆปราบหนอนปราบหนูปราบรามีปัญหาก็เรียกใช้ทั้งพืชไร่และนาข้าวติดต่อปุ้มสันธนีง่ายมากโทรหาปุ้มได้เลย0855179025 0855179025นะคะจดเบอร์ปุ้มไว้นะมาติดตามเรื่องราวของข่าวกันวันนี้เนี่ยคุณผู้ฟังค่ะต้องบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าสัปดาห์นี้หยุด3วันติดกันเลยนะคะคือบางท่านที่เป็นมนุษย์งานเนี่ยถือโอกาสลาวันนี้ด้วยแล้วก็ไปลาวันศุกร์อีกทีนี่หยุด9วันเลยนะนะคะแต่ว่าด้วยการทำงานของไปรษณีย์ไทยเนี่ยวันนี้ยังทำงานอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นวันที่นำจ่ายพัสดุนะคะคุณผู้ฟังที่สั่งมาตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์ก็สามารถที่จะนำจ่ายกันได้ในวันนี้ส่วนใครที่สั่งวันอาทิตย์วันเสาร์บ่ายหรือว่าวันอาทิตย์นะคะส่งวันนี้ไม่น่าทันนะคะก็จะยาวไปถึงวันศุกร์เลยนะบอกเอาไว้ล่วงหน้านะคะบางท่านอาจจะบอกทำไมไม่ได้สักทีหยุด3วันเลยนะอังคารพุธพฤหัสจะไปได้รับพัสดุอีกทีก็วันศุกร์เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของวันหยุดอันนี้บอกไว้ก่อนแต่ปุ้มเล่าเรื่องเราตื่นเต้นกลางดึกวันที่25วันคืนวันศุกร์เนาะคืนวันศุกร์ข้ามมาวันเสาร์นะคะเจ้าหน้าที่ติดตามจับกลุ่มแก๊งค้ายาเสพติดขนมาแล้วก็ผ่านลพบุรีค่ะจากข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งมาว่าจะลำเลียงผ่านจังหวัดลพบุรีคือเข้าสู่สระบุรีแล้วมาลพบุรีตามเส้นทางลพบุรีสระบุรีเจ้าหน้าที่ก็เห็นแล้วล่ะค่ะว่าเป็นรถกระบะท้ายนี่แอดมาเลยค่ะดูลักษณะแล้วเนี่ย

0: ไม่เป็นปกติก็ตามมาตั้งแต่สระบุรีพระพุทธบาทมาจนถึงแยกบายพาสเนี่ยค่ะลพบุรีเนี่ยก่อนถึงโรบินสันลพบุรีผู้ขับขี่ก็เร่งเครื่องจะหลบหนีพอรู้ว่าเจ้าหน้าที่ตามมาถอยชนรถเจ้าหน้าที่ก็ต้องยิงสกัดไม่ยอมเปิดประตูเจ้าหน้าที่ก็ยิงกระจกยิงยางค่ะคนขับกับคนที่นั่งมา2คนอาศัยความมืดและความชำนาญพื้นที่หลบหนีไปได้คุณผู้ฟังคะแต่เจ้าหน้าที่ขนรถกระบะเนี่ยเจอกระสอบคือยิงกันกลางสี่แยกเลยนะคะโชคดีที่เป็นเวลากลางคืนอะไม่งั้นแตกตื่นแน่ค่ะเพราะว่าช่วงวันหยุดด้วยแล้วก็เป็นเส้นทางที่ต้องเข้าสู่ตัวเมืองลพบุรีแล้วก็ต้องแยกไปบายพาสไปหลายเส้นทางถึงจุดตรงนี้เนี่ยถ้าเข้าไปในเมืองมากกว่านี้ก็จะลำบากเจ้าหน้าที่ก็เลยสกัดกลางสี่แยกระทึกยิงกันแต่ว่าผู้ขับขี่กับคนที่นั่งมาด้วยเนี่ยหลบหนีไปได้กระสอบเรียงเป็นตับเลยค่ะข้างในนับได้8ล้านเม็ดคุณผู้ฟังขาดูดิมันจะกระจายไปตามจุดต่างๆขนผ่านมาจากสระบุรีมาลพบุรีเจ้าหน้าที่ก็มาจับเหตุระทึกยิงกันปึ้งปังโชคดีที่เป็นเวลากลางคืนชาวบ้านตื่นเต้นเจ้าหน้าที่ก็เหนื่อยอะค่ะเป็นชุดสืบของตำรวจนครบาล7แล้วก็ตำรวจลพบุรีแล้วก็มีเรื่องของรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1ติดตามหาตัวคนส่งพัสดุสาวไทยหิ้วของไปญี่ปุ่นแล้วก็โดนจับข้างในเป็นยาไอซ์คุณผู้ฟังขานายธนศักดิ์อายุ53ปีกับนางสาวกัญญาวีอายุ45ปีสองสามีภรรยามาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่านางสาวจุธาทิพย์อายุ28ปีมีอาชีพรับจ้างหิ้วของให้กับคนไทยอาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่นออกเดินทางไปญี่ปุ่นเมื่อ11กรกฎาคมจากสนามบินดอนเมืองไปถึงสนามบินฟูกุโอกะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัมภาระพบยาไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในซองกาแฟค่ะคุณผู้ฟังดูนะเป็นซองกาแฟแล้วใส่เข้าไว้ในนั้นเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหานำเข้ายาเสพติดคือยาไอซ์เหตุเกิดเมื่อ12กรกฎาคมเวลาประมาณ7นาฬิกาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยตรวจสอบบุคคลปริศนาที่ฝากกิ้วของข้ามประเทศคาดว่าน่าจะเป็นขบวนการค่ะมีแกร็บมาส่งสินค้าให้ทางครอบครัวก็บอกว่าลูกสาวไม่รอบครอบคือไม่ตรวจสินค้าในกล่องพัสดุให้ดีและยืนยันว่าตั้งแต่เด็กจนโตไม่เคยมีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดขอความกรุณาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบเรื่องนี้เพราะหวั่นเกรงว่าบุคคลที่นำพัสดุซุกยาเสพติดมาให้ลูกสาวแล้วส่งไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับที่เป็นข่าวอยู่ก่อนหน้านี้หรือไม่ล่าสุดพลตำรวจตรีอรรถพลอนุสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1ก็สั่งการผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบางบัวทองค่ะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ให้ชุดสืบลงพื้นที่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อหาตัวคนที่นำพัสดุมาส่งมีใครเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้บ้างคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องมาร้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ไทยลูกสาวก็ถูกควบคุมตัวอยู่ที่ญี่ปุ่นโดยเมื่อวันที่10กรกฎาคมเนี่ยมีผู้ใช้ชื่อว่าอิงอิงทักมาในกลุ่มจ้างหิ้วของไปญี่ปุ่นน้ำหนักรวม12กิโลกรัมใส่ไว้ในกล่องสีน้ำตาลปิดสก็อตเทปแน่นหนาส ซึ่งก็ไม่ได้เปิดดูข้างในนะคะแล้วลูกค้าคนนี้ก็เคยจ้างให้ไปส่งแล้ว1ครั้งเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็ไม่ได้เอะใจค่ะจนกระทั่งไปถึงสนามบินก็ถูกควบคุมตัวไว้ได้ค่ะเจ้าหน้าที่สอบตั้งแต่8โมงเช้าถึงทุ่มหนึ่งวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็ปล่อยตัวแฟนกับเพื่อนเหลือแต่นางสาวจุฑาทิพย์ตอนแรกก็ไม่รู้ค่ะว่ามีความผิดอะไรวันรุ่งขึ้นแฟนและเพื่อนก็ไปติดต่อที่กงสุลใหญ่ฟูกูโอกะเพื่อขอทราบรายละเอียดเขาก็บอกว่ารอให้ตำรวจญี่ปุ่นติดต่อมาแล้วก็รอสอบสวนจนกระทั่งมีผลตรวจกงสุลแจ้งมาว่าพบสารกระตุ้นแต่ไม่ทราบว่ามาจากสินค้าชนิดไหน22กรกฎาคมทางครอบครัวได้หนังสือจากกงสุลว่าเป็นไอซ์ที่ซุกซ่อนอยู่ในซองกาแฟค่ะแล้ววันนั้นนายหิ้วไป9กล่องลูกค้าทุกคนมาติดต่อรับสินค้ายกเว้นกล่องนี้ค่ะไม่มีการมาติดต่อเจ้าหน้าที่ก็บล็อกช่องทางการติดต่อลูกค้าเนี่ยโอนเงินมา 3,600 บาทตอนนี้ทางครอบครัวเนี่ยก็มาลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจภูธรบางบัวทองขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดในหมู่บ้านถึงคนที่นำพัสดุมาส่งทางครอบครัวก็เป็นห่วงนะคะเพราะว่าไม่สามารถจะติดต่อลูกได้เลยเจ้าหน้าที่เขาต้องควบคุมตัวไว้ค่ะก็ยอมรับว่าไม่รอบคอบในการที่จะตรวจสอบพัสดุในกล่องให้ดีทางด้านของปปส.นะคะนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.และโฆษกสำนักงานปปส.เนี่ยก็พูดถึงกรณีที่รับจ้างหิ้วของไปยังต่างประเทศนะคะซึ่งก็ที่ผ่านมามีการประชาสัมพันธ์มาอย่างต่อเนื่องว่าไม่ควรที่จะรับฝากหรือว่านำสัมภาระหรือพัสดุไปต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดก็ตามแม้แต่ลูกเรือของสายการบินไกด์นำเที่ยวหรือแม้แต่ผู้ที่เปิดเพจออนไลน์รับหิ้วสินค้าข้ามประเทศเนี่ยมีความเสี่ยงทั้งสิ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นบุคคลใกล้ชิดคนรู้จักหรือที่มีการเสนอค่าตอบแทนให้นำกระเป๋าหรือสิ่งของไปส่งให้บุคคลอื่นที่ต่างประเทศหรือแม้แต่ญาติคนรู้จักเพื่อนสนิทที่เดินทางไปด้วยกันเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าสิ่งของที่อยู่ในสัมภาระในกระเป๋าหรือในพัสดุเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งเสี่ยงต่อการซุกซ่อนสิ่งผิดกฎหมายโดยที่เจ้าตัวไม่รู้นะคะและถ้ามันเป็นสิ่งของต้องห้ามสินค้าหนีภาษีหรือยาเสพติดเป็นความผิดร้ายแรงในหลายๆประเทศถ้าเจ้าหน้าที่ศุลกากรหรือหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายตรวจพบผู้ถือครองกระเป๋าหรือพัสดุจะถูกพิจารณาให้เป็นผู้ที่รับผิดชอบตามกฎหมายอาจถูกดำเนินคดีแม้จะอ้างว่าไม่ทราบว่าเป็นสิ่งของที่ผิดปกติก็ตามค่ะเคสนี้เนี่ยพื้นที่สถานีตำรวจภูธรบางบัวทองเนี่ยครอบครัวร้องทุกข์ไว้นะคะเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดภาคหนึ่งก็บูรณาการด้านข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ประสานความร่วมมือหาข้อมูลในการช่วยเหลือทุกช่องทางซึ่งปัจจุบันนี้นะคะขบวนการกลุ่มค้ายาเสพติดข้ามชาติจะเล็งไปที่กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงก็คือมีศักยภาพสามารถนำสิ่งของติดตัวไปพร้อมกับสัมภาระในการเดินทางไปยังประเทศปลายทางบรรดาลูกเรือของสายการบินแล้วก็กลุ่มรับจ้างหิ้วของออนไลน์นี่แหละค่ะเพราะว่าเขาจะประกาศชัดเจนในโซเชียลมีเดียเลยค่ะว่ารับน้ำหนักเท่าไหร่พัสดุน้ำหนักไม่เกินเท่าไหร่รับฝากรับหิ้วไปต่างประเทศคือไหนๆก็จะเดินทางไปแล้วก็ไม่ได้ไปเปล่าไปส่งพัสดุให้ด้วยเนี่ยอันนี้ไม่ควรทำเลยค่ะคุณผู้ฟังขาซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเพจออนไลน์ทั้งหลายค่ะพูดคุยกันผ่านแชทส่งของให้รับดีลงานแล้วก็หิ้วไปงานนี้มียาไอซ์ซ่อนอยู่ในซองกาแฟค่ะเจ้าหน้าที่ยังเจอเนี่ยแล้วถ้าเป็นยาเสพติด อย่างไอซ์เนี่ยราคาค่อนข้างสูงค่ะแล้วก็บางประเทศเนี่ยเขาก็มีกฎหมายที่เข้มงวดมากนะคะใครเป็นผู้ครอบครองกระเป๋าครอบครองพัสดุก็จะคือเป็นผู้ที่ถูกดำเนินคดีไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นค่ะส่วนเรื่องราวของการจะไปสืบหาต้นต่อในประเทศหาเจอประสานไปก็ยังมีความผิดอยู่ดีค่ะคุณผู้ฟังขาหนักเบาว่ากันด้วยหลักฐานนี่แหละอันตรายนะคะคุณผู้ฟังฝากถือหน่อยฝากดูให้หน่อยนะไม่ได้เลยนะห้ามเด็ดขาดเลยค่ะคุณผู้ฟังถึงแม้จะเป็นคนที่รู้จักหรือญาติพี่น้องก็ตามเมื่อวานนี้ท้องที่สถานีตำรวจภูธรสันบุรีชัยนาทเจ้าหน้าที่รับแจ้งว่ามีชาวบ้านกว่า100คนรวมตัวกันชุมนุมขับไล่พระลูกวัดมีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดอยู่ในพื้นที่ตำบลห้วยกรดอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทค่ะกำลังเจ้าหน้าที่ต้องไปรักษาความสงบเรียบร้อยชาวบ้านมาจับกลุ่มประท้วงกันอยู่บริเวณกุฏิพระซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าวาดเจ้าวาดเนี่ยท่านอาพาธอยู่ก็แต่งตั้งมาเป็นรองเจ้าวาดให้ช่วยงานในวัดมีวัยวัจกรที่พยายามจะเจรจาเป็นคนกลางระหว่างชาวบ้านที่มาล้อมกุฏิพระอยู่เนี่ยก็ตกลงกันไม่ได้ค่ะโดยพระเนี่ยท่านก็ชี้แจงนะคะว่าท่านทำหน้าที่สวดมนต์แล้วก็จัดคิวนิมนต์มา2เดือนละแต่ต่อมามีปัญหากระทบกระทั่งกับวัยวัจกรอีกท่านหนึ่งในเรื่องของการจัดคิวกิจนิมนต์พยายามอธิบายอำนาจหน้าที่ตามหนังสือแต่งตั้งแล้วแต่วัยวัจกรก็ไม่รับฟังรายงานเจ้าคณะจังหวัดไปแล้วอะเจ้าว่าเนี่ยท่านป่วยหนักผ่าตัดสมองเซ็นหนังสือไม่ได้ขณะที่วัยวัจกรคู่กรณีก็บอกว่าชาวบ้านและเจ้าภาพงานศพหลายงานเนี่ยสะท้อนว่าไม่จำเป็นต้องนิมนต์คือไม่ต้องการที่จะนิมนต์พระรูปนี้ขึ้นสวดพระก็ไปถามเดินสายถามจี้กับเจ้าภาพว่าทำไมถึงไม่นิมนต์พระชาวบ้านก็ไม่พอใจเออแล้วทำไมถึงไม่นิมนต์พระรูปนี้อะรักษาการผู้ช่วยเจ้าวาดอยู่นะสถานการณ์ก็ตึงเครียดเจรจากันไม่จบพระครูวิชัยบุญญาคมหรือหลวงพ่อปัญญาถิตปัญโยเจ้าคณะตำบลห้วยกรดเจ้าวาดวัดใหม่บำเพ็ญบุญก็เดินทางมาพร้อมตัวแทนชาวบ้านและผู้เกี่ยวข้องมาพูดคุยกันหาทางออกร่วมกันในศาลาการประเรียนมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรึงกำลังเพื่อดูแลความปลอดภัยสรุปมีข้อยุติให้พระรูปนี้ย้ายไปจำพรรษาอยู่ที่วัดใหม่บำเพ็ญบุญชั่วคราวกำหนดเดินทางวันนี้ค่ะชาวบ้านก็พอใจแยกย้ายกันกลับโดยไม่มีเหตุบานปลายส่วนข้อที่จริงในประเด็นความขัดแย้งอื่นๆเนี่ยชาวบ้านยังเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาตรวจสอบกันหน่อยนี่ค่ะชาวบ้านไม่พอใจไม่นิมนต์ก็ไม่รู้ตั้งข้อสงสัยก็ยังไม่เคลียร์ค่ะแต่ชาวบ้านบอกจะเข้าพรรษาแล้วไปจำพรรษาวัดอื่นละกันทุกอย่างก็ยุติประมาณนี้แหละเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นบ้านวัดโรงเรียนอันนี้สำคัญค่ะแต่บ้านกับวัดนี่คุยกันไม่รู้เรื่องแล้วคุณผู้ฟังขาเซียนหวยมาแล้วค่ะเลขบึงเลขบึงกบิลบุรีอันนี้เลขบึงกบิลบุรีเมื่อคืนที่ผ่านมาชาวบ้านก็ผ่าฝนกันไปเลยค่ะลมฟ้าลมฝนก็ไม่ค่อยเป็นใจเนาะจะมาทำพิธีเสี่ยงทายขอเลขพญาบึงก็ว่าแล้วก็จุดธูปบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางยกขันห้าท่ามกลางฝนฟ้าที่พัดรุนแรงเขียนเลข0ถึง9 2ชุดหย่อนลงไปในรูพญาบึ้งแล้วนั่งรอรุ้น กลัวฝนจะเทลงมาก็กลัว2ชั่วโมงนั่งรอกันอะพญาบึ้งดุนๆขึ้นมาให้ได้31ค่ะคุณผู้ฟังค่ะขออีกตัวหนึ่งรออีกเป็นชั่วโมงไม่นำขึ้นมาให้แน่ๆเอาแค่นี้ก็พอ31บึ้งปราจีนบุรีค่ะนี่เดี๋ยวรอบึ้งอ่างทองมี2แหล่งที่แบบเลขเด็ดจากพญาบึ้งโดนมั่งไม่โดนมั่งแต่เราก็เฝ้ากันไปได้เลขมาก็ถูกใจแล้วแหละส่วนจะออกหรือไม่เดี๋ยวค่อยว่ากันมีอุบัติเหตุเมื่อวานนี้ที่กาฬสินธุ์โอ้โหคุณผู้ฟังขา Toyota Hilux ใช้คำว่าเละทั้งคันดีกว่าไหมเหลือสภาพดีอยู่อย่างเดียวคือแม็กล้อหลังด้านขวานอกนั้นแบบสภาพเยินไม่มีชิ้นดีทั้งคันอะมีล้อแม็กหลังขวาอย่างเดียวค่ะหลังซ้ายดีกว่าล้อแม็กหลังซ้ายที่ยังเป็นรูปร่างอยู่นอกนั้นหมดข้างหน้านี่แบบโอ้โหตั้งแต่กันชนตั้งแต่กระจังหน้าเนี่ยนะคะอยู่ไปถึงห้องเครื่องโครงสร้างนิรภัยยังทนไม่ไหวอะบูบี้ยูยี่หมดเลยค่ะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกลางดึกเมื่อวานนี้ท้องที่กาฬสินธุ์ไม่ใช่เมื่อคืนนะเมื่อวานนะเป็นรถกระบะที่ชนท้ายรถพ่วงค่ะทางเข้าตำบลโพนทองช่วงมอดินแดงกาฬสินธุ์ถนนกาฬสินธุ์สมเด็จฝั่งขาออกจากตัวเมืองกาฬสินธุ์เนี่ยเจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลกาฬสินธุ์หน่วยกู้ภัยมาให้การช่วยเหลือที่เกิดเหตุก็มีผักสดแตงกวามะเขือเทศกระจายเต็มถนนไปหมดค่ะใกล้กันมีโตโยต้ารีโวสีขาวทะเบียนยโสธรพังยับเยินเลยค่ะอัดติดอยู่กับท้ายรถบรรทุกพ่วงทะเบียนขอนแก่นห้องโดยสารฝั่งคนขับเนี่ยก็อย่างที่ผู้บอกตั้งแต่หน้ากันชนเข้าไปกระจังหน้าไปจนถึงห้องโดยสารเลยค่ะเครื่องนี้แบบยู่ยี่ฝากระโปรงกระจุยกระจายใช้เวลาช่วยเหลือโดยใช้เครื่องตัดทางเนี่ยประมาณ20นาทีค่ะนำร่างผู้เสียชีวิตมา2รายชื่อนายสมใจจุนเสริมอายุ39ปีเป็นคนขับแล้วก็มีนางสาวอริญญาอายุ26ปีเสียชีวิตมีผู้รอดชีวิต2รายค่ะนางสาววยุดาจุนเสริมอายุ32ปีคนนี้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะแล้วก็ทารกไว้ไม่ถึงขวบลูกสาวของนางสาวอริญญาอยู่ในอ้อมกอดน้องสาววยุดาค่ะคาดว่าน่าจะอยู่บริเวณแคปด้านซ้ายอุ้มเด็กอยู่ค่ะปลอดภัยทั้งคู่เลยปาฏิหาริย์มากสภาพรถแบบนี้นี่แบบโอ้โหเห็นรถแล้วไม่รู้จะบรรยายยังไงเลยค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าเป็นปาฏิหาริย์มากที่นางสาววยุดาแล้วก็ทารกในอ้อมกอดเนี่ยปลอดภัยเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเองนะคะคุณผู้ฟังเธอบอกว่ามาจากร้อยเอ็ดนำผักไปส่งลูกค้าที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นายสมใจทำหน้าที่เป็นคนขับนางสาวอริยาภรรยานั่งมาข้างหน้าค่ะแล้วก็ตัวเธอเนี่ยอุ้มหลานสาวแล้วก็เกิดเหตุไม่คาดฝันรถพุ่งชนท้ายรถบรรทุกอย่างแรงสามีและหลานสาวเสียชีวิตส่วนเธอและเด็กน้อยรอดมาได้อย่างวุดวิดคนขับรถบรรทุกชื่อนายดนัยศรีรักษาอายุ32ปีบอกว่าบรรทุกมันสำปะหลังจอดพักรอส่งโรงงานรอให้โรงงานเปิดรับสินค้าก็เบี่ยงรถชิดขวาเตรียมจะกลับรถเบี่ยงมาชิดขวามาระยะหนึ่งแล้วค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงดังสนั่นจากด้านท้ายพบว่ากระบะพุ่งชนท้ายอย่างรุนแรงพนักงานตรวจสอบแล้วเก็บหลักฐานแล้วค่ะดูภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายแต่เป็นปาฏิหาริย์ที่ผู้บาดเจ็บแล้วก็ทารกน้อยปลอดภัยค่ะคุณผู้ฟังช่วงกลางคืนใช้รถใช้ถนน ยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังพบศพอดีตนักเทนนิสทีมชาติดับคาห้องนอนมีร่องรอยถูกทำร้ายแล้วก็ทิ้งมีดไว้บนเตียงค่ะประมาณบ่ายสามโมงเมื่อวานนี้ท้องที่หนองปลือบางละมุงชลบุรีรับแจ้งเหตุพบผู้เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุอยู่ในบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยาไปตรวจสอบเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวด้านหลังเป็นสปอร์ตคลับเป็นสนามเทนนิสขนาดใหญ่ภายในห้องนอนพบศพชายไทยทราบชื่อนายณัฐวีสุขคันธารุณหรือนัทอายุ64ปีเป็นนักเทนนิสอาวุโสอดีตนักเทนนิสชายหาดทีมชาติไทยค่ะเป็นผู้บริหารสนามเทนนิสแห่งหนึ่งและเป็นนักปั้นนักเทนนิสชื่อดังในแวดวงเทนนิสของไทยอดีตนักกีฬาทีมชาติปัจจุบันเป็นโค้ชเป็นผู้ฝึกสอนสภาพนอนหงายบนที่นอนสวมเสื้อยืดคอกลมบนตัวมีเลือดไหลนองร่างมีแผลเหวอะหวะที่ข้อศอกด้านซ้ายบนที่นอนด้านหัวเตียงพบมีดทำครัวยาวประมาณ1ฟุตร่างของผู้เสียชีวิตมีผ้าคลุมร่างไว้ค่ะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดเบื้องต้นทราบว่าญาติของผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่กรุงเทพติดต่อไม่ได้ค่ะก็เลยให้คนดูแลสนามเทนนิสมาตรวจสอบที่บ้านพักพบว่าประตูล็อกจากด้านในนำกุญแจสำรองมาไขก็พบว่ากลายเป็นศพอยู่บนที่นอนค่ะทางด้านญาติของผู้เสียชีวิตเดินทางมาถึงบ้านที่เกิดเหตุก็บอกว่าน้องชายเพิ่งโทรไปปรึกษาว่ามีปัญหากับอดีตลูกศิษย์ที่เป็นนักเทนนิสชาวลาวขอแยกตัวไปมีพฤติกรรมก้าวร้าวไม่เชื่อฟังทั้งที่ผู้ตายเนี่ยชุบเลี้ยงและดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็แสดงพฤติกรรมไม่ดีใส่ทำให้ผู้ตายรู้สึกไม่สบายใจแล้วก็มาปรากฏว่าเสียชีวิตก็ไม่แน่ใจว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับลูกศิษย์คนนี้หรือไม่ผู้เสียชีวิตเป็นนักปั้นมือทองนะคะปั้นนักเทนนิสในแวดวงเทนนิสเนี่ยรู้จักเป็นอย่างดีจากนั้นประมาณ 18:00 น.เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบในห้องอย่างละเอียดในเบื้องต้นเนี่ยพบว่ามีบาดแผลถูกมีดเฉือนบริเวณหลังแขนเหนือข้อศอกเป็นแผลเวอะลำคอมีรอยถูกบีบจนเขียวช้ำบนที่นอนมีร่องรอยการต่อสู้จนเลือดเปื้อนไปทั่วแล้วก็พบมีดทำครัวปลายแหลมยาว1ฟุตตกอยู่วางอยู่บนหัวนอนเจ้าหน้าที่ก็ส่งศพไปชันสูตรอย่างละเอียดที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจทีมข่าวได้มีโอกาสพูดคุยกับนายสมวังอายุ22ปีเป็นชาวลาวนะคะเจ้าหน้าที่เชิญตัวไปสอบปากคำแล้วก็ตรวจสอบลายนิ้วมือบนร่างเบื้องต้นนายสมวันคนนี้อยู่กับผู้ตายมา3ปีค่ะทำงานเป็นมาทำงานแล้วก็มาฝึกเป็นนักเทนนิสฝึกจนสามารถที่จะเป็นผู้ฝึกสอนได้แล้ววันที่เกิดเหตุเนี่ยนายสมวันไปแข่งเทนนิสแล้วกลับมาในช่วงเย็นค่ะผู้ตายก็มาบอกให้ช่วยเปิดประตูสนามจะนำรถมาชาร์จไฟจากนั้นก็เปลี่ยนใจนำรถมาจอดในบ้านตื่นเช้ามาก็เห็นบ้านเงียบค่ะตอนแรกที่ขึ้นไปบนบ้านเนี่ยก็ไม่เห็นผู้ตายนะจนกระทั่งช่วงบ่ายญาติบอกให้ขึ้นไปดูก็พบว่าเสียชีวิตค่ะนายสมวันเป็นชาวลาวเล่าว่ามากับเพื่อนชาวลาว4คน1ใน4เนี่ยแยกตัวออกไปเพราะว่ามีปัญหากับผู้เสียชีวิตถูกดุถูกว่าก็เลยแยกตัวออกไปแต่ว่าทั้ง4คนก็ยังอยู่ในประเทศไทยนะคะในวงการก็จะรู้จักกันในชื่อของโค้ชนัทนี่ค่ะมีลูกค้าที่มาใช้บริการสนามเทนนิสเนี่ยบอกว่าผู้ตายเนี่ยเคยส่งข้อความแชทระบายความประพฤติของลูกศิษย์ชาวลาวที่ชุบเลี้ยงมาวางแผนจะพาไปยุโรปแต่กลับมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมก้าวร้าวออกจากงานแล้วก็ย้ายไปอยู่กับคนใกล้ตัว ผู้ตายก็มักจะระบายความรู้สึกให้กับคนสนิทได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะก็เชื่อว่าผู้เสียชีวิตน่าจะถูกปองร้ายอย่างแน่นอนจากร่องรอยการถูกบีบคอใช้มีดกรีดตัดเส้นเลือดใหญ่ด้านหลังที่อยู่เหนือข้อศอกทั้งสองข้างบาดแผลที่ข้อศอกทั้งสองข้างเนี่ยเป็นการตัดเส้นเลือดใหญ่เลยนะคะแล้วก็ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยประมาณเที่ยงคืน38มีชายปริศนามาด้อมๆ มองๆอยู่ตรงข้ามบ้านผู้ตายมีรถจักรยานยนต์2คันขี่เข้ามาในหมู่บ้านแล้วก็พบชายปริศนาเดินผ่านหน้าบ้านของผู้เสียชีวิตไปค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ติดตามเบาะแสหาหลักฐานที่จะติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีพักสักครู่ค่ะฟังสิ่งที่น่าสนใจแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาเล่าข่าวต่อจดเบอร์ด้วยนะคะ0855179025 0855179025พักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
2: หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเนอย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
2: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรซ์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก่อรอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
0: กลับมาฟังข่าวกันต่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่อยากฝากไว้สำหรับบรรดาเกรียนคีย์บอร์ดทั้งหลายนะคือบางทีเราไปติดตามข่าวเนี่ยอ่านบางข่าวแล้วมันก็เกิดอารมณ์ร่วมคือแบบ หมั่นไส้ทำไมต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมในข่าวไปแสดงความคิดเห็นแต่คอมเมนต์แบบเบาๆไม่เห็นด้วยก็แค่คือถ้าทนไม่ไหวคันไม้คันมือเนี่ยก็คอมเมนต์แบบเบาๆค่ะบางคนเนี่ยโหยด่ากันสนุกปากเลยค่ะพิมพ์กันมันมือเลยเกรียนคีย์บอร์ดทั้งหลายเนี่ยคอมเมนต์สนุกมือแล้วหมิ่นประมาทเตรียมรับผลที่จะตามมาด้วยนะคะล่าสุดคุณก๊อตจักรพันธ์พูดจริงทำจริงค่ะโพสต์เอกสารที่แจ้งความเอาผิดกับเกรียนคีย์บอร์ดที่คอมเมนต์กันสนุกมือและหมิ่นประมาทโดยไม่สนความจริงหรือเรื่องถูกผิดงานนี้เจ้าตัวเอาจริงแล้วเขียนข้อความว่าพวกที่ชอบความสะใจสนุกมือสนุกปากไม่สนความจริงถูกผิดไม่สนต้นเหตุอยู่บ้านเตรียมรอรับหมายกันนะครับhashtag ดูหมิ่นหมิ่นประมาทให้ความเท็จอายุความไม่หมดแล้วนะครับในเอกสารก็ระบุเจตนารมณ์ชัดเจนเลยค่ะว่าต้องการดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิดจนกว่าจะถึงที่สุดและไม่มีการยอมความแต่อย่างใดนี่ค่ะก็น่าจะเป็นกรณีที่นักร้องในสังกัดกับเรื่องราวของข่าวคราวข่าวเฉาฝ่ายหญิงตั้งท้องแล้วก็พาดพิงถึงคนนู้นคนนี้แล้วก็เป็นนักร้องในสังกัดของคุณก๊อตจักรพันธ์นะคะก็มีคนไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมากคอมเมนต์ต่างๆนานาบางทีก็ไปคือด่าเนี่ยพิมพ์ด่าเขาระวังนะคะสนุกมือสะใจแต่ผลที่ตามมาเนี่ยเสียหายนะคะและอย่าหวังว่าจะลบทันนะเขาแคปไว้ก่อนอย่าคิดว่าเขาจะตามไม่เจอนะคะบางคนไม่ใช่ตัวตนจริงๆเป็นโปรไฟล์อื่นก็ไม่รอดค่ะเขาตามเจอนะก็อย่าไปหาวิพากษ์วิจารณ์จนเกินจริงไปด่าเขาในโซเชียลนี่ไม่รอดสักรายนะคะคุณผู้ฟังปิดท้ายค่ะเรื่องราวของหญิงคนนี้นอนหมดสติขยับไปไหนไม่ได้5วันที่ขยับไปไหนไม่ได้เพราะว่าสุมขยะข้าวของกองท่วมห้องจนมันทับตัวเองอ่ะนอนหมดสติขยับไม่ได้5วันค่ะเกือบตายกู้ภัยงัดประตูเข้าไปช่วยอย่างทุลักทุเลเพื่อนบ้านบอกว่าโทรมาขอความช่วยเหลือก่อนที่จะสิ้นเสียงแล้วก็ขาดหายไปเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพชรเกษมเชียงใหม่ค่ะให้การช่วยเหลือหญิงรายหนึ่งหมดสติอยู่ในห้องพักในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่เพื่อนบ้านได้รับโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือค่ะบอกแค่ว่าช่วยด้วยแล้วก็เสียงหายไปขาดการติดต่อไปเลยเจ้าหน้าที่ก็เลยไปจุดที่เกิดเหตุพบว่าประตูล็อกจากด้านในค่ะใช้อุปกรณ์ตัดทางเปิดประตูมาพบหญิงหนึ่งรายนอนอยู่กับพื้นในสภาพอ่อนแรงมีข้าวของเครื่องใช้ในห้องหล่นลงมากองทับร่างเป็นบางส่วนเจ้าหน้าที่ต้องรื้อของออกไปประเมินอาการพบว่ายังรู้สึกตัวตอบสนองได้แต่มีอาการอ่อนแรงซีกซ้ายเข้าข่ายภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ค่ะนอนอยู่ในสภาพนี้มาตั้งแต่21กรกฎาคม5วันก่อนที่จะโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านน่ะในห้องเนี่ยโอ้นอนตรงไหนเนี่ยนะคะกล่องเอ้ยถุงพลาสติกอะไรไม่รู้ทั้งของใช้ขยะกีดขวางจนไม่มีพื้นที่สำหรับปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ต้องเคลียร์จัดเส้นทางเพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกมา40นาทีนะคะถึงลำเลียงออกมาขึ้นรถพยาบาลได้อะเพื่อนบ้านบอกว่าผู้ป่วยโทรศัพท์มาบอกแค่ว่าช่วยด้วยเท่านั้นเองค่ะตอนแรกมาแล้วเปิดประตูห้องไม่ได้มันล็อกจากข้างในต้องขอให้กู้ภัยมาช่วยส่งต่อโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่กำลังวินิจฉัยอาการค่ะขยะข้าวของสุมกองท่วมห้องแล้วก็ทับร่างของหญิงเจ้าของห้องจนหมดสติไปไหนไม่ได้5วันคุณผู้ฟังดูเหอะเก็บมากองไว้ทำไมไม่รู้น่ะเต็มหมดเลยค่ะ เวลาหมดค่ะฟังข่าวกับปุ้มอีกช่วงนึง 6:00 นในช่วงของข่าวรับอรุณแล้วก็ 5:00 ถึง 6:00 ตามไปฟังที่วสป .612 ได้นะคะคุณผู้ฟังโทรหาปุ้มที่0855179025 0855179025นะคะสวัสดีค่ะ
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
2: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีนไรซ์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรส์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรส์อย่างเดียวเพลี้ยเก่าไปเพลี้ยใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรส์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลี้ยนอนแมลงปลอดเพลี้ยปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรส์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 085
4: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวโปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากย่าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย0817805575 0817805575
6: ผู้สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตน์ชะชะชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มินทวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาส PTR Record พร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชะชะชาโทร08-2591 2591ดร.อเนกพันธุรัตน์รับประกันคุณภาพ

0: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
0: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนออ

0: แซมซันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมซันพลัสดีท็อกผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมซันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: ถังเช่าแซมซันพลัสถังเช่าหรือหญ้าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมซันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281แซมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมซันคอฟฟี่โทร0818235281แซมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมซันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมซันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซมซัน

0: แซมซันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมซันพลัสดีท็อกผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมซันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: ถังเช่าแซมซันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมซันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร

่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสั้นสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสั้นซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2 คำจำให้แม่นสบู่แซมสั้น

คนชื่อเรียมหรือเปล่าถ้าพบก็ช่วยส่งข่าวว่าหนุ่มสุพรรณนั้นเขามาตามได้ข่าวว่าเรียมก็เปลี่ยนชื่อนะชื่อจุ๋มเพราะว่ามันนั่งจัดรายการอยู่แถวๆรพบุรี

0: ใครเจอก็ช่วยนะเรียกกลับด้วยนะสงสัยจะยากแล้วแหละนะกลับไม่ไหวแล้วจุ๋มเคยมีทะเบียนบ้านอยู่ที่อำเภออู่ทองนะก็อยู่หลายปีเหมือนกันนะอยู่ที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็ตอนหลังย้ายมาอยู่จังหวัดลพบุรีนะก็เป็นคนหลายจังหวัดสุพรรณก็อยู่ลพบุรีก็อยู่นะอยู่ไปทั่วตื่นหรือยังแล้วคนดีคนสวยคนเก่งนะตื่นตื่นตื่นจุ่มมาแล้วมาแล้วจ้านะใครตื่นแล้วยกมือขึ้นแฟนรายการจุ่มมาน่ารักเนอะสุพรรณบุรีนี่บอกโอ้โหเหนียวแน่นสุพรรณบุรีอ่างทองชัยนาทสระบุรีนะรพบุรีนะนครสวรรค์นี่นะแล้วมีที่ไหนอีกนะชลบุรีนครนายกเนี่ยนะฉะเชิงเทรานะปทุมธานีนนทบุรีหนูกำลังนั่งนึกเนาะนะครอบคลุมนะหลายจังหวัดในเขตภาคกลางนะจะต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะที่ได้เปิดฟังจุ๋มนะฮะแล้วหลายคนก็สนับสนุนแล้วก็ศรัทธาในผลิตภัณฑ์เรานะก็ตั้งใจทำนะท่านผู้ฟังก็ไม่ได้ทำกันเล่นๆนะทำกันจริงๆนี่แหละนะถึงมันจะเป็นจริงโดยสมมุติก็จริงนะก็ทำนะเพราะว่าเรายังต้องใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้นะเดี๋ยวบอกว่าไปเรียนพระอภิธรรมมาเนี่ยถ้าเรียนพระอภิธรรมเนี่ยไม่มีใครเลยนะคะนะไม่มีอะไรเลยนะไม่เหลืออะไรเลยนะแต่ไม่ได้นะเราต้องอยู่ในโลกของความเป็นจริงนะเราก็ต้องมีสมมุติมีการใช้ชีวิตนะแต่ก็ใช้ชีวิตได้ถูกคันรองของธรรมนะทำให้ชีวิตก็เดินทางในทางที่มีความสุขละกันนะอย่างน้อยก็ทุกข์น้อยลงละกันนะขอบพระคุณมากนะนะที่ทักทายกันทุกเช้านะเสียงโทรศัพท์ดังกันกริ้งกรังกริ้งกรังนะนะเมื่อวานนี้จุ๋มไปเรียนนะก็มีหลายๆคนไม่ได้รับสายนะก็ปิดเสียงนะเฉพาะเรียนก็มึนๆงงๆมีการบ้านทุกอาทิตย์ท่านผู้ฟังนะไม่เคยเขียนหนังสือมาเกือบ30กว่าปีนะตั้งแต่เรียนจบมาเนี่ยต้องมานั่งเขียนนะแล้วก็ไม่ได้เขียนธรรมดาด้วยนะเขียนภาษาบาลีด้วยนะบางคำก็เขียนไม่เหมือนบ้านเรานะนะเขียนไม่พอต้องอ่านอีกนะกันบ้านมีทุกอาทิตย์จะรอดไหมเอานะหน้าที่ก็ต้องทำนะนะเราตั้งใจแล้วก็ต้องสักตั้งหนึ่งเนาะเออให้รู้กันไปว่าจะหมู่หรือจ่าเอาอรุณสวัสดิ์ยามเช้าค่ะนะท่านผู้ฟังที่เคารพรักและคิดถึงทุกๆท่านนะคะนะตีสี่ถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เราเจอกันนะออกอากาศพร้อมกันทั้งสองคลื่นนะทั้งสถานีวิทยุนะจังหวัดทหารบกรพบุรีจทล AM นะสตอริโอ1,197กิโลเฮิรตซ์พร้อมกับวสป.สถานีวิทยุกระจายเสียงวสป .612 ศูนย์การทหารปืนใหญ่นะฟังคลื่นไหนชัดเจนก็ส่งข่าวกันบ้างเนอะกลับมาอย่าลืมซื้อสบู่แซมสันมาฝากบ้างเนอะเนอะกาแฟแซมสันด้วยเนอะของดีราคาดีมาแล้วเนอะเนอะวันนี้ก็เป็นเช้าวันจันทร์นะฮะที่27กรกฎาคมปีพุทธศักราช2569นะตรงกับขึ้น10เอ๊ะ13 13สินะ15ค่ำวันมะรืนน นะไอ้มะลืนกับมะเรื่องนี่มีไหมคนไทยเนี่ยภาษาไทยเนาะนะวันนี้ขึ้น13ค่ำเดือน8หน้า8หลังพรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะหยุดตั้งแต่วันอังคารพุธพฤหัสแล้วไปทำงานอีกวันหนึ่งคือวันศุกร์นะวันนี้ก็เป็นวันทำการนะพรุ่งนี้ก็เป็นวันมหามงคลนะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรภิบดีศรีสุนทรมหาวิชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพนะรัชกาลที่10หยุด1วันนะฮะแล้วก็ถัดมานะวันที่29กรกฎาคมขึ้น15ค่ำเดือน8นะฮะเป็นวันอาสาฬหบูชานะเป็นวันสำคัญนะวันนี้พระรัตนตรัยครบองค์3พูดง่ายๆเลยเป็นวันพระสงฆ์นะสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะทุกวันนี้เราก็อยู่กับพระสงฆ์เนาะสมมุติสงฆ์นะก็เป็นวันหยุดอีก1วันนะวันที่30หยุดอีก1วันนะวันเข้าพรรษาเอาละปีนี้แห่เทียนตอนแรกตั้งโปรแกรมว่าจะไปอุบล นะโอ้โหอุบล นี่ต้องคลาคล่ำไปด้วยคนนะเคยไปมานะช่วงที่มีเทศกาลแห่เทียนเขาสวยงามมากนะแต่ละอำเภอในจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยนะเขาก็จะแห่เทียนแล้วก็มาโชว์นะต้องบอกมาโชว์ที่ทุ่งศรีเมืองนะแล้วเราก็เดินดูสวยงามแกะเป็นรูปพระพุทธประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าสวยงามมากนะวิจิตรการตานะอุบลราชธานีนั่นแหละนะแต่ทุกจังหวัดก็ทำเนาะบ้านจุ๋มก็มีแห่เทียนเหมือนกันนะคะก็ถือว่าเป็นวันหยุดยาวนะส่วนวันนี้เนี่ยนะจุ๋มส่งของคนสั่งของเยอะเลยนะก็จะส่งให้ไปรษณีย์เขาไม่ได้หยุดถึง3วันนะนะคือน่าจะหยุด2วันนะแล้ววันที่30นะทำการนะวันเข้าพรรษานะของก็จะส่งให้วันนี้นะคะนะก็มีหลายท่านนะก็ขอบพระคุณมากๆนะคะนะเมื่อวานนี้ป้าอุไลโทรมาจะ2ทุ่มอยู่แล้ว2ทุ่มอยู่แล้วป้ายังไม่นอนอีกเหรอบอกป้าโทรตอนเช้าก็ได้บอกกลัวลืมนะจะเอาดวงตานะได้นะจัดไปนะก็ขอบพระคุณมากๆนะคะนะที่ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์แซมซันใช้ดีบอกต่อโอ้มีเอ็กโคด้วยนะนะถ้าไม่ใช้ก็ไม่รู้เนาะเออต้องลองใช้ดูนะมันดียังไงเออไหนลองพูดมาสินักกาแฟแซมซันเนี่ยดียังไงนะไปจุ่มไปเรียนเนี่ยนะไปถึงโรงเรียนก็ประมาณไปถึงวัดนะคะประมาณสักเกือบ2โมงเช้านะก็เตรียมกาแฟแซมซันตัวเองไปที่วัดเขาจะมีน้ำร้อนนะแต่จริงๆก็มีกาแฟให้นะเป็นกาแฟทีอินวันนะคะนะคนที่ปฏิบัติธรรมก็เป็นโรงทานนะแต่เรากินของเราไงชงนี่หอมกรุ่นนะนะแล้วก็ตามไปด้วยข้าวต้มธัญพืชที่วัดเนี่ยโรงทานก็จะมีข้าวต้มธัญพืชอร่อยมากนะก็เป็นข้าวค่ะแต่เขาก็จะมีเหมือนแบบใส่เผือกใส่เม็ดบัวใส่แครอทนะใส่มีแห้วด้วยนะมีแห้วด้วยนะเขาทำอร่อยรสชาติแบบกลางๆเนาะเหมาะกับวัยเราอะนะลักษณะคล้ายๆข้าวต้มเจนะนะอยู่ท้องนะแล้วก็ไปนั่งเรียนแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยจุ๋มเตรียมของไปถวายพระอาจารย์ด้วยนะถวายพระอาจารย์ที่เป็นผู้สอนที่จุ๋มเรียนอยู่นะอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ไปทั้ง2วันเลยปกติจุ๋มจะไปวันอาทิตย์วันเดียวแล้วก็ดูผ่านออนไลน์นะแต่อาทิตย์เนี้ยเห็นว่ามีวันหยุดหลายวันก็ไปหน่อยเนาะเมื่อวานนี้ก็เตรียมอาหารไปถวายพระอาจารย์ด้วยนะซื้อเงาะไปเต้าเจี้ยวหลนไปแล้วก็มีมะระยัดไส้นะไว้ให้พระอาจารย์ฉันตอนเพลนะครับนะพระอาจารย์ก็ สอนพระอภิธรรมมาเกือบ30ปีนะพระครูสมุทวีนะฮะก็ท่านอดทนเยอะเนาะท่านมีเมตตาสูงอะคือพวกเราเนี่ยนะมากันหลากหลายอาชีพหลากหลายอายุบางคนก็อายุน้อยนะอายุน้อยสุดในห้องเนี่ยอยู่ประมาณ35นะนะอายุมากสุดที่มาเรียนในคอร์สที่เห็นนะที่มาเข้าห้องเนี่ยก็ประมาณ65ปีประมาณนั้นนะแต่จริงๆก็มีมากกว่านี้เยอะนะบางทีก็เรียนผ่านซูมนะพระอาจารย์ก็เมตตาเพราะว่าถือว่าพวกเราอาจจะไม่คุ้นชินนะเกี่ยวกับทั้งภาษาบาลีนะทั้งการท่องจำนะมันก็ค่อนข้างจะยากนะคือเหมือนเรามาเริ่มต้นนะพระอาจารย์บอกว่าเข้าใจนะถ้าเราท่องบ่อยๆเราก็จะคุ้นชินปากอันนี้ท่านก็พูดถูกเนาะอย่างพระภิกษุสงฆ์เนี่ยที่บวชกันหลายพรรษาบางคือไม่ต้องดูหนังสือสวดมนต์แล้วอ่ะท่านก็สามารถสวดได้เลยไวยาวัชกรวัดเนี่ยนะมีเฮียฮ้อนะจุ๋มจะเล่าให้ฟังว่าเฮียฮ้อเนี่ยเป็นรุ่นพี่จุ๋มหนึ่งปีตอนนี้อยู่จุฬาอภิธรรมโทนะจุ๋มนี่เริ่มเราเพิ่งเริ่มเนาะเขาบอกว่าอย่าท้อเพราะตอนนี้เขาเรียนเขาก็อายุ70โอ้อันนี้เป็นไอดอลจุ๋มเลยนะอายุ70 71ตอนนี้เขา72นะเขาก็บอกตอนแรกก็งงๆนะตอนหลังก็พยายามเนาะนะบรรลุประวัติทีหลังเขาเป็นมรรคทายกวัดด้วยโอ้โหอันนี้เขาก็มีชัยไปกว่าครึ่งเนาะ แบบคือเขาก็แตกฉานนะในภาษาบาลีนะแล้วที่จุ๋มเรียนเนี่ยก็ไม่ใช่บทสวดแบบที่เราสวดกันเนาะไม่ว่าจะเป็นพาหุงอิติปิโสนะหรืออะไรที่เราคุ้นชินกันอิติอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะฮะนะชินบัญชรนะไม่ใช่นะเป็นการสวดแบบพระอภิธรรมอ่ะนะ นะโสมนัสสะสะหะคะตังทิฏฐิสัมปยุตกังอสังหาริกังนะจิตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวนพร้อมด้วยความดีใจประกอบด้วยความเห็นผิดนะจุ๋มว่าท่านผู้ฟังมีบุญมากๆนะอันนี้คือธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้นะคะเพราะฉะนั้นจะไม่มีบุคคลนะมีแต่รูปแบบนามนะคะอ่อนแข็งร้อนนะคะคือจะไม่มีว่าเป็นใครมาอะไรยังไงเนาะเป็นสภาวะจิตอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นบทสวดเนี่ยบางคนอาจจะไม่คุ้นชินนะอย่างที่เมื่อกี้จุ๋มอ่านไปนะอุเปกขาสหคตังนะทิฏฐิวิปยุตตังสังสาริกังนะจิตที่เกิดขึ้นโดยมีการขออภัยจิตที่เกิดขึ้นโดยมีการชักชวนนะพร้อมด้วยความเฉยเฉยประกอบด้วยความเห็นผิดเราต้องท่องให้ได้ทั้ง121ดวงนะมันก็เป็นเรื่องยากพอสมควรเนาะโอ้ชีวิตคิดชะไหนโอ้ใครหรือใครกำหนดนะถือว่าท่านผู้ฟังมีบุญนะจงว่านะนะได้อย่างน้อยได้ฟังว่าอ๋อเขาเรียนกันแบบนี้เหรออะไรประมาณอย่างนี้นะนะแล้วก็ต้องมีท่องจำให้คล่องปากนะฮะนะต้องออกไปชี้กระดานดำอะไรเงี้ยนะบางคนก็เอ๊ะเราจะต้องมาอยู่ตรงนี้เพื่ออะไรนะแต่พอได้เรียนเนี่ยทำให้รู้ว่าทุกสิ่งที่เราเกิดมาที่เรามาเจอคนนี้นะที่เราต้องมาเจอวิบากแบบนี้เนี่ยมันเกิดเพราะอะไรจริงๆท่านผู้ฟังอย่างเมื่อวานเนี่ยคุณลุงมารับนะกลับมาถึงบ้านนะก็เปิดทีวีเนาะคุณลุงทานข้าวเย็นลุงก็กินฝรั่งนะก็มีช่องอะไรนะอมรินทร์ใช่ไหม34ก็จะมีร่วมด้วยช่วยกันถ้าจำไม่ผิดหรือเปล่านะก็จะมีหมอปลานะที่มือปราบสัมภเวสีนะแล้วก็จะมีคนมาแบบมาออกอากาศขอความช่วยเหลือผ่านสื่อนะเพราะว่าเราก็นั่งดูว่าเขาเป็นอะไรนะจับใจความด้วยคือสามีเนี่ยเคย เป็นคนขับรถพวกรถบรรทุกอะค่ะรถพ่วงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับอาจจะหลับในเนาะแล้วก็ชนเสาไฟฟ้าแล้วจากนั้นมาก็มีอาการผิดปกติลักษณะเหมือนผีเข้าอะค่ะท่านผู้ฟังเหมือนผีเข้าเราก็อุ๊ยเราก็ดูเราก็ไม่สามารถทำงานได้เลยนะแล้วยิ่งก่อนวันโกนวันพระเนี่ยเข้าเยอะมากนะเคยไปหาพระรดน้ำมนต์ไปหาร่างทรงไปทั้งทุกทางก็ไม่คือไม่กลับมาปกติอ่ะก็เลยมาหมอปาบอกว่ามันก็มีพวกเขาก็แบบอาจจะมีจิตสัมผัสที่หกอะไรเซนเขาอะนะบางคนเขาก็มีเซนบางคนมีจักขุทิพย์นะท่านผู้ฟังอยากจะเป็นมีจักขุทิพย์ไหมจัตตุวิญญาณังนี่นะนี่นะตอนเนี่ยจุ๋มเรียนตอนนี้มาถึงอรูปานะนะจิตเขาก็จะมีแบบจักขุวิญญาณังโสตวิญญาณังชิวหาวิญญาณังคานาวิญญาณังกายาวิญญาณังนะบางคนได้ฌานนะบางคนได้ฌานถึงมีตาทิพย์ก็มีนะคะท่านผู้ฟังท่านจะคิดว่าดีไหมคือเราเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นน่ะพูดแล้วขนลุกไม่เอาเหมือนกันเนาะไม่ต้องมีจักขุวิญญาณนังนะโอ้ยนะบางคนต้องมองเห็นนะบางทีเรามองเห็นแต่กายหยาบเนาะเราบางคนเนี่ยเขาสามารถบางคนนั่งฌานเนี่ยนะเขาก็จะมีฌานหลายระดับนะบางคนเขาสามารถมองเห็นได้ไม่ใช่เรื่องโกหกมหัศจรรย์แต่ถ้าเรื่องระลึกชาติได้เนี่ยอันเนี้ยฟันธงได้ว่าโกหกนะเพราะคนที่จะสามารถร่วงรู้อดีตชาติได้เนี่ยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงแต่ผู้เดียวนะที่โดนจับกันไปเข้าสังเตเนี่ยที่ว่าต้องไปแก้กรรมกับคนนั้นคนนี้อันนั้นไม่ใช่นะคะนะก็เป็นเหมือนลักษณะหลอกหรือบางทีเขาอาจจะหลอกตัวเองนะเนี่ยเขาบางคนมีตาทิพย์มันมีจริงนะนะก็เมื่อวานจุ๋มเห็นนะจุ๋มก็นึกอย่างเดียวเลยเนี่ยเป็นวิบากนะคือเป็นผลของกรรมของผู้ชายคนเนี้ยนะเรียนมาแล้วต้องไม่เสียหลายว่าคนเนี้ยเขาได้วิบากนะวิบากก็คือผลของกรรมคือเหตุอะเหตุของเขาอะนะทำให้เจอวิบากแบบวิบากมันมีทั้งดีและไม่ดีนะท่านผู้ฟังก็เลยนั่งนึกมันก็ทำให้เราว่าเออนะทุกคนมีที่มาที่ไปไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะใครทำนะฮะมันเกิดขึ้นเพราะตัวเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคำว่าวิบากเนี่ยคือผลของการกระทำไม่ว่าจะทั้งดีทั้งชั่วนะเมื่อทั้งกายกรรมวาจิกรรมมโนกรรมนะมันจะส่งผลถึงเราภายหลังนะฮะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยวิบากนะจุ๋มก็นั่งดูแม่ไม่เสียแรงที่เรียนพระอภิธรรมนี่คือวิบากของเขานะนะวิบากกรรมนะทั้งกรรมดีกรรมชั่วนะก็เป็นผลจากตัวเรานี่แหละนะทำให้เป็นอย่างนี้นะที่มาที่ไปบางคนบ้าใบหูหนวกตาบอดก็มีเป็นวิบากที่เขาเจอมานะมันมีอะไรลึกซึ้งมากกว่านั้นนะนะอันนี้จุ๋มก็สามารถจะพูดให้ท่านผู้ฟังย่อๆ อย่างเรามาเจอกันเนี่ยถือว่าเรามีวาสนาต่อกันนะคะท่านผู้ฟังนะท่านผู้ฟังเชื่อไหมว่ารายการวิทยุมีตั้งเยอะแยะทำไมท่านหมุนมาแล้วฟังเสียงจุ๋มเอ้ยอยากฟังหรือบางคนหมุนมาแล้วหมุนไปพูดอะไรไม่รู้เรื่อง ใช่ป่ะเอ๊ะพูดอะไรวะไม่รู้เรื่องเลยเออหมุนไปเลยดีกว่าใช่ไหมเพลงก็ไม่เปิดอะไรก็ไม่รู้เออฉะนั้นเนี่ยการที่เราได้มาเป็นกัลยาณมิตรกันเนี่ยหรือถูกชะตาหรือมีจริตที่คล้ายกันเนี่ยก็แปลว่าเราเคยได้ร่วมบุญกุศลกันมานะท่านผู้ฟังทำให้เราได้มาเจอกันนะแล้วท่านผู้ฟังก็ได้ฟังสิ่งที่มีประโยชน์ด้วยนะเพราะอะไรจุ๋มก็พยายามแบบเอาสิ่งที่ดีมีประโยชน์หรือไปเจออะไรที่มันไม่ดีก็จะมาเล่าสู่กันฟังเนี่ยอย่างตอนไปเรียนเนี่ยจะมีคุณป้าคนนึงนะวิบากกรรมแกก็เยอะมากนะแกอยากจะบวชชีพราหมณ์ก็ไม่มีแกอยากจะบวชชีแบบปลงผมอะค่ะแล้วก็ไม่มีใครรับรองให้แก นะเพราะว่าลูกแกก็อยู่เมืองนอกจุ๋มก็นึกสงสารแกจังเลยเนาะไอ้เราจะเซ็นรับรองก็ไม่ได้เราไม่ใช่ญาติเนะเมื่อวานนี้แกก็เข้ามาแกจะมาทุกอาทิตย์น่ะจะมาตอนประมาณใกล้เลิกแล้วแกปฏิบัติที่วัดด้วยจากชลบุรีนะแกนั่งรถตู้มาแกบอกแกจะนิพพานให้ได้เลยเนะจุ๋มก็สาธุเนะมีความตั้งใจไม่กล้าถามอายุคือรู้แต่ว่าอายุมากอะท่านผู้ฟังไม่กล้าถามนะเมื่อวันก่อนนะไปนั่งกินกาแฟนอกบ้านนะนะตอนที่ไปตรวจเลือดนะคะนะเมื่ออาทิตย์ก่อนนะไปตรวจสุขภาพนะไขมันเบาหวานความดันน้ําตาลในเลือดอะไรอย่างเงี้ยก็อดงดงะงดน้ํางดอาหารนะ8 ถึง 12ชั่วโมงนะเมื่อวันวันเสาร์ที่แล้วเนี่ยจุ๋มจัดรายการเสร็จเนี่ยจุ๋มใส่บาตรเสร็จจุ๋มก็ไปแล้วก็เจาะเลือดนะตอน7 โมงครึ่งนะผลออกมาดีเลิศประเสริฐสีมากนะก็ควบคุมด้วยไม่กินของหวานแต่เมื่อวานนี้ก็ตบะแตกเนาะเมื่อวานนี้กินบดเผือกไปไม่รู้มีใครเอามาถวายพระอาจารย์โอ้เผือกอร่อยมากซุยอะแล้วบดแบบบดกะทิโบราณเนี่ยโอ้กินไปหลายคำเออนะกินไปหลายคำไปเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์นะก็เลยไปกินกาแฟนอกบ้านเพราะว่ากว่าจะตรวจเสร็จอะไรต่ออะไรก็เกือบ2 โมงเนาะก็เลยเอาจะกินกาแฟนอกบ้านเขาก็จะขายอยู่หน้าตลาดเทศบาลบ้านจุ๋มมาเนาะตลาดเทศบาล4เขาจะมีร้านกาแฟแบบนมสดนะแต่จุ๋มกินนิดเดียวนะก็แวะก็นี่คนล้างแก้วเนี่ยเจอกันเขาก็จะเรียกจุ๋มอาจารย์เนาะมีหลานสาวมาช่วยคนหนึ่งน่ารักเนาะอยู่ป.5ตัวนิดเดียวมากับยายมาช่วยยายเก็บแก้วยายก็เดินง่องแงงง่องแงงนะหลังก็ค่อมๆหน่อยก็คอยล้างก็คุยกันแล้วก็เลยถามแต่แกโกกผมดํามิดเลยนะโกกผมดํามิดเลยเนี่ยโกกผมดํามากๆอันตรายนะมันมีสารเคมีนะแต่ตรงกลางเนี่ยมันจะขาวไวใช่ไหมเวลามันโกกขึ้นมานิดเดียวมันมองเห็นชัดเลยนะเพราะฉะนั้นอย่าไปโกรกสีดําถ้าอยากโกรกต้องโกรกสีน้ําตาลอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันจะได้เคลือเคลือมองไม่เห็นผมงอกนะเดี๋ยวนี้เขานิยมคนผมขาวนะเด็กๆวัยรุ่นน่ะไปทําผมขาวกันหมดแล้วนะไอ้เราลึกก็อยากสาวไอ้เขาลึกก็อยากขาวเอ้ยยังไงวะเนี่ยเอาเดี๋ยวนี้เด็กๆวัยรุ่นนะไฮไลท์สีขาวกันหมดนะไอ้เราลึกก็ไปย้อมมันก็เป็นอะไรที่นะเรายังอยู่ในโลกของกามเนาะยังมีความอยากก็เลยมองเขาเนาะเดินเราก็ถามหลานสาวครั้งก่อนไปเราก็ถามอายุเท่าไหร่เราเลยถามเขาเนาะเราคิดเลยว่าเขาต้องน่าจะ70หรืออะไรอย่างเงี้ยโอ้ปีนี้60แล้วครูอาจารย์โอ้60เขาเท่ากับเราอะลุงก็ทำหน้าอย่างนี้เลยคือมันเสื่อมแปลว่าเขาใช้แบบโอ้เราก็นั่งนึกโอ้รุ่นเดียวกันเขาบอกเขาทำงานหนักตั้งแต่สาวก็จุ๋มดูแล้วเขาเดินแบบยืดตัวตรงไม่ได้แล้วอะนะหลานก็นั่งนึกโอ้เนี่ยมันเป็นมันความเสื่อมนะแล้วเขาอาจจะทำงานหนักนะแล้วก็วิบากเข้ามาอย่างนั้นเนาะก็กินกาแฟเขาก็เช็คบินนะคุณลุงกินปาต้องโกไป2 ตัวนะกาแฟ2 แก้ว34 บาทนะจุ๋มก็ให้แบงค์ร้อยไปนะก็ที่เหลือก็เป็นทิปหลานเขาอะล่ะค่ะจุ๋มก็ไหว้ย่อทุกทีจุ๋มไปจุ๋มก็อย่างเงี้ยกิน30จุ๋มก็ไม่ต้องทอนปาดแบบจัดคือให้กำลังใจเด็กอะคือเด็กที่อายุแบบยังพูดิดเนี่ยแหละค่ะอายุเท่าหลานจุ๋มมาป.5แล้วมันมาช่วยยายตั้งแต่ตี 5อย่างเงี้ยเราให้กำลังใจเด็กอะนะก่อนนั้นเนี่ยเขาจะเป็นเจ้าของเก่าเนี่ยเป็นจุ๋มเรียกเขาพี่เนาะเขาก็อายุ70ได้แหละแกตะก่อนเนี่ยแกเป็นเจ้าของร้านนี้แหละแล้วตอนหลังแกเซ้งให้ลูกจ้างที่วิทย์ทำให้แกเวลาจุ๋มไปจุ๋มก็จะทิปให้ป้าคนนี้ประจำตังทอนทิปเขาจะขอบคุณมากค่ะนะเขาก็อายุมากกว่าเรานะเขาหวัดดีแต่ตอนนี้แกไม่ไหวแล้วแกก็เซ้งร้านให้อีกคนนึงแล้วเด็กคนนี้ก็มาช่วยยายล้างแก้วเสิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วติปให้แกก็ไหว้ย่อคือให้กำลังใจเด็ก นะนะแล้วก็ว่าเออนี่คือรางวัลที่หนูทำดีตื่นมาตั้งแต่5 นะต้องมาเปิดร้านเอามาช่วยยายล้างจานเก็บอะไรเงี้ยเด็กลักษณะเนี้ยนะอนาคตจะเป็นเด็กที่แข็งแกร่งบางทีอุปสรรคปัญหาความลำบากเนี่ยมันทำให้เราแข็งแกร่งนะอย่าไปท้อนะบางคนนุ้ยนะวันหนึ่งเนี่ยเราเจอหนักกว่านี้เราก็สบายเด็กที่เคยสบายมาตั้งแต่เกิดอันนี้น่าเป็นห่วงนะวันหนึ่งถ้าเขาลำบากเนี่ยเขาจะอยู่บนโลกใบนี้ได้ไหมจะเห็นไหมคนรวย10,000,000,000,000เนี่ยพอเจอปัญหาบางคนแก้ไม่ได้นะรับไม่ได้นะบางคนกระโดดตึกสูงลิ้วลงมาเลยฆ่าตัวตายลมควันตัวเองธุรกิจเจ๊งนะแต่คนที่เคยลำบากมาแล้วเนี่ยเขาอดทนได้นะคนที่ไม่เคยลำบากเลยอันนี้เนี่ยน่ากลัวนะเพราะว่าเขาจะมีชีวิตที่อยู่บนโลกความเป็นจริงได้ยากนะมันก็ต้องสนับสนุนกันนะก็ด้วยความเขาจะได้มีกำลังใจนะท่านผู้ฟังอ่ะพูดมาสักขนาดนี้ตกลงจะขายของไหมขายจ้าขาย โอ้ยพี่มาลัยไม่ตื่นมาทักเลยเนาะมีคุณอาฉลองรัตน์มาคนเดียวนะวันเนี้ยนะสวัสดีนะเมื่อวานนี้ตั้งนึกคิดว่าฝนจะตกเนาะพอกลับมาเนี่ยที่ลพบุรีก็มีครึ้มๆหน่อยนะอันละแม้ว่าจะฝนจะตกหรืออะไรก็ตามนะชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปนะคะวันนี้จัดส่งของให้ Samson Coffee หอมอร่อยอย่างลงตัวกินกันหรือยังนะถ้ากินถ้าไม่กินเนี่ยพูดกับเขาไม่รู้เรื่องนะนะไม่ได้บอกว่าดีนะถ้าท่านชอบเนี่ยแปลว่าเราชอบรสเดียวกัน Samson Coffee อ่ะ1กล่องเนี่ยหนัก200กรัมนะ1ซองเนี่ย20กรัมบางคนซื้อไปบอกกินได้2วันปกติกินทีอินวันมันเท่าไหร่นะที่ตามเวลาเราเนี่ยอย่างจุ๋มไปวัดเนี่ยนะทีอินวันเขาอยู่ซองเล็กๆนะที่เขามาขายปีกกันซองละ6บาทอะไรอย่างเงี้ยนะน้อยๆโอ้โหของเรา20กรัมนะฮะเต็มคาราเบลเลยชงให้ติ้วเลยนะหอมนะหอมข้ามกำแพงกันเลยเชียวนะไม่ว่าจะมีสารสกัดจากอินูรินนะซึ่งเป็นใยจากรากแก่นตะวันนะมันก็ทำให้ระบบขับถ่ายเราดีขึ้นนะปลอดภัยเกี่ยวกับกระเพาะลำไส้นะเรากินแล้วถ่ายดีเนี่ยเลิศนะตัวนี้ก็มีสารสกัดจากธรรมชาติคือรากของแก่นตะวันนะและจากนั้นก็จะมีคอลลาเจนไม่ใช่กาแฟเจนะคะกาแฟเรานะฮะนะมีดูแลผิวนะเอ๊ะกินไปมันเหมือนดูสวยขึ้นหรือเปล่า มีสารสกัดจากกระบองเพชรนะฮะนะก็ตัวนี้ช่วยลดคอเลสเตอรอลต่อต้านอนุมูลอิสระนะมีสารสกัดจากถั่วขาวช่วยนะทำหน้าที่ย่อยแป้งและน้ำตาลควบคุมสมดุลน้ำตาลในร่างกายนะมีแอลกูต้าไคโอนอันนี้ก็ดูแลผิวสารสกัดจากผลส้มแขกนะนั้นคนที่เป็นไขมันเบาหวานกินได้ไหมได้นะเอารับสายนี้หน่อย สวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับดีเจเมืองลบตื่นแล้วครับตื่นมากวางดีเจจัดรายการนะครับขอต้อนขออนุญาตครับโอ้ตอนนี้ก็ท้องกวางยังมืดอยู่เลยครับสงสัยฝนกล้าจะตกตึกไม่ว่าอะไรลมแรงซะด้วยนะครับพับลมแรงที่ไรเข้าของก็จุยกระจายหมดครับดีเจและขอกราบนมัสการหลวงพ่อวันดอนบุพารามด้วยนะครับและมิตรเพลงแซมซันของดีเจเมืองลบทุกคนนะครับไม่ว่าหญิงว่าชายนะครับ
0: อาจารย์จ้า
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: อยากคุยนะไม่เป็นไรแกก็เหงาแหละวันก่อนโทรมาน้องแดงโอ้พอสิได้ยินเสียงจุ่มเขาตัดสายเลยอุโทรผิดบางแดงแกก็โทรไปเอานะแกเหงาไงล่ะธรรมดาเนอะนะอ่ะแซมซันคอฟฟี่ใช่ไหมเมื่อกี้เออนะ 180 บาท1 กล่องนะนะส่งขั้นต่ำ3 กล่องนะรวมค่าจัดส่ง600 บาทนะอันนี้แจ้งให้ทราบนะคะนะนอกจากนั้นก็ยังมีหลายอย่างเนาะผลิตภัณฑ์เราทั้งสบู่ยาสีฟันแชมพูสูตรข้าวหอมนินดอกอัญชันโรชั่นทาผิวจะมีคนอยู่คนหนึ่งนะนะเขาทั้งโทรทั้งไลน์เขาโทรด้วยจุ๋มคิดว่าเขาไม่ได้ฟังรายการจุ๋มอะเขาจะสั่งแต่โลชั่นนะที6 ขวด 6 ขวดโอนเงินนะจุ๋มให้โอนเงินรวมค่าจัดส่ง60 บาทหนักเด้ แกทั้งโทรจริงๆแกฝากไว้ก็ได้ว่าผมสั่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออแกก็คงจะแบบเป็นคนแบบกลัวเราจะอะไรเงี้ยเนาะเนี่ยแล้วช่วยนะคุณม้วนเนี่ยคุณม้วนเนี่ยไม่รู้ว่าน่าจะเป็นแม่ใช้อะนะแล้วลูกชายน่าจะเป็นคนสั่งนะอยู่ตำบลท่าน้ำอ้อยพยุหคิรีนครสวรรค์จะสั่งแต่โลชั่นอย่างเดียวท่านผู้ฟังสั่งที่6 ขวด 6 ขวดนะกำลังจะคิดว่าเอ๊นะโลชั่นทาผิวเนี่ยนะของจุ๋มเนี่ยจริงๆนะจุ๋มจะเลิกขายตั้งนานแล้วทั้งแชมพูทั้งโลชั่น1หนักนะ2เนี่ยขายถูกเกินไปขวดละ79เนี่ยแล้วเป็นสมุนไพรแท้ๆทรูเลยเนี่ยเข้มข้นนะแชมพูมะกรูดใส่กันอัดเพราะนั้นใครที่สั่งอันเนี้ยจุ๋มคิดค่าส่งทุกคนมันหนักนะแล้วก็ต้องระวังด้วยนะฮะนะอันนี้แจ้งให้ทราบนะคะ อย่างบางคนสั่งดวงตาจุ๋ม2 กระปุกเนี่ยที่ไม่เก็บเนี่ยจริงๆจุ๋มก็ค่าจัดส่งในไปรษณีย์เป็นคนคิดนะนะนะก็ไม่เป็นไรบางคนสั่งกระปุกเดียวก็ต้องมีค่าจัดส่งเนาะต้องขออนุญาตนะเราไม่ได้มีทุนแบบใหญ่นะที่แบบ9 บาทก็ส่งฟรีนะที่ช็อปเขาทำกันเนี่ยส่งกันอะไรไม่รู้ใช้2 วันพังอะไรเงี้ยเราไม่ได้ทำอย่างนั้นเนาะเอาเป็นว่าขอบพระคุณละกันนะที่ไว้วางใจนะเดือนหน้าเป็นเดือนแม่เนี่ยนะปีนี้จุ๋มจะมีพิเศษแต่จุ๋มไม่แน่ใจว่าจะพิเศษอะไรนะก็พิเศษหลายอย่างนะนะก็จะต้องดูจุ๋มจะต้องไปดูรีเควสดูว่าเอ๊ะเราจะทำอะไรนะแต่โปรโมชั่นตอนนี้จะหมดแล้วนะชา2 แถม 1อ่ะเหลือไม่กี่ชุดแล้วนะคะแล้วก็มีถังเช่า2 แถม 1อ่ะอันนี้แจ้งให้ทราบนะดูแลสุขภาพกันนะคะนะอยากใช้ผลิตภัณฑ์แซมสันรักจุ๋มก็อย่าลืมสนับสนุนกันนะคะโอ้ยจะมาทักตอนจะหมดรายการเนอะเพิ่งตื่นแล้วสิขอบพระคุณมากมายคุณรักษาเทวดาคุ้มครอง

าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสั้นสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสั้นซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2 คำจำให้แม่นสบู่แซมสั้น

0: AM สเตอริโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรีย
1: ังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
2: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋083 8686 083
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
2: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าสนใจติดต่อ083-8686-083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
4: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย081-780-5575081-780-5575
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
3: สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตชะชะชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มินทวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาส PTR Record พร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชะชะชาโทร082591 2591ด็อกเตอร์อเนกพันธุรัตน์รับประกันคุณภาพ
6: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08 2591 2591

บริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ

0: ทำใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474ใครติดยายกมือขึ้นใครติดยายกมือขึ้นมาใครติดยายกมือขึ้นจะพาไปรักษาม
1: ุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดคุณรู้หรือไม่ยาเสพติดก่อให้เกิดปัญหามากมายต่อประเทศชาติมีผลกระทบต่อร่างกายจิตใจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมเสียทรัพย์สินเสียชื่อเสียงเกิดความแตกแยกขาดความสามัคคีต่อชุมชนหมู่บ้านและทุกสถานที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี
2: 1691
3: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
4: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
2: 0812901691
5: ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ที่หลายคนใช้แล้วดีใช้แล้วบอกต่อสำหรับทาถูนวดแก้ปวดเมื่อยสินค้าคุณภาพตราไทยทิพย์โอสถเขาแน่นอนอยู่แล้วปวดบวมเมื่อไหร่เจ็บปวดตอนไหนอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานกินยาเม็ดไม่ได้กินยาน้ำก็ไม่ดีนี่เลยยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ทาถูนวดทาถูนวดแก้ปวดแก้เมื่อยปวดตามข้อมีรอยฟกช้ำหรือบวมใช้ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ของเขาดีจริงๆสนใจอยากได้อยากลองใช้โทรเลย0812901691 0812901691
6: ยืนยันจากผู้ใช้จริง
7: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
6: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
7: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
7: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
7: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งมีสีลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
8: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
9: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
10: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
7: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
8: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
9: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
8: กระสอบสีเขียว
10: ของมารวยทีวี
7: ใช่ดีจริงๆ
11: นะขอบคุณครับแม่
12: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
3: 0812901691 0812901691
13: มาแล้ว
3: มารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
2: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ไม่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงเนสคนมาดูโอ้โหรวงสวยจริงจังที่เนี่ย
11: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าวข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
13: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
14: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
3: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
15: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างมีปัญหาเรื่องสุขภาพปรึกษาลุงช้าง0812901691สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องฟังลุงช้าง
16: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมมะนะโมชิวะโกสิระสาอะหังกะรุณิโกสัพพะสัตตานังโอสัทธทิพพะมันตังปภาโสสุริยาจันทังกมรพัจโจปภาเสสิวันธามิบันทิโตสุเมทโสอโรคาสุมะนะโหมิขอบารมีแห่งบรมครูหมอชีวกกมรพัจจงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าลุงช้างไทยทิพย์และคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างรวมไปถึงเจ้าหน้าที่คอนโทรลเสียงให้พ้นจากโรคร้ายภัยเวรโรคเวรโรคกรรมขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขอให้อานิสงส์แห่งแรงอธิษฐานนี้คุ้มครองข้าพเจ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างนับตั้งแต่บัดนี้ล่วงไปเมื่อหน้าเธอ
3: สมุนไพรมีมานานหลายพันปีตั้งแต่พุทธกาลปู่ชีวกโกมารพัทซึ่งเป็นแพทย์ประจำองค์พระเจ้าพิมพิสารและท่านได้มอบหมายให้ปู่ชีวกโกมารพัทเป็นแพทย์ประจำพุทธเจ้าด้วยนับจากนั้นเป็นต้นมาตำรายาแผนโบราณจึงได้อยู่คู่โลกด้วยวิวัฒนาการอันทันสมัยสมุนไพรจึงได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบและคิดค้นให้เข้ายุคโลกาภิวัตน์สมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือความภูมิใจของวงการแพทย์แผนไทยที่ได้อนุรักษ์ตำรายาแผนโบราณมาตั้งแต่บรรพบุรุษสูตรดั้งเดิมที่มีมานานตกทอดสู่ลูกหลานสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นตึงอย่าปล่อยให้ทรมานบัดนี้ทุกท่านต่างมั่นใจสมุนไพรไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐาน

ครับผมมารายงานตัวกันแล้วนะครับจังหวัดทหารบกลพบุรี AM 1197กิโลเฮิรตซ์ครับรวมไปถึงคลื่นวิทยุของวสป.1449จังหวัดชุมพรฮะเสียงจากค่ายจักรพงษ์ยังดังรอ8โมง FM 90.75 โรงภาพยนตร์ทหารบกวงเวียนสระแก้วจอสอน1กรุงเทพนะครับรายการลุงช้างมาแล้วจ้าพร้อมกับเพลงเพราะๆเลยนะจ๊ะเริ่มตั้งแต่เพลงนี้เลยครับจากเหนือ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรมุ่งช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

สงสัยคลื่นวิทยุ FM 91ของตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูลยังคงรับลิงก์ไม่ได้น้องนัชชาบอกเดี๋ยวหนูจะรับไม่ถึงหัวลุงเลยไม่มาซะแล้วนะขอบคุณป้าเล็กครับป้าเล็กโคโคท่าบอกฟังอยู่จ้าขอบคุณมากครับอย่าลืมดูแลสุขภาพนะครับรักไตห่วงใยไตก่อนนอน2เม็ดนะครับเพื่อการฟื้นฟู1เม็ดเพื่อการบำรุงโปรมิกซ์ออยล์ต้องซื้อ2กระปุกนะจะได้ส่วนลดนะครับเพราะว่าจะรับประทานได้1เดือนพี่สาวจากท้ายตลาดลพบุรีครับวันนี้แนะนำงานเพลงบุษบาเสียงเทียนลูกช้างก็ขออนุญาตหยิบเอาของพวงดวงจันทร์มาเล่นในฟังเนาะก็จะฟังของวงจันทร์ไพโรจน์ชอบขัดใจคนนะไม่รู้เป็นไรอ้าว081-290-1691จ้า

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ยาย่าบริงเนี่ยยาย่าบริงเนี่ยครับตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็2เม็ดเลยเนี่ยทาน2เม็ดเลยนะพอตื่นเช้ามาปั๊บล้างหน้าแปรงฟันปุ๊บ2เม็ดเลยยาย่าบริงอันนี้ยาย่าบริงเนี่ยกระปุกนึงเนี่ยมันมี60เม็ด60เม็ดเนี่ยนะทานได้เดือนนึงเลยทานวันละครั้งครั้งละ2เม็ดครับแต่ถ้าเป็นดีแคร์ดูแลสายตาเช่นเดียวกันดีแคร์ก็ตื่นเช้ามาก็2เม็ดเหมือนกันแต่ว่าเป็นซอฟต์เยลนะยาย่าบิงเป็นแคปซูลดีแคร์เป็นซอฟต์เยลนะครับรับประทานเหมือนกันคุณภาพเหมือนกันแต่ว่ายาย่าบิงมี60เม็ดดีแคร์มีแค่30เม็ดดีแคร์2กระปุกนะจะได้60เม็ด650บาทยาย่าบิงกระปุกเดียว60เม็ดทานได้1เดือนเหมือนกันอย่าไปกินหน่อไม้แค่นั้นแหละบางคนโอ้โหเล่นหน่อไม้ไม่ซะงั้นนะเอออย่าไปเล่นดิอย่าไปเล่นอย่าไปเล่นหน่อไม้ไม่ไหวนะครับกินไปมันแสลงหลายยาเหมือนกันนะเมื่อวานนี้มีข่าวจากนี่นะสันคบุรีนะสันคบุรีชัยนาทเกิดอะไรขึ้นนะเกิดเรื่องราวของชาวบ้านนับร้อยไปทำไมไปไล่ผู้ช่วยเจ้าวาดขัดแย้งกิจนิมนต์เจ้าคณะตำบลต้องลุกมาหย่าศึกให้ย้ายเนี่ยเช้าเนี่ยผู้ช่วยเจ้าวาดนิมนต์ย้ายวัดเถอะครับอยู่ไม่ได้แล้วชาวบ้านเขาไม่พอใจลุงพี่ลุงพ่อลุงตาเมื่อวานนี้ครับชาวบ้านนับร้อยคนในพื้นที่ตำบลห้วยกรดอำเภอสันคบุรีนะครับทางตำรวจเขาก็ต้องไปดูแลนะวันจะมีเรื่องร้ายเรื่องใหญ่โตชาวบ้านประท้วงอยู่ที่หน้ากุฏิซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าวาดที่กำลังป่วยพระนี่ไม่ป่วยก็เรียกอาพาธนะให้ไปช่วยปฏิบัติงานในวัดโดยมีวิยาวัชจักรพยาวัชกรน่ะพยายามช่วยเจรจาเป็นคนกลางแต่ในเบื้องต้นไม่สามารถตกลงกันได้พระได้ชี้แจงว่าอาตมาทำหน้าที่นำสวดจัดคิวกินนิมนต์มา2เดือนเสร็จแต่ต่อมามีปัญหากระทบกระทั่งกับวิยาวัชกรอีกท่านนึงเรื่องของการจัดคิวจัดกิจนิมนต์ซึ่งได้พยายามอธิบายเรื่องอำนาจหน้าที่ตามหนังสือแต่งตั้งแล้วแต่ว่าฝ่ายวิยาวัชกรไม่รับฟังเรื่องนี้เคยรายงานให้เจ้าคณะจังหวัดทราบแล้วเนื่องจากเจ้าวาดอาพาธหนักจากการผ่าตัดสมองเซ็นหนังสือไม่ได้ขณะที่วิยาวัชกรคู่กรณีได้โต้แย้งว่าสาเหตุมาจากชาวบ้านและเจ้าภาพจัดงานหลายงานสะท้อนว่าไม่ต้องการนิมนต์พระรูปนี้ขึ้นสวดแต่พระรูปนี้กลับไปเดินสายถามจี้กับเจ้าภาพว่าทำไมถึงไม่นิมนต์ตัวเขาทำไมไม่นิมนต์อาตมาก็ทำให้ชาวบ้านเกิดความไม่พอใจอย่าดวงว่าจะนิมนต์ใครก็ได้ใช่ไหมเล่านะก่อนที่นี้ไม่พอใจก็มาขับไล่นะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะในช่วงรายการข่าวคนคู่แต่ตอนนี้ไม่ใช่ข่าวคนคู่รายการเพลงก็เอามาเล่าให้ฟังหน่อยเพราะว่าอยู่เห็นบ้านเรือนเคียงกันสันกับบุรีกับลบบุรีเนี่ยนะร้านสันฟาร์มาซีร้านเภสัชกรคมสันนะอยู่เบอร์สันกับบุรีร้านหมอสายทองโพดังดำตกนะโอ้นางดำตกมีสินค้าของเราจำหน่ายรวมไปถึงที่ร้านสุภชัยฟาร์มาซีที่ชัยนาทด้วยสาวสวยจากบ้านหมี่ครับมาหาสอนวันนี้โทรมาบอกว่าอยากจะฟังเพลงสี่กษัตริย์เดินดงเชิญแซบครับ

0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: ครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเนาะรู้จักกันมานานแล้วกว่า20ปีแล้วนะครับขอบคุณมากเลยนะฮะคุณพี่จากตำบลอุทัยใหม่อำเภออะไรเนาะนี่จังหวัดสตูลน่ะบอกฟังอยู่รอฟังอยู่โอ้ขอบคุณมากครับที่สตูลยังไม่มีขายนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะประสานไปยังสถานีเนาะเผื่อว่าน้องก็จะเป็นตัวแทนให้วิ่งไปส่งปูดปาดปูดปาดตรงนี้ตรงนั้นนะใครเป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นปวดมากกินสูตรดั้งเดิมของ200บาทนะถ้าเป็นมื้อเนื้อมื้อตัวปวดเส้นเอ็นตึงธรรมดาก็แบบแคปซูลกระปุกละ300บาทเอาไปรับประทานหลังอาหารเช้าครั้งหนึ่งเย็นครั้งหนึ่งนะครับข้อห้ามกินหน่อไม้อย่าไปกินหน่อไม้หน่อไม้นี่มีถูกกับยาสมุนไพรทั้งนั้นเลยนะพี่น้องมุสลิมทานได้นะครับมุสลิมก็ทานได้ใครที่ฟังรายการลุงช้างอยู่ในช่วงหัวรุ่งเนี่ยคนใต้เขาเรียกหัวรุ่งเนี่ยบ้านเราก็เรียกเช้ามืดใช่ไหมภาคกลางภาคเหนือก็แต่ภาคเหนือเขาเรียกงายตอนเช้าเนาะงายตอนแรงเช้ากลางวันเย็นเอาหลังอาหารเช้ากับหลังอาหารเย็นพอแล้วนะครับถ้าเป็นไบโอดีที่อันนั้นนะก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นนะครับสั่งซื้อก็ได้ครับเบอร์โทรลุงช้างจดไว้นะ0812901691ครับ0812901691ไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายนะก่อนจ่ายเงินจ่ายทองอย่าลืมดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างพร้อมข้อความว่าลุงช้าง 100% ร้านค้านะฮะที่รับไปจำหน่ายอย่าไปดึงออกนะพอไปดึงออกลูกค้าเขาไม่ซื้อเนี่ยจะมาโกรธลุงช้างไม่ได้นะนะคุณผู้ฟังนะถ้ามั่นใจแล้วไปซื้อได้เลยถ้าหากไม่มั่นใจว่าร้านไหนเป็นตัวแทนโทรหาลุงช้างก็แล้วกันนะจ๊ะพี่ทองใบแจ่มแจ้งครับอดีตอาสาสมัครนักรบจากเวียดนามใต้วันนี้อยากจะฟังเพลงสาวป่าซางครับส่งมอบไปครับสามางสามชุกสายทวีศรีประจันถนอมสักแก้วท่าเสด็จนะสาววังเวินสาวสนนกน้องรำพึงสามโนราแล้วก็ร้านอำนวยบิวตี้อำนวยบิวตี้ก็ออกรถใหม่ป้ายแดงตั้งแต่ออกรถใหม่ป้ายแดงนี่มีโทรหากันเลยนะโอ้รถตู้ใหม่หัวยาวป้ายแดงสวยจังนะครับแล้วก็ให้น้องแดงให้น้องมณิษฐ์ขันทับน้ำนะครับพี่จ่าพนมชมวงพี่หมวดประสิทธิ์มุ้ยไทยนะครับแล้วก็แฟนเพลงทั่วประเทศนะไปฟังครับสาวป่าซาง

0: คุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฝันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสถโทรเลย0812901691 0812901691
1: 0812901691นะอันนี้ไม่ได้ปวดเมื่อร่างกายไม่ได้ปวดเส้นเอ็นตึงนะมันปวดข้อปวดกระดูกปวดหัวเข่าดิปวดตามก็ศอกอย่างเงี้ยหัวไหล่อย่างเงี้ยเกี่ยวกับกระดูกอ่ะเกี่ยวกับกระดูกที่มันก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บถ้ามันก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบไม่ปวดอันนั้นกินงาดำลุงช้างนะก่อนนอน2เม็ดแต่ถ้ามันก๊อบแก๊บแล้วมันปวดเนี่ยเพราะว่าเราปล่อยให้มันก๊อบแก๊บมานานไงกระดูกกับกระดูกกระแทกกันมันก็เจ็บประเดี๋ยวทีเนี้ยนะครับอย่าไปปล่อยไว้ขนาดนั้นพอรู้สึกว่าก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บกลุบกลับปุ๊บยังไม่ทันปวดเอาน้ำมันงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีนของลุงช้างไปกินก่อนนอน2เม็ดนะเพื่อความหล่อลื่นเพื่อการสร้างความหล่อลื่นให้กระดูกและข้อต่อของเรานี่แหละนะครับถ้าปล่อยไว้เลยเถิดมันปวดเมื่อไหร่ไทยแคลพัสเลยครับ2กระปุก500บาทกินได้เดือนนึงนะนะครับมีกระปุกละ30เม็ดไงกินหลังอาหารมื้อไหนก็ได้2เม็ดหรือจะรับประทานก่อนนอนพร้อมกับน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็ได้2เม็ดอาการปวดกระดูกปวดข้อเนี่ยนะถ้าปล่อยไว้โอ้ยคนเราอายุมากๆนะกระดูกก๊อบแก๊บมันเรื่องธรรมดาถ้าปล่อยให้เจ็บถ้าปล่อยให้ปวดเมื่อไหร่แล้วก็นะที่สำคัญหลักๆเลยครับพบแพทย์หมอกระดูกดีที่สุดนะครับแล้วก็เอาไทยแคลพลัสไปรับประทานวันละครั้งครั้งละ2เม็ดเพียงพอแล้วล่ะนะตัวแทนจำหน่ายเยอะแยะนะฮะถ้าไปซื้อแล้วไม่มีโทรหาลุงช้างครับ2กระปุก500บาทกินได้เดือนหนึ่งฟรีค่าจัดส่งครับวันนี้พี่มณิษฐ์ขันทับน้ำอยากจะฟังเพลงง่วงตื่นมาแล้วง่วงเลยนะง่วงจังเลยนี่ส่งมอบไปกับสาวสวนนกนะให้น้องแดงแล้วก็พี่ทองใบแล้วก็ลุงช้างแล้วก็แฟนเพลงทุกท่าน

0: เล็กเล็กจ๋า
1: จ๋า
0: พี่ง่วงจังเลย
1: เอ๊ะพี่เนี่ยอะไรไม่รู้เพิ่งจะกลับจากทำงานมาหยกๆเนี่ยน้ำท่ายไม่ได้อาบเลยพูดขึ้นมาได้ว่าง่วงง่วงพี่กรจริงพี่เนี่ย
0: โธ่เล็กไม่ใช่อย่างนั้น

0: เล็กเล็กจ๋า
1: จ๋า
0: พี่อาบน้ำแล้วพี่ง่วงจริงๆเนี่ย
1: โอ้พี่เนี่ยน่ารำคาญจริงๆข้าวปลายังไม่ได้กินเลยบอกว่าง่วงง่วงพูดอยู่ได
0: ้โถเล็กไม่ใช่อย่างนั้น
1: และอะไรอีกล่ะ

0: เล็กเล็กจ๋า
1: จ๋า
0: พี่กินข้าวแล้วพี่ง่วงจริงๆนะ
1: โถ่ยพี่เล็กจะบ้าตายอยู่แล้วง่วงง่วงพูดอยู่ได้อยากจะนอนก็กางมุ้งนอนเอาเองแซ
0: ่โถ่เล็กไม่ใช่อย่างนั้น
1: ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วอะไรอีกล่ะ

0: เล็กเล็กจ๋า
1: จ๋า
0: พี่ปูที่นอนกลางมุ้งแล้วละพี่ง่วงจริงๆนะเนี่ย
1: แหมพี่นะจริงๆนะพี่เนี่ยจู่จี้กวนใจเล็กที่สุดเลยปูที่นอนกลางมุ้งแล้วพี่ง่วงก็เข้าไปนอนก่อนสิจะนอนก็ต้องมาบอกเล็กทําไมอ่ะเล็กจะดูทีวี
0: โตเล็กไม่ใช่อย่างนั้น
1: แล้วอะไร

นึกง่วงนอนกันมาง่วงอะไรตั้งง่วงอะไรตอนนี้ขอบคุณพี่ปั้นด้วยนะครับพี่ปั้นนี่บ้านอยู่อุทัยเจริญนะอุทัยเจริญอำเภอควนกาหลงเนาะจังหวัดสตูลบอกว่าขอเพลงลูกช้างหน่อยเธอจะอยู่คอยใครเธอจะอยู่คอยใครนะขอบคุณมากครับแหมกริ่งกังเข้ามาขอบคุณมาก FM 91.75 นะสถานีวิทยุตำรวจภูธรภาค9อยู่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่วันเนี้ยช่วงหัวรุ่งเนี่ยนะนะครับเดี๋ยว8นาฬิกาไม่รู้ว่าวันนี้เขาคงยังไม่ให้เราหรอกคงจะเป็นต้นเดือนหน้าเนี่ย8นาฬิกาถึง11นาฬิกาข่าวคนคู่หมูกับช้างอะนะเดี๋ยวเราจะส่งท้ายกันเลยครับกับงานเพลงที่พี่ชายจากช่องสริกาพัฒนานิคมขอเข้ามาชื่อเพลงว่าคนที่พี่รักครับมานพแก้มมณีขับร้องแล้วเธอจะอยู่คอยใครที่พี่ปานขอมาจากนู่นอุทัยเจริญนะควรการหลงบอกฟังชัดเจนเลยค่าที่11.75เนี่ยนะขอบคุณมากเธอจะอยู่คอยใครและส่งท้ายกันเลยเนาะแล้วเราจะกลับมาเจอกันแบบนี้เป็นประจำขอบคุณพี่ปั้นเนาะบอกตอนนี้ไม่ได้กินกระเทียมลุงช้างละกินโปรมิกออยของลุงช้างดีกว่ากระเทียมลุงช้างอีกเพราะมันมีส่วนผสมตั้ง11อย่างนะพี่เนาะอ่ะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนครับสวัสดี

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรีย
1: ังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
2: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋083 8686 083
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
2: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าสนใจติดต่อ083-8686-083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลบบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
4: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราช
5: มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดคุณรู้หรือไม่ยาเสพติดก่อให้เกิดปัญหามากมายต่อประเทศชาติมีผลกระทบต่อร่างกายจิตใจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมเสียทรัพย์สินเสียชื่อเสียงเกิดความแตกแยกขาดความสามัคคีต่อชุมชนหมู่บ้านและทุกสถานที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรีดง

0: ูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดผู้ที่ผ่านการบำบัดให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับธมลรัตน์ขันทวินหูค่ะกรมศิลปากรเปิดห้องนิทรรศการถาวรพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชฉลองมรดกโลกและกทพยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางระหว่างวันที่28ถึง30กรกฎาคมนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟันอย่า

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
3: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
3: ฮีโร่เซฟเวิล
2: ด์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอท้าทายชัดชัด
3: วายฮีโร่เซฟ
4: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
5: สนับสนุนโดย
6: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
7: กรมศิลปากรเปิดห้องนิทรรศการถาวรพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชอย่างเป็นทางการชูเทคโนโลยีมัลติมีเดียสุดล้ำพาสัมผัสบรรยากาศระเบียงคดแบบเสมือนจริงเพื่อเตรียมเฉลิมฉลองวาระ100ปีวันพระราชสมภพในหลวงรัชกาลที่9และร่วมฉลองการก้าวสู่มรดกโลกคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
8: นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการถาวรโฉมใหม่ห้องพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชอย่างเป็นทางการหวังยกระดับการท่องเที่ยวพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและร่วมเฉลิมฉลองในวาระที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกโดยนิทรรศการครั้งนี้จัดเต็มไปด้วยสื่อมัลติมีเดียและอินเทอร์แอคทีฟสุดทันสมัยนำเสนอเรื่องราวผ่านแนวคิดเกิดมาหนึ่งชาติต้องได้กราบพระธาตุเมืองนครแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนได้แก่ส่วนที่1พระมหาธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชโดยเจาะลึกประวัติศาสตร์และการพัฒนาของการเป็นพระมหาธาตุเจดีย์ส่วนที่2คือพุทธบูชาและประเพณีจัดแสดงเครื่องพุทธบูชาบนองค์พระมหาธาตุเจดีย์10รายการสุดหายากเพราะเอกสารโบราณที่เกี่ยวกับการกัลปนวัตรและส่วนที่3พระราชศรัทธาและการดำเนินงานทางโบราณคดีย้อนรอยการอนุรักษ์ตามมาตรฐานสากลและชมโบราณวัตถุชิ้นสำคัญที่ค้นพบจากการขุดค้นเมื่อปีพ.ศ. 2552และส่วนที่4เกิดอัตลักษณ์ความเชื่อของชาวนครโดยมีการจำลองบรรยากาศเสมือนจริงในรูปแบบระเบียงคดของวัดพระมหาธาตุเพื่อสร้างประสบการณ์ดังได้อยู่ในสถานที่จริงนอกจากนี้การจัดเตรียมเทศกาลพระมหาธาตุแห่งนครศรีธรรมราชครั้งนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ100ปีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร5ธันวาคม2570โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกในภาคใต้ซึ่งในอดีตรัชกาลที่9ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดเมื่อวันที่26สิงหาคม2517วรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
7: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางในวันหยุดราชการจำนวน3วันดังนี้วันอังคารที่28กรกฎาคม2569วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันพุธที่29กรกฎาคม2569วันอาสาฬหบูชาวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569วันเข้าพรรษาตั้งแต่เวลา 00:01 นถึง 24:00 นโดยครอบคลุมเส้นทางต่อไปนี้ทางพิเศษเฉลิมมหานครดินแดงบางนาดาวคะนองจำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์แจ้งวัฒนะบางโคร่ศรีนครินทร์จำนวน32ด่านและทางพิเศษอุดรรัตยาบางปะอินปากเกร็ดจำนวน10ด่านทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนและสภาพอากาศวันนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ในภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันงดออกจากฝั่ง
9: คุณกำลังฟังจทล AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

0: จอทอลอ AM Stereo 1197 kHz ลพบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
2: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไหวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0818-517-9025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
0: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกินเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังทนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ

อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังคะ 6:17 น.ปุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวรับอรุณจอทล AM สตูดิโอ1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีปุ้มสันธนีดำเนินรายการมิสเตอร์ออฟควบคุมเสียงค่ะปุ้มอยู่บ้านออฟอยู่สถานีนะคะวันนี้ปุ้มเริ่มต้นด้วยเขตรักจากเจ้าพระยาคุณหนูมิเตอร์ค่ะมาเริ่มต้นรายการข่าวรับอรุณเช้านี้วันจันทร์ที่27กรกฎาคมหลายท่านทำงานวันแรกแล้วก็วันสุดท้ายของสัปดาห์แต่หลายท่านหยุดไปเลยสัปดาห์นี้หยุดยาวมากบางท่านหยุด9วันเลยบางท่านก็ทำงานวันนี้แล้วก็หยุดไป6วันเริ่มต้นทำงานกันวันจันทร์หน้าเลยก็มีนะคะวันหยุดสำคัญเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันอาสาฬหบูชาแล้วก็ตามด้วยวันเข้าพรรษาก็จะเป็นวันหยุดทีนี้ปัญหาอยู่ตรงนี้ค่ะเนื่องในวันหยุดแบบนี้เนี่ยบริษัทไปรษณีย์ไทยก็หยุดไปด้วยนะคะดังนั้นพัสดุที่จะส่งถึงคุณผู้ฟังเนี่ยไปรษณีย์ก็จะนำจ่ายวันนี้พรุ่งนี้ก็หยุดแล้วเพราะนั้นก็จะมีคุณผู้ฟังที่ได้รับวันนี้นะคะก็คือคุณผู้ฟังที่สั่งเมื่อวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ก็จะได้รับวันนี้นะคะหรือบางท่านที่สั่งวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ก็จะไปได้รับวันศุกร์เลยศุกร์หน้าเนี่ย20วันที่30ใช่ไหม28 29 30 31นะคะวันที่31ก็จะไปได้รับกันในวันที่31เลยทีเดียวบางท่านก็บอกโอ้โหนานใช่ค่ะมันหยุดหลายวันผมบุ้มบอกแล้วว่าให้รีบสั่งตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาส่วนใครที่สั่งวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยก็มีแนวโน้มว่าจะไม่ทันก็จะถ้าไม่ได้วันนี้ก็จะนู่นเลยค่ะวันศุกร์เลยรอนิดนึงนะส่วนท่านใดที่รีบๆอยากได้ไววันนี้ไปร้านเจ๊หมูเลยค่ะมีทุกอย่างที่ร้านเจ๊หมูนะคะไปร้านเจ๊หมูได้มีให้ทุกอย่างเลยจิราก็มีที่ร้านเจ๊หมูนะคะช่วงนี้ฝนตกบ่อยความชื้นมีโรคราทั้งหลายก็มากวนโรคเน่าคอดินราน้ำค้าง

0: ร้านน้ำค้างไม่มีนะฤดูนี้ไม่น่ามีร้านน้ำค้างเดี๋ยวจะเป็นโรคเน่าคอดินนะคนเน่ารักเน่าเนี่ยปัญหาใหญ่ถ้าเป็นนาข้าวชีวภาพปราบราผสมวัคซีไรส์ฉีดไปได้เลยแต่ถ้าเป็นพืชไร่วัคซีเน่หนึ่งกับชีวภาพปราบราย้ำเลยนะคะว่าเป็นวัคซีเน่หนึ่งกับชีวภาพปราบราค่ะคุณผู้ฟังคะขนเน่ารากเน่าขอบใบแห้งแอนทรักโนสแคนเกอร์ได้หมดและที่สำคัญฉีดพ่นเสร็จเก็บกินได้ด้วยค่ะ
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีนไรส์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก่อรอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมีเลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรส์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรส์อย่างเดียวเลี้ยเก่าไปเลี้ยใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินหน้าวัคซีไรส์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรส์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์แทนยาฆ่าแมลง
0: นั่นแหละค่ะเก็บให้หมดกันเพลียกันนอนกันราฮอร์โมนจับใบเก็บให้หมดเลยใช้วัคซีนไรส์อย่างเดียวนะคะอะไรที่ออกดอกแล้วร่วงหมดวัคซีนเอ2กับวีซ่าขั้วเหนียวค่ะวัคซีนเอ2กับวีซ่าขั้วเหนียวนะคะลดการหลุดร่วงช่อมะม่วงก็จะไม่เป็นราดำโทรหาปุ้มได้เลย0855179025 0855179025นะคะอย่าลืมนะถ้ารีบๆก็ไปร้านเจ๊หมูตลาดป่าโมกได้เลยนะคะปุ้มกำลังดูข่าวต่างประเทศอยู่ค่ะต่างประเทศนี้มีเรื่องราวน่าสนใจแล้วก็น่ากลัวไปดูเรื่องของสงครามดีกว่าไปน้ำมันโลกดิ่ง 5% หลังจากที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่านหยุดโจมตีโต้ตอบกันพอหยุดสงครามน้ำมันก็ลงอันนี้ก็เป็นเรื่องดีทางบ้านเราแล้วก็ชาวโลกด้วยนะคะน้ำมันโลกดิ่งลง 5% แล้วก็มีคำยืนยันจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านเปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าจะหยุดการโจมตีตราบที่สหรัฐอเมริกาจะทำแบบเดียวกันหลังจากที่กองทัพสหรัฐชะลอการโจมตีเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาท่ามกลางรายงานว่าที่ปรึกษาของโดนัลด์ทรัมป์แสดงความกังวลเรื่อง ขาดเป้าหมายในการโจมตีและกระสุนร้อยหรอเนี่ยค่ะหลังจากที่ระดมโจมตีติดกันถึง13วันเป้าหมายต่างๆในอิหร่านและบริเวณชายฝั่งที่ติดกับช่องแคบเฮอร์มุชกระหน่ำ13วันแล้วก็ตัดสินใจระงับการหยุดยิงเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็ไม่มีงานรายงานอีกเลยในช่วงเสาร์อาทิตย์ทางด้านอิหร่านก็บอกว่าถ้าหยุดสหรัฐหยุดยิงอิหร่านก็หยุดแต่ว่าอิหร่านเขาไม่ได้ไปยิงสหรัฐอเมริกานะคะอิหร่านเขาโต้ตอบการโจมตีของสหรัฐในแต่ละคืนด้วยการยิงถล่มใส่ประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่รอบๆ อิหร่านอิรักคูเวตซาอุดิอาระเบียอะไรประมาณนี้ค่ะรอบๆประเทศเพื่อนบ้านที่มีฐานที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐสหรัฐยิงอิหร่านอิหร่านก็ยิงประเทศเพื่อนบ้านประมาณนั้นตาต่อตาฟันต่อฟันพอสหรัฐอเมริกาหยุดยิงเขาก็หยุดยิงไปด้วยค่ะจะถาวรหรือชั่วคราววันนี้ก็ไม่รู้เรื่องของเขาแต่น้ำมันลงประมาณนี้อันนี้ก็เป็นสงครามตะวันออกกลางที่มีผลกระทบทั่วโลกแต่ว่าเขาหยุดยิงปุ๊บน้ำมันก็ดิ่งลง 5% อีกข่าวต่างประเทศอีกข่าวหนึ่งที่อยากเล่าคือเมื่อกี้เนี่ยปุ้มก็นั่งดูข่าวนี้อยู่ค่ะที่ประเทศเยอรมันคือเยอรมันเนี่ยเขาค่อนข้างจะเสรีในเรื่องของเรื่องเพศก็คือเขาเป็นประเทศที่ไม่จำกัดนะคะมี LGBTQ แบบคือเสรีอ่ะเสรีกว่าเราตอนนี้เราก็เปิดกว้างเต็มที่เลยนะมีการเปิดกว้างมีสมรสจดทะเบียนสมรสได้นะคะก็ถือว่าเปิดกว้างมากสำหรับความหลากหลายทางเพศแต่ที่เยอรมันเนี่ยเขาหลากหลายมากค่ะแล้วก็เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเขามีขบวนพาเรดไพรด์พาเรดก็คือขบวนพาเรดของกลุ่มหลากหลายทางเพศบ้านเราก็มีเหมือนกันในกรุงเทพแต่ว่าจะเป็นในช่วงเดือนมิถุนายนแต่นี้ที่เยอรมันเนี่ยเขาก็จะมีเรื่อยๆเป็นกิจกรรมของเขาล่าสุดเนี่ยเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาก็มีขบวนงานไพร์พาเรดนี่แหละค่ะเป็นกลุ่มหลากหลายทางเพศเขาก็แต่งสีสันสายรุ้งตามสไตล์เขาอะบ้านเราก็จะมีแต่จะเป็นสัญลักษณ์สายรุ้งเป็นความหลากหลายทางเพศอันนี้ก็มีเหมือนกันค่ะเขาก็มีที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมันปรากฏว่าในขณะที่มีขบวนผู้คนที่มารวมกันแล้วก็จัดขบวนพาเรดเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งขับรถพุ่งเข้าไปชนขบวนพาเหรดคุณผู้ฟังลองคิดดูว่าขบวนพาเหรดเนี่ยเป็น100เมตรเลยนะคะมีผู้คนมากมายชายคนนี้ขับรถพุ่งเข้าไปชนเจ้าหน้าที่เชื่อว่าคนร้ายรายนี้คือนายอับดุลบอร์นเอาท์อายุ21ปีเป็นชาวเยอรมันเชื้อสายยิวค่ะเป็นผู้สนับสนุนกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลามหรือว่าไอซิสมีประวัติอาชญากรรมเคยถูกตัดสินจำคุกเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาข้อหาก่อเหตุรุนแรงแล้วก็มาก่อเหตุขับรถพุ่งเข้าไปในขบวนพาเหรด ขออภัยค่ะขับรถพุ่งเข้าไปในขบวนพาเหรดที่เยอรมันนี่แหละค่ะตำรวจเยอรมันก็ปูพรมค้นหาเลยกระจายกำลังไปตามสถานีรถไฟสนามบินและชายแดนเขาเป็นชาวเยอรมันนะคะแต่ว่าเป็นเชื้อสายยิวเชื้อสายเลบานอนเป็นชาวเยอรมันเชื้อสายเลบานอน ขออภัยค่ะ เจตนาที่จะขับรถพุ่งเข้าไปในขบวนพาเหรด ทำให้มีผู้บาดเจ็บ29รายแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วย1รายตำรวจเยอรมันก็ไล่ล่าค่ะอายุ21เท่านั้นเองค่ะแต่ว่าต่างชาติเนาะอายุ21นี่จะถือว่าเป็นผู้ใหญ่มากมีผู้บาดเจ็บมีผู้เสียชีวิต1รายเจ้าหน้าที่ก็ติดตามล่าตัวปิดเมืองล่าเลยค่ะพบว่าไปหลบอยู่ในสวนแห่งหนึ่งจัดว่าเป็นพื้นที่สวนสาธารณะทางตะวันตกของกรุงเบอร์ลินขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังล้อมจับเขาก็พุ่งเข้ามาพร้อมกับของมีคมค่ะมีมีดพุ่งเข้ามาใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติการพิเศษของเยอรมันค่ะเขาก็เลยตำรวจก็เลยยิงเข้าใส่ทุกอย่างก็หยุดพอยิงเข้าใส่ก็แน่นอนเจ้าหน้าที่กู้ชีพปั๊มหัวใจสุดท้ายโดนวิสามันฆาตกรรมค่ะนายอับดุลบอร์นเอาท์อายุ21ปีเป็นชาวเยอรมันเชื้อสายเลบานอนก่อเหตุขับรถพุ่งเข้าไปชนขบวนพาเหรดของกลุ่มหลากหลายทางเพศPride Parade ของเยอรมันก่อเหตุในประเทศเขาก็ตามจับพอสู้ก็วิสามัญฆาตกรรมอันนี้ที่บุ้มนั่งอ่านอยู่เหมือนดูภาพยนตร์ฝรั่งเรื่องนึงเลยอะบ้านเราก็มีแบบนี้นะคะคุ้มคลั่งก่อเหตุล่าสุดก็มีชาวต่างชาติฝรั่งเศสเป็นชาวฝรั่งเศสที่อยู่ในประเทศไทยมาก่อเหตุไล่ถือมีดเดินเพ่นพ่านอยู่ในชุมชนพอเจ้าหน้าที่แจ้งพอเขาแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาระงับเหตุก็ทำร้ายเจ้าหน้าที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยที่ถูกชายชาวฝรั่งเศสคนนี้ทำร้ายเจ้าหน้าที่ก็เลยยิงสกัดต้นขาสองข้างแล้วก็ที่ท้องสุดท้ายฝรั่งเศสคนนี้ก็เสียชีวิตแต่นั้นไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลแต่เหตุการณ์ในประเทศเยอรมนียิงเสียชีวิตตรงนั้นเลยเนี่ยค่ะคนเดี๋ยวนี้อย่าว่าแต่ในประเทศไทยค่ะที่อื่นก็มีเหมือนกันที่ปุ้มเล่าให้ฟังเนี่ยเพราะจะเปรียบเทียบให้ฟังว่ามันก็ไม่ได้มีแต่ในไทยนะมันก็มีหลายพื้นที่โดยเฉพาะเนี่ยพวกหัวรุนแรงแบบนี้ค่ะน่ากลัวไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็เหอะเนาะทั้งไทยและต่างประเทศเลยอันนี้ก็เล่าให้ฟังตอนแรกอ่านไปแล้วก็มโนเหมือนดูหนังฝรั่งเรื่องนึงเลยค่ะคุณผู้ฟังกลับมาที่บ้านเราโอ้ยอันนี้จีนเทานี่อิทธิพลมากเลยนะคะล่าสุดนี่ก็ทลายรังมังกรเทาโรงแรมหรูกลางเมืองนนทบุรีเปิดบ่อนปาร์ตี้ค้ากามครบวงจรค่ะคือในยุคปัจจุบันเนี่ยเราจะได้ยินคำว่าจีนเทาก็คือกลุ่มคนจีนที่เข้ามาประกอบอาชีพแบบที่ไม่สุจริตแล้วก็เอาเงินมาฟอกโดยการเปิดกิจการสุจริตค้าขายเปิดร้านรวงต่างๆแต่ว่าเอาเงินทุจริตมาฟอกมาซื้อบ้านหลังใหญ่รถหรูสังเกตดูนะโรลส์รอยซ์เป็น10ล้านบ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยคนไทยอยู่พื้นที่51ตารางวาราคา7-8ล้าน 10ล้านแต่จีนซื้อบ้านในหมู่บ้านเดียวกัน21ล้าน35ล้าน50ล้านเอาตังค์มาจากไหนนักหนาแล้วก็รถหรูแล้วที่สำคัญพยายามที่จะมีลูกมีหลานให้ถือสองสัญชาติมีเมียเป็นคนไทยมีผัวเป็นคนไทยจะได้ซื้อที่ซื้อบ้านได้คนไทยก็รับตังค์เล็กๆน้อยๆเป็นพ่อทิพย์เป็นแม่ทิพย์เพื่อที่จะให้ลูกถือสัญชาติแล้วเมื่อเด็กโตขึ้นมาก็จะสามารถทำอะไรก็ได้ในฐานะที่เป็นประชาชนคนไทยปฏิบัติการแบบนี้มีเยอะมากเลยค่ะคุณผู้ฟังต่างจากคนจีนอากงอาม่าที่มาจากพ้นทะเลมาเพื่อประกอบอาชีพมาเพื่อพึ่งพระบรมโพธิสมภารทำมาหากินสุจริตเพื่อแผ่นดินไทยเพื่อครอบครัวและทดแทนบุญคุณแผ่นดินแต่ในยุคปัจจุบันมาเพื่อเอารัดเอาเปรียบเพื่อประโยชน์ของตัวเองแล้วก็เอารัดเอาเปรียบผืนแผ่นดินไทยโดยมีคนไทยเห็นแก่ได้เป็นผู้ช่วยไม่รู้จะเรียกว่ายังไงเป็นทาสเออใช่เป็นคนรับใช้เอาตังค์ให้ทำอะไรก็ทำเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ปฏิบัติการเต็มที่ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปฏิบัติการดราก้อนเนสต์ตาข่ายมังกรคือเป็นการทลายรังมังกรพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบนำกำลังเจ้าหน้าที่กว่าร้อยนายพร้อมหมายค้นศาลอาญาปิดล้อมโรงแรมแห่งหนึ่งบริเวณถนนงามวงวานเขตบางเขนตำบลบางเขนอำเภอเมืองนนทบุรีหลังจากสืบทราบว่าดัดแปลงเป็นฐานปฏิบัติการของกลุ่มจีนเทาใช้เป็นสถานที่เปิดบ่อนพนันลักลอบเสพค้ายาเสพติดค้าประเวณีแบบครบวงจรและรองรับลูกค้าชาวจีนโดยเฉพาะเนี่ยธุรกิจแบบนี้ชาวบ้านในพื้นที่แจ้งมาว่าโรงแรมเนี้ยกลุ่มชาวจีนใช้เป็นแหล่งมั่วสุมที่ผิดกฎหมายมีคนจีนเดินเข้าออกตลอดทั้งวันแล้วก็ไม่ให้คนไทยเข้าใช้บริการด้วยคนไทยเข้าไปบอกห้องเต็มโรงแรมนี้อยู่บนผืนแผ่นดินไทยนะรับแต่ลูกค้าจีนดูดิเจ้าของเป็นคนไทยหรือเปล่าหรือว่าจีนซื้อกิจการไปแล้วคนจีนเดินเข้าเดินออกทั้งวันค่ะเจ้าหน้าที่ชุดสืบลงพื้นที่หาข่าวจนทราบว่าโรงแรมนี้ถูกดัดแปลงเป็นรังลับของจีนเทาอย่างเป็นระบบชั้น2ถึงชั้น6ถูกใช้เป็นห้องพักชั้น7ชั้น8เป็นห้องปาร์ตี้เสพยาเปิดบ่อนยิ่งไปกว่านั้นมีการตั้งหน่วยรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดรปภ.ด้านล่างมีวิทยุสื่อสารส่งสัญญาณบอกพนักงานข้างในลิฟต์ถูกล็อกต้องใช้คีย์การ์ดขึ้นไปได้แค่ชั้น6ก่อนที่จะต้องขึ้นบันไดที่ปิดล็อกด้วยกุญแจไปชั้น7ชั้น8พนักงานบริการเกือบทั้งหมดเป็นชาวจีนกินนอนอยู่ในนั้นเพื่อป้องกันข่าวรั่วไหลสู่ภายนอกนอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มจีนสีเทาจัดรถตู้ไปรับลูกค้าชาวจีนที่สนามบินพามาส่งที่โรงแรมแห่งนี้แล้วให้บริการแบบครบวงจรที่พักเล่นพนันปาร์ตี้เสพยามียาเคมีแฮปปี้วอเตอร์นี่ค่ะแฮปปี้วอเตอร์เป็นยาเสพติดรูปแบบใหม่แล้วก็จัดหาบริการทางเพศ ปี2566เคยถูกตำรวจตม.บุกจับนักพนันไทยจีนมา49รายจากนั้นก็แกล้งปิดปรับปรุงแล้วก็มาเปิดเย้ยกฎหมายด้วยระบบที่รัดกุมกว่าเดิมจากการตรวจค้นพบผู้พักอยู่อาศัยในตึก40รายมีทั้งชาวจีนเมียนมาและไทยใหญ่จับกุมผู้ต้องหา4รายมีนายลิวอายุ33เป็นชาวจีนน่าจะชื่อนายลิวเนาะนายลีอูอ่านเสียงยากมากเขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษแต่ชื่อเป็นจีนนายลียูคนนี้พร้อมของกลางยาเสพติดและแรงงานชาวเมียนมาอีก3รายที่หลบหนีเข้าเมืองมาของกลางมี200รายการทั้งยาเคแฮปปี้วอเตอร์ชิปพนันโต๊ะบาคาร่าลูกเต๋ามีเงินสดแค่ 110,000 บาทมีกล้องครบวงจรค่ะบริเวณลานจอดรถมีรถหลายคันค่ะผู้ครอบครองส่วนใหญ่เป็นชาวจีนแล้วก็มีความเชื่อมโยงการถือครองในลักษณะนอมินีก็คือเจ้าของอาจจะเป็นคนไทยแต่นายทุนเป็นชาวจีนส่วนนายลีอูผู้ต้องหาชาวจีนเป็นแค่หัวหน้าคนงานที่เคยเดินส่งยาตามคำสั่งแต่ปฏิเสธว่ายาเสพติดและเงินในตู้เซฟไม่ใช่ของตนเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมขยายผลผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีกันต่อไปพวกนี้อยู่ในไทยมีชีวิตแบบหรูหราโออามากเลยค่ะคุณผู้ฟังแล้วคิดดูโรงแรมแห่งหนึ่งเนี่ยมีกี่ห้องทั้งหมดมี 8-9 ชั้นคนไทยห้ามเข้าแต่เป็นโรงแรมที่อยู่บนแผ่นดินไทยแล้วก็นอมินีค่ะมีคนไทยเป็นเจ้าของแต่นายทุนเป็นจีนแบบนี้มีอีกเยอะนะคะคุณผู้ฟังเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลายาวนานมากในการที่จะสืบทราบกว่าที่จะเข้าไปจับได้เนี่ยสภาพอากาศวันนี้นะคะเหนืออีสานตะวันออกฝนตกค่ะใต้ฝนตกกรุงเทพมหานครฝนตกข้ามกลางไปเลยใช่ไหมพายุโซนร้อนโนอึนมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนก็อ่อนกำลังเป็นดีเปรสชันแล้วนะคะวันนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ค่ะแม่ฮ่องสอนเชียงรายตากน่านพิษณุโลกและเพชรบูรณ์มีฝนภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนร้อยละ70ค่ะภาคกลางมีฝนร้อยละ40อุทัยชัยนาทอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีมีฝนภาคตะวันออกฝนร้อยละ70จันทบุรีและตราดมีฝนมากภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนร้อยละ40ฝั่งอันดามันมีฝนเยอะกว่าร้อยละ60ระนองและพังงากรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ค่ะคุณผู้ฟังค่ะอันนี้เป็นสภาพอากาศวันนี้นะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจทลายรังซุกยาที่หนองแคสระบุรีค่ะจากการขยายผลคดีเก่าแล้วก็ลุยเข้าไปในเพิงพักที่รับผู้รับตาคนเนี่ยจับ2ผู้ต้องหาเครือข่ายยาเสพติดยึดยาบ้าได้ 9,500,000 เม็ดมูลค่า500ล้านบาทรับสารภาพว่ารับยามาจากภาคกลางมาพักไว้ที่สระบุรีเตรียมส่งขายในชั้นในของประเทศพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติช่วยราชการกองบัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีพันลบอร่ำร่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะคะอันนี้ก็ฉายาผู้การจ๋อตอนนี้ท่านก็เป็นรองจ๋อนะคะก็ทีมเดียวกับสารวัตรแจ๊นี่แหละค่ะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดเจ้าหน้าที่กองกำกับการป้องกันการกระทำตำรวจปดส.ชื่อเต็มๆเขาคืออะไร กองกำกับการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดอ๋อกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีนะคะดสเนี่ยกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีเจ้าหน้าที่ร่วมกันจับกุมแล้วแถลงผลการจับกุมนายคมสันหรือในเกมส์อายุ30ปีนายธนวัฒน์หรือในวัดอายุ45ปีของกลางเป็นยาบ้า 9,560,000 เม็ดมูลค่ากว่า500ล้านบาทจับกุมได้ที่เพิงพักไม่มีเลขที่ตำบลหนองแขมอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีค่ะสืบเนื่องจากตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดและกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีได้ติดตามเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญพร้อมด้วยของกลางเป็นยาเสพติดจำนวนมากที่ผู้ต้องหาขนย้ายมาเก็บซุกซ่อนไว้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วก็ขยายผลจากคดีเก่ามาจนกระทั่งพบว่าผู้ต้องหาไปรับยาเสพติดจากผู้ค้ารายใหญ่ใช้รถตู้ลักลอบขนยาเสพติดแล้วก็เก็บซุกซ่อนมาเพื่ออำพรางสายตาเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเก็บไว้ที่เพิงพักที่หนองแคสระบุรีเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่สืบจนทราบว่ากลุ่มนี้ใช้รถตู้ไปรับจากผู้ค้ารายใหญ่ในพื้นที่ภาคกลางแล้วก็มาซุกซ่อนไว้สะกดรอยสังเกตการจนพบเพิงพักแห่งนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็แสดงตัวเข้าจับกลุ่มพบยาเสพติดจำนวนมากกลุ่มผู้ต้องหาเตรียมไว้ซุกซ่อนเพื่อส่งต่อเครือขายยาเสพติดจับได้2รายที่เหลือกำลังขยายผลอยู่เบื้องต้นก็แจ้งข้อหาก่อนเลย2คนที่จับได้นายคมสันกับนายธันวัฒน์แจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดประเภทหนึ่งคือยาบ้ามีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการกระทำเพื่อการค้าก่อให้เกิดการแพร่กระจายไปในกลุ่มประชาชนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐและความปลอดภัยของประชาชนค่ะก็ดำเนินคดีไปกองพนันทึนทึก9,560,000 เม็ดแล้วก็ตามที่ปุ้มเล่าไปเมื่อช่วงตีสามก็คือก่อนหน้านี้คืนวันเสาร์เจ้าหน้าที่ก็ติดตามจับกุมมาจากสระบุรีค่ะรถกระบะขนมาเพียบเลยมาถึงแยกบายพาสลพบุรีเนี่ยค่ะก่อนถึงโรบินสันเจ้าหน้าที่ก็สกัดจับไม่ยอมเปิดประตูยิงกระจกรถยิงยางอาศัยความมืดวิ่งหายไป2คนค้นในรถเจอ8ล้านเม็ดทางเข้าเมืองลพบุรีเนี่ยค่ะโชคดีเป็นเวลากลางคืนรถน้อยยิงกันสนั่นแยกเลยค่ะจับได้ทีเป็นล้านเลยนะคุณผู้ฟังค่ะแล้วคิดดูเหอะกระจายไปรอบบ้านผ่านเมืองเนี่ยค่ะไปดูข่าวอื่นกันบ้างบึ้งปราจีนบุรีมาแล้วนะโอ้ยเฝ้าอยู่2ชั่วโมงได้มา 3-1รออีกชั่วโมงกว่าก็ไม่มาสักทีคงไม่มาแล้วก็เลยยุติบึ้งปราจีนบุรีได้ 3-1 มาแล้วนะคะคุณผู้ฟังเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวรอบึ้งอ่างทองนะคะจากเหตุการณ์พบศพอดีตนักเทนนิสทีมชาติไทยนักปั้นนักเทนนิสชื่อดังของประเทศเสียชีวิตในบ้านพักพบมีดทำครัววางอยู่ที่หัวเตียงตำรวจก็เร่งคดีนี้ค่ะเมื่อประมาณบ่ายสามโมงเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรหนองปลือบางละมุงชลบุรีรับแจ้งเหตุมีชายถูกทำร้ายเสียชีวิตในบ้านพักเขตตำบลหนองปลือเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบค่ะพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานภูมิกับหนองปลือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบและกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาค่ะที่เกิดเหตุเป็นบ้านชั้นเดียวค่ะเป็นบ้านเดียวชั้นเดียวด้านหลังเนี่ยเป็นสปอร์ตคลับเป็นสนามเทนนิสขนาดใหญ่ในห้องนอนพบร่างผู้เสียชีวิตมีผ้าคลุมไว้เป็นชายวัย64ปีค่ะเป็นนักเทนนิสอาวุโสเป็นนักเทนนิสชายหาดนะคะเทนนิสบีชเทนนิสทีมชาติไทยเป็นผู้บริหารสนามเทนนิสชื่อดังของพัทยาแล้วก็เป็นโค้ชเป็นนักปั้นนักเทนนิสชื่อดัง ในแวดวงเทนนิสของประเทศไทยที่เรียกกันว่าโค้ชนัทสภาพศพนอนหงายอยู่บนที่นอนค่ะสวมเสื้อยืดคอกลมมีบาดแผลที่บริเวณข้อศอกด้านซ้ายข้อศอก2ด้านเลยนะคะคือเหมือนกับเหนือข้อศอก2ด้านเป็นลักษณะของการตัดที่เส้นเลือดใหญ่นะคะแล้วก็มีร่องรอยที่คอค่ะบนหัวเตียงมีมีดทำครัวยาวประมาณ1ฟุตมีร่องรอยการต่อสู้ตอนแรกเนี่ยญาติระบุว่าติดต่อโค้ชนัทไม่ได้ค่ะก็เลยให้คนดูแลสนามเทนนิสเนี่ยมาดูที่บ้านแล้วก็พบว่าประตูถูกล็อกจากข้างในนำกุญแจสำรองมาไขก็พบสภาพตามที่เล่าไปนี่แหละค่ะผู้ตายญาติของผู้ตายบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผู้เสียชีวิตก็เคยโทรไปปรึกษาว่าไม่สบายใจเพราะว่ามีปัญหาเรื่องลูกศิษย์นะที่เป็นชาวลาวค่ะรับมาเลี้ยงดูแลนะคะปั้นจนเป็นโค้ชสามารถที่จะไปเป็นผู้ฝึกสอนได้เลยอ่ะแต่ปรากฏว่ามีพฤติกรรมก้าวร้าวไม่เชื่อฟังก็เลยต้องแยกทางกันไปแล้วก็ออกจากบ้านไปด้วยนิสัยไม่ดีเข้ากันไม่ได้มีความก้าวร้าวแต่ในขณะที่ลูกศิษย์ที่มาจากสปป.ลาวคนอื่นๆก็อยู่ในระเบียบวินัยอยู่ในโอวาทแล้วก็รับฟังคำสอนอย่างดีแต่มีอยู่รายเดียวนี่แหละที่พฤติกรรมไม่ดีแล้วก็ออกจากบ้านไปออกจากที่พักไปก็เลยไม่แน่ใจว่ามีส่วนเกี่ยวข้องไหมแต่เจ้าหน้าที่ก็ชันสูตรศพอย่างละเอียดแล้วก็เตรียมติดตามตัวลูกศิษย์ชาวสปป.ลาวคนนี้มาสอบสวนเพื่อดำเนินคดีเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ดำเนินการกันต่อไปนี่แหละค่ะก็นานาจิตตังเนาะอันนี้ก็ต้องสืบสวนกันต่อไปค่ะว่าเกิดจากสาเหตุอันใดแล้วก็มีข่าวนี้ปิดท้ายบุกจับน้าหลานขนยาบ้าส่งลูกค้าทำท่าจะชักปืนฮึดสู้เจอเจ้าหน้าที่ตำรวจชาร์จล็อกตัวไว้ได้ก่อนทำท่าทำทางเป็นจะยึดจะหยิบปืนจะฮึดสู้ระวังจะเจอพี่วินะพันตำรวจโทสุวัฒนามมงคลหัวหน้าชุดปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับตำรวจตระเวนชายแดนตำรวจชุดสืบสถานีตำรวจภูธรทะเมนชัยฝ่ายปกครองเมืองบุรีรัมย์เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่26เจ้าหน้าที่ทหารและหน่วยปราบปรามยาเสพติดกองกำลังสุรนารีบุกเข้าจับกุมตัวนายนิติกรอายุ20ปีนายสุรสิทธิ์อายุ39ปีในพื้นที่ตำบลเมืองแฝกอำเภอลำไปรมาศจังหวัดบุรีรัมย์ของกลางเป็นยาบ้า 24,491 เม็ดปืนพกสั้นขนาดจุด .22 กระสุน3นัดหลังจากที่ขยายผลจับกุมผู้เสพและผู้ค้ารายย่อยหลายรายในพื้นที่บุรีรัมย์แล้วก็ทราบว่า2น้าหลานนี่แหละที่เป็นคนขายยาบ้ารับมาจากพ่อค้าสปป.ลาวระหว่างจับกุมเนี่ยนายนิติกรอายุ20กำลังใจถึงเลยพยายามจะหลบหนีแล้วก็ทำท่าจะเป็นชักอาวุธเจ้าหน้าที่ก็ชาร์จจับกุมได้ค่ะไอ้ทำท่าทำทางชักอาวุธจะสู้เนี่ยเขายิงวิสามันมาแล้วหลายรายนะคะคุณผู้ฟังดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจใจดีบุกเข้าชาร์จแล้วก็จับกุมนำตัวไปสอบสวนขยายผลพร้อมของกลางให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรทะเมนชัยดำเนินคดีกันต่อไปค่ะคุณผู้ฟังค่ะความรักและความผูกพันในครอบครัวจะเป็นรั้วป้องกันภัยยาเสพติดได้ค่ะดูแลบุตรหลานท่านให้เวลากับลูกหลานยิ่งโดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่นถ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยความดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครองทุกชีวิตก็จะปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและผลิตภัณฑ์ในเครือวัคซี่กรุ๊ปตอนนี้ปราบหนอนปราบหนูปราบราถ้าคุณผู้ฟังจะสั่งก็รีบโทรหาปุ้มเลยหรือถ้าด่วนๆไปหาเจ๊หมูตลาดป่าโมกนะคะโทรหาปุ้มที่0855179025 0855179025ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกัน11โมงขอบคุณมิสเตอร์ออฟสวัสดีค่ะ
2: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลด สมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855 51
3: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
4: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
5: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
4: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
5: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
4: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลบบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
6: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025
7: ทุกวงชน รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 7:00 น.กับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะตำรวจ191บุกจับผับดังย่านศรีนครินทร์พบปล่อยเยาวชนใช้บริการและตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะ